0: อุณหภูมิในหน่วยเคลวินครับและนี่นะครับก็จะเป็นโจทย์ข้อสุดท้ายถ้าวัดอุณหภูมิของคนคนหนึ่งได้104องศาฟาเรนไฮต์แสดงว่าคนคนนั้นมีไข้หรือไม่กำหนดให้อุณหภูมิของคนที่มากกว่า37องศาเซลเซียสนะครับแสดงว่าคนคนนั้นมีไข้แนวคิดนะครับสามารถคำนวณได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์และหน่วยองศาเซลเซียสได้จาก C ส่วนด้วย100เท่ากับ F ลบ32ส่วนด้วย180จากโจทย์นะครับอุณหภูมิของคนในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์หรือว่า F จะเท่ากับ104องศาฟาเรนไฮต์จะได้ว่า C ส่วนด้วย100เท่ากับ104ลบด้วย32ส่วนด้วย180 C นะครับจะเท่ากับ72ส่วนด้วย180คูณด้วย100 C จะมีค่าเท่ากับ40ดังนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าอุณหภูมิในร่างกายจะเท่ากับ40องศาเซลเซียสแสดงว่าคนคนนั้นมีไข้นั่นเองครับ
1: ก็จบไปแล้วนะคะนักเรียนในเรื่องของปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสารคุณครูเชื่อว่านักเรียนได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานความร้อนมากขึ้นแล้วแต่เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะนักเรียนนักเรียนจะต้องไปศึกษากันต่อในเรื่องต่อไปแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนักเรียนไปติดตามกันต่อได้เลยค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะครั้งนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งซึ่งครั้งนี้นะคะนักเรียนคุณครูก็มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลังงานความร้อนมาฝากพวกเราอีกเช่นเคยค่ะโดยครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสารนั่นเองค่ะก่อนเรียนนะคะคุณครูมีภาพเหตุการณ์การยกตัวของถนนมาให้พวกเราได้สังเกตดูนะคะนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์นี้นะคะเกี่ยวข้องอะไรกับความร้อนบ้างพอจะทราบไหมคะนักเรียนภาพเหตุการณ์การยกตัวของถนนเกิดจากถนนมีอนุภาคเป็นของแข็งและเมื่ออนุภาคของของแข็งได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์จึงทำให้อนุภาคเกิดการสั่นและขยายตัวขึ้นนั่นเองค่ะค่ะและเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานความร้อนคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้พวกเราทำอีกเช่นเคยคือกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนโดยข้อแรกคุณครูจะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องหน้าเหตุการณ์แสดงว่าสสารได้รับความร้อนค่ะในเหตุการณ์ที่ 1.1 คือน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะ 1.2 เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของสสาร 1.3กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาของสารชนิดหนึ่งโดยคุณครูนะคะมีเวลาให้เราทำ3นาทีเริ่มทำได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้คำตอบกันหรือยังเอ่ยเดี๋ยวมาดูเฉลยกันว่าสิ่งที่ครูเฉลยกับสิ่งที่นักเรียนคิดไว้ตรงกันหรือไม่เหตุการณ์นะคะที่สสารเนี่ยได้รับความร้อนก็คือเหตุการณ์ที่ 1.1 นั่นเองค่ะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในภาพด้านซ้ายมือจะเป็นภาพของน้ำแข็งที่อยู่ในแก้วแต่เมื่อสารเนี่ยได้รับความร้อนสารจากของแข็งก็จะกลายเป็นของเหลวนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะก็คือเหตุการณ์ 1.2 ค่ะเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิภาพทางด้านซ้ายมือจะเห็นได้ว่าเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิได้เพียง20องศาเซลเซียสแต่ทางด้านขวามืออุณหภูมิเพิ่มขึ้นอยู่ที่60องศาเซลเซียสแสดงว่ารูปทางด้านขวามือได้รับความร้อนนั่นเองค่ะส่วนในรูป 1.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาของสารชนิดหนึ่งจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ150องศาเซลเซียสแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีอุณหภูมิกลับลดลงเหลือเพียง50องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะแสดงว่าในกราฟนี้สารอาจจะสูญเสียความร้อนนั่นเองค่ะข้อ 2ให้นักเรียนพิจารณาสารต่อไปนี้แท่งเหล็กแอลกอฮอล์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะข้อ 2.1 สารใดมีอนุภาคเรียงชิดติดกันมากที่สุดและน้อยที่สุดตามลำดับค่ะข้อ 2.2 อนุภาคของสารใดเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระมากที่สุดและน้อยที่สุดตามลำดับค่ะข้อ 2.3 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารใดมีค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดตามลำดับค่ะ

0: คุณครูให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้3นาทีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนได้คำตอบกันหรือยังเอ่ยมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะข้อ 2.1 คำตอบคือแท่งเหล็กและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะข้อ 2.2 คำตอบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแท่งเหล็กค่ะข้อสุดท้าย 2.3 คำตอบคือแท่งเหล็กและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะนักเรียนสำหรับกิจกรรมทบทวนความรู้ก่อนเรียนต่อไปจะเป็นกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับความร้อนโดยกิจกรรมการทดลองเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูจากพี่ๆกันเลยค่ะ
1: 1
2: นะครับวันนี้จะมาทำการทดลองที่ 5.3 ความร้อนส่งผลต่อสสารและสถานะของสสารวัตถุประสงค์ของเรานะครับให้นักเรียนสังเกตและอธิบายว่าความร้อนมีผลต่อสสารนะครับวัสดุอุปกรณ์ของเราคือ1ลูกโป่ง2ขวดพลาสติก3ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่บังลม4ไม้บรรทัด5ขวดลูกชมพู่ขนาด100 ml 6หลอดแก้ว7จุกยา8นะครับจะเป็นน้ำที่เราผสมสีไว้9น้ำอุ่น10น้ำเย็น11ภาชนะไว้ใส่น้ำเย็นนะครับการทดลองในขั้นตอนที่1นะครับจะเป็นการทดลองเกี่ยวกับสถานะแก๊สนะครับว่าความร้อนมีผลต่อสถานะแก๊สอย่างนะครับในการทดลองให้นำเอาลูกโป่งนะครับใส่ที่ขวดพลาสติกนะครับให้มีอากาศเล็กน้อย
3: แล้วก็ใส่ครับ
2: นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนนะครับสังเกตว่าลูกโป่งที่อยู่ในภาวะปกติเป็นอย่างไรนะให้นักเรียนนะครับระวัดระวังในการจับน้ำร้อนนะครับเพราะว่ามันมีความร้อนทุกครั้งนะครับให้ดับตะเกียงไฟนะครับเราจะให้นักเรียนนะครับนำเอาขวดพลาสติกนะครับจุ่มในน้ำร้อนแล้วให้สังเกตว่าลูกโป่งมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่จะเห็นว่าลูกโป่งของเรามีการพองตัวขึ้นเมื่อได้รับความร้อนจากนั้นนะครับให้นักเรียนนำเอาน้ำที่เย็นมาเทใส่ภาชนะใบที่2นะครับให้นักเรียนนำเอาขวดใบที่1ที่เราให้ความร้อนนะครับเอามาแช่ในน้ำเย็นและให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับนักเรียนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าลูกโป่งมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อโดนน้ำเย็นนะครับลูกโป่งจะหดตัวลงในการทดลองนี้นะครับสรุปได้ว่าสสารที่อยู่ในสภาวะที่เป็นแก๊สนะครับเมื่อโดนความร้อนลูกโป่งจะพองตัวขึ้นและเมื่อโดนความเย็นลูกโป่งจะหดตัวลงนะครับการทดลองนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย
0: ตอนที่1 นะคะนักเรียนคุณครูก็มีคำถามท้ายกิจกรรมมาให้นักเรียนทำอยู่3ข้อโดยคุณครูจะให้เวลาในการทำกิจกรรมนี้3นาทีข้อแรกนะคะถามว่าเมื่อนำขวดแก้วหรือขวดพลาสติกที่ครอบด้วยลูกโป่งไปวางในภาชนะที่มีน้ำร้อนหรือน้ำแข็งลูกโป่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเหตุใดข้อ2แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาคของอากาศเมื่อนำขวดแก้วหรือขวดพลาสติกไปครอบด้วยลูกโป่งแล้ววางในภาชนะที่มีน้ำร้อนหรือน้ำแข็งเป็นอย่างไรสุดท้ายข้อที่3จากกิจกรรมตอนที่1สามารถสรุปได้ว่าอย่างไรค่ะเมื่อนักเรียนตอบคำถามท้ายกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเราก็จะไปดูกิจกรรมในตอนที่2กันต่อเลยค่ะ
2: ในการทดลองตอนที่2นะครับเราจะทดลองสถานะของเหลวนะครับว่าความร้อนมีผลต่อของเหลวอย่างไรบ้างในการทดลองนี้นะครับเราจะนำเอาน้ำที่เราผสมสีนะครับใส่ในขวดลูกชมพู่ให้ถึงแค่คอขวดพอนะครับจากนั้นให้เอาจุกยางนะครับหลอด

ของหลอดแก้วใส่ลงไปในตุ้มยางนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ขั้นตอนต่อไปนำเอาตุ้มยางนะครับค่อยๆบิดหลอดแก้วนะครับใส่ลงไปในกรดลูกชมพู่ให้น้ำนะครับขึ้นมาประมาณ 1-2 เซนติเมตร

นะครับเราจะเห็นน้ำขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรานำไม้บรรทัดนะครับมาวัดขนาดน้ำแล้วก็ให้นักเรียนนะครับจดว่าในการวัดครั้งแรกนะครับว่ามีความสูงปริมาณน้ำเท่าไหร่นะครับในขวดนี้นะครับขวดที่1จะมีความสูงอยู่ที่2เซนติเมตรในขวดที่2จะมีความสูงอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับจะนำน้ำเย็นใส่ภาชนะนะครับแล้วก็จุดตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับน้ำขวดที่เราวัดความสูงไว้แล้วนะครับมาใส่ที่น้ำเย็นและนำอีกหนึ่งขวดใส่ที่ตะเกียงแอลกอฮอล์นะครับเพื่อให้ความร้อนทิ้งไว้ประมาณ1นาทีครับให้เราสังเกตที่หลอดแก้วที่ได้รับความร้อนนะครับจะมีความสูงเพิ่มขึ้นนะครับ

นาทีนะครับให้เราเอาขวดชมพู่นะครับออกมาตั้งที่อุณหภูมิปกติทั้งคู่เลยนะครับอย่าลืมดับตะเกียงแอลกอฮอล์กันนะครับจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้จากนั้นนะครับให้นักเรียนนำไม้บรรทัดนะครับมาวัดในความสูงรอบที่2นะครับจะเห็นได้ว่ามีความสูงอยู่ที่9เซนติเมตรที่เราให้ความร้อนนะครับในทางกลับกันที่เรานำไปแช่ในความเย็นนะครับจะมีความสูงที่2เซนติเมตรนะครับสรุปผลการทดลองนะครับขวดลูกชมพู่ใบที่1นะครับที่เราได้นำไปให้ความร้อนจะมีความสูงหรือปริมาตรเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเกิดจากความร้อนส่งผลให้สสารที่เป็นของเหลวนะครับมีอนุภาคเพิ่มขึ้นหรือขยายตัวนั่นเองในขวดชมพู่ใบที่2นะครับที่เราไปให้ความเย็นจะสังเกตได้ว่าความสูงของปริมาตรน้ำนะครับลดลงซึ่งเกิดมาจากความเย็นนะครับทำให้อนุภาคของสสารนั้นหดตัวลงหรือลดปริมาณลงนะครับสำหรับการทดลองก็จบเพียงเท่านี้นะครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: The implement in executive function skill or EF can lead to a major impact on academic achievement and social problems such as aggression, fighting, gram addiction, tuberculosis, gambling addiction, alcoholism, drug addiction, early sexual intercourse among adolescents and so on.Function skill development is highest during early childhood. Therefore, it is very important for people who are working with early childhood to understand the development of executive function in early childhood, as well as recognize the problem behavior that occur as a result of the impairment in executive function skill.The executive function is referred to the higher level functioning of prefrontal cortex band area that help to control emotions, thoughts, and actions leading to goal-directed behavior. The main fundamental element of executive functions are the first is working memory. Working memory is the ability to hold on to new information so we can turn around and use it to think, analyze, compare, and link to the old information. The second is inhibitory control is the ability to control emotion, actions, and thoughts in order to focus on the thing that you have to do in order to achieve your goal. Third is cognitive flexibility or shift is the ability to change perspective and shift the mental gear from one activity to another activity, as well as think out of the box to solve problem in a variety of ways. The objective of this research is to develop the executive function program for promoting executive function skills in early childhood in order to help them succeed in their learning, reduce social problems, and grow up to be a good adult and ready for the changing world in the 21st century. Therefore, it is necessary for early childhood education policymakers to rapidly change their thinking and practice in the early childhood.

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังวิเศษด้วยเนาะ

ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอ
2: ใช่ข้าเห็นด้วยกับสิเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
2: เบ
3: ย์โอ้ยเจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
2: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
3: ไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
3: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
3: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โหเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
3: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธแล้วว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
3: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
4: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
3: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
6: ก็เป
5: ็นห่วงศิลากับเจ้าปานะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย

0: อนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
0: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
1: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
2: ์เจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
1: เฮ้ย ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: ตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
4: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
5: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
6: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้ง2คนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอ่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมาสยามกรรมาจน อันนั้นมาธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าร้อนและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: คุณตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุม

0: ชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
1: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
3: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
4: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
1: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
0: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
2: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: เออ
6: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
3: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
1: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
3: สุดยอดเลยครับ
1: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิม
2: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
3: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
4: เรื่องจิตอาสาพี่บัสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
3: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
1: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
3: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัย

0: ขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
1: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
2: ว
1: ้
2: าว
0: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
1: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
2: ครับ
3: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
1: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
4: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที
2: ่สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
6: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: วันนี้เด็กๆอยากเล่นกีฬาอะไรกัน
1: ผมอยากเล่นฟุตบอลครับ
2: อยากเล่นกีฬาวอลเลย์บอลค่ะ
0: โอเคทางงานวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ต้นจัดให้เราจะมาออกกำลังกายด้วยกีฬากันไหวแล้วไปเลยท้องกลางปีกแล้วพี่ใช่เอามา2เที่ยวเที่ยวนึงโดดตกแยกแยกแยกแยกแยกแยกจ็อกจ็อกรอจ็อกรอจ็อกรอจ็อกรอจ็อกรอจ็อกรอจ็อกรอมือด้วยมามาฮึบฮึบฮึบฮึบมาใช่แล้วรอ
3: มามาทำมาบุกิบูชวนทำมาทำท่าใจบอย
0: ค่ะนั่นละนั่นละนั่นละจับบอลแล้วแปรจ
3: ับ
0: บอลแล้วแปรจ
3: ับ
0: บอลแล้วแปรใช
3: ่สี่
0: สาม
3: สองบอลด้วยกัน
0: เพิ่มเข้ามาเข้ามาแล้วเตะเข้าเข้าแล้วเตะเข้าเข้าแล้วเตะเข้าเข้าเตะเข้าเข้า

ก้าวเตะกับกับก้าวเตะกับกับก้าวเตะกับกับมาก้าวเตะกับกับก้าวเตะกับกับก้าวเตะกับกับต่อไปเราจะเป็นวอลเลย์บอลนะจับมือ

ย่อย่อแขนขึ้นย่อแขนขึ้นย่อแขนขึ้นย่อมาขึ้นขึ้นขึ้นก้าวเท้าด้วยก้าว

0: ทำท่ากีฬาวอลเล่ด้วยกัน
1: ด้านข้าง9
0: 3 4 5
1: 9
0: 7 8 2
1: 9 5 9
0: 8
1: 3 9
0: 4
1: 5 9นิดเดียว
0: 8 4
1: 9 3 4 5เรียงเสิร์ฟมา
0: เสิร์ฟบุกี้บูชุนกัน
1: เสิร์ฟด้านข้างก่อนล่างกลางด
0: ้
1: านล
0: ่
1: าง
0: กลางทำท่ากีฬาวอลเล่ด้วยกัน
1: กลางด้านบนขึ้นว่าขึ้นว่าขึ้นครั้งหนึ่งว่าขึ้นโอเคเปลี่ยนข้างเหมือนเดิมครับ
0: อันเดอร์บุกี้บูชันมาทำท่ากายบอดี้
1: ข้างว่า
0: อันเดอร์มาชวนกันมาทำท่ากีฬาวอลเล่ด้วยก
1: ัน เอ้าโยนตบรอรอโยนตบรอรอโยนตบรอรอโยนตบพร้อมตะก้อ

0: ียวฮึบ
1: 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5
0: นิดเดียวนิดเดียวว่าฮึบ
1: 2 3 4 5 6 7 8 ฮ
0: ึบ
1: 2 3 4 5
0: ฮึบข้างเท้าด้านนอก
1: มาทำมาพวกกี้ผู้ชมกันมาทำท่ากายบอดี้ฮะ
0: เอาไว
1: ้ขึ้นมา
0: ด้านข้าง
1: ชูชูกัน
0: ด้านข้าง
1: ทำท่ากีฬา
0: ด้านข้าง
1: ด้วยกัน
0: ยังไม่พอว่าว่าว่าว่าสองรอบว่ารอบสุดท้ายด้านนอกอ้าวแปรทรง

中中中中中中中ใช่นั่นแหละนั่นแหละขึ้นนิดนึงอ๋อส่งแรงหน่อย4 3 2โอเคมาเหยียดยืดหายใจเข้าลึกๆแขนกลางลดมือวางตัวก้มตัวค้างไว้นิดนึงค้างไว้สลับเหยียดยืดลงสลับนะครับค้างไว้นิดนึงขาเหยียดขาเหยียดใช่ขยับเท้างอแขนเหยียดขึ้นค้างไว้สลับไม้ขึ้นแขนเหยียดค้างไว้เท้าวางหลังมือชิดขึ้นมาหลังมือขึ้นดึงศอกแล้วลงสองเที่ยวขึ้นอึ๊บท้ายขึ้นโอเคสองลายมาใช่สี่ครั้งสี่สามขาด้วยสองโอเคหมุนหลักขึ้นดึงหมุนอีกครั้งหนึ่งว้าวโอเคเราออกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเรียนกันดีกว่าในเรื่องของการที่ออกรายการในชุดนี้นะครับก็คงเราเน้นให้ความสำคัญเรื่องของกีฬานะครับกีฬาที่เราเลือกมาเนี่ยก็มีเป็น3กีฬาหลักนะครับอันที่1ก็คือเรื่องของฟุตบอลนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลแล้วก็อันที่3ก็เป็นของตะกร้อนะครับ3อันเนี้ยนะครับถามว่าส่วนที่ได้มันได้ก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเอาอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นฟุตบอลเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นกล้ามเนื้อส่วนล่างไม่ว่าจะเป็นขาด้านหน้าด้านหลังนะครับขาด้านในนะครับจนรวมถึงในเรื่องของการลุกโมงต่างๆเนี่ยแล้วก็ใช้เรื่องของแกนลำตัวเรื่องของคอด้วยเด็กๆในปัจจุบันเนี่ยบางทีเราอยู่ในท่าที่โค้งงอมากเกินไปมันไม่มีการยืดตัวแดะตัวขึ้นมันก็มีการพัฒนาบุคลิกเขาส่วนในเรื่องของวอลเลย์บอลถ้าเราเห็นเนี่ยถ้ามันมีการขยับขยื่นกล้ามเนื้อส่วนบนบ้างนะครับมีการเหยียดแขนย่อตัวลงไปรับลูกอันเดอร์นะครับหรือแม้กระทั่งว่าเหยียดแขนขึ้นมาบล็อกอะไรต่างๆหรือการเสิร์ฟอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่หลายทิศทางซึ่งมันก็จะทำให้เขาฝึกการพัฒนาของกล้ามเนื้อการที่ทำงานร่วมกันนะครับของส่วนบนส่วนล่างได้ดีขึ้นส่วนตะกร้อส่วนใหญ่เป็นข้างเท้าด้านนอกด้านในซึ่งมันก็จะเน้นอีกแบบนึงในลักษณะและของตะกร้อเนี่ยด้วยความที่ตะกร้อมีขนาดที่เล็กกว่าเพราะงั้นความแม่นยำนะครับของสายตาการทำงานร่วมกันของเท้ากับตาเนี่ยมันต้องมีมากขึ้นกว่าฟุตบอลเพราะลูกมันเล็กกว่านะครับงั้นตัวนี้ก็เป็นการฝึกพัฒนาในเรื่องของการโฟกัสของสายตาเขาให้ดีขึ้นด้วยสามารถเอามาดัดแปลงให้สอดคล้องกับการออกกำลังกายเขาได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนหลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Okay, everyone listen carefully. Italy.
1: Italy.
0: One more time. Italy.
1: Italy.
0: Okay, Italy. What about the nationality of Italy? Italian.
1: Italian.
0: One more time. Italian.
1: Italian.
0: That's right. Next one. Okay, how to pronounce this word? Germany.
1: Germany.
0: Germany.
1: Germany.
0: The nationality is German.
1: German.
0: Okay, the short one. German.
1: German.
0: And the last?
1: Spain.
0: Spain. So.
1: Spain.
0: Oh, one more time. Spain.
1: Spain.
0: And the nationality is Spanish.
1: Spanish.
0: One more time. Spanish.
1: Spanish.
0: Okay, that's right. The next activity is about let's do survey. I would like all of you have to pick up. Let me see. Okay. You will give, I give you the fact like this. I give you the fact like this. Okay, you have to random, right? You have to close your eyes and pick your nationality. Today, you have to ask your friend about their nationality and you have to tell them about your nationality too. So, the students on the LTV 7, three of you will get random facts from me. สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวที่เชิญจะช่วยเลือกนะคะสัญชาติของนักเรียนนะคะให้สำหรับนักเรียน3ท่านแรกที่จะสัมภาษณ์เพื่อนนะคะและก็บอกสัญชาติของตัวเองนะคะเราจะมีใบงานประกอบด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำใบงานนะคะหรือว่ากิจกรรม Let's Do Survey ให้เราเลือกสัญชาติของเราก่อนว่าเราจะได้สัญชาติอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูจะเลือกให้นักเรียนปลายทางก่อนโอเคไหมขอคุณครูสุ่มให้นักเรียนปลายทางนะคะทั้งหมด3คนด้วยกัน Student on the LTV 7 are you ready? I will pick up to you 3 person. The first one going to use this fact. The first one. นักเรียนคนแรกนะคะจะได้ธงสัญชาตินี้ให้นักเรียนเตรียมตัวว่านักเรียนจะพรีเซนต์ตัวเองอย่างไรนะคะนี่คือสัญชาติของนักเรียนนะ The first oneThe second one, this fact, this for you, the second one. Okay, นะคะ? Okay. And the third one, I would love you to choose this fact. Okay, the third one. Okay. อันนี้คือนักเรียน3ท่านแรกนะคะสำหรับการสุ่มส่วนนักเรียนคนอื่นๆที่เหลือนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนก็สามารถสุ่มเลือกตามที่นักเรียนถนัดหรือว่าสนใจที่จะออกเสียงนั่นเองแต่นักเรียนต้นทางทุกคน it's your turn now okay everyone นักเรียนเอายางที่ครูรัดไว้ให้ออกก่อนนะคะแล้ววางไม้ธงไว้บนโต๊ะทุกคนจะต้องจับธงของตัวเองนะคะว่าจะได้สัญชาติอะไรวางไว้ก่อนเลยวางไว้ก่อนเลยวางไว้ในตำแหน่งที่ทุกคนรู้ว่ามันอยู่ตรงไหน and then good five good five เหรียญทอง are you ready are you ready okay วางไว้ก่อนนะคะวางไว้ก่อน okay and everyone close your eyes everyone close your eyes หลับตาค่ะ close your eyesOkay, and then could you please pick your fact? เลือกแค่1ธงนะคะหลับตาไว้ก่อนหลับตาแล้วหยิบขึ้นมาเลยนะคะเราจะสุ่มแบบไม่ให้เลือกเลยโอเคใครหยิบได้แล้วห้ามเปลี่ยนนะคะเงื่อนไขคือห้ามเปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอเคโอเคนะคะโอเคใครได้แล้วEveryone eyes on me. Okay, student. Every time I said eyes on me, everyone have to say eyes on you. Do you understand? Every time I say eyes on me, you have to say eyes on you. Okay?

0: You understand? Okay, let's try. Everyone, eyes on me. You have to say eyes on you. Okay, listen again. Eyes on me. Okay. Did you get your fact already?
1: เดี๋ยวเราได้ธงของเราแล้วใช่ไหมคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูอธิบายเป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งนักเรียนเลือกธงของตัวเองเรียบร้อยให้ถือเอาไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อระบุสัญชาติที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้โอเคและวิธีการถามนะคะเดี๋ยวเราจะได้มีการถามเพื่อนนะคะวิธีการถามคำถามแรกนะคะดิฉันจะถามว่า Where are you from Everyone where are you from I am from Sure, you are from Thailand, but today you are not from Thailand, right? Because you have your fact, right? ก่อนที่นักเรียนจะตอบนักเรียนชำเลืองที่ธงชาติของตัวเองที่ตัวเองได้นะคะว่าตัวเองได้ประเทศอะไรนักเรียนก็ตอบว่า I am from let's check for example I got Thailand Could you please ask me this question? Ask me, please. Thank you. I'm from Thailand. I am from Thailand. Next question. Can you read it for me? What is your nationality?
2: What is your nationality?
1: Nationality.
0: Okay, I am Thai. Do you understand?
3: Yes.
0: Okay, you have to follow the country, and the next one is nationality. Do you understand? I hope you understand this one. Okay. The next. Okay, look at the picture. I will give you some example. Everyone's eyes on me. One more time. Everyone,
2: eyes on me.
0: Thank you. Okay. สำหรับนักเรียนที่จะเป็น A นะคะครูจะสาธิตให้ดูว่าจะต้องถามและตอบอย่างไรเมื่อเราเข้ามาจับคู่กันเดี๋ยวเราจะได้สัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะตามใบงานที่ครูให้ไปเนาะแต่ก่อนที่จะสัมภาษณ์ครูอยากให้นักเรียนลองมาทดสอบและสาธิตให้นักเรียนปลายทางหรือเพื่อนๆปลายทางของเราได้ดูก่อนเข้าใจนะคะโอเค The first question is
2: Where are you from?
0: One more time Where are you from? วิธีการตอบว่า I'm from Thailand เราดูจากภาพนะคะว่าเขาเป็นผู้หญิงสัญชาติไหนนะคะต่อไป number 2นะคะ question number 2 What is your nationality? Okay one more time What is your nationality? That's right you follow by the nationality วิธีตอบคือตอบว่า I'm Thai That's rightSo, what about, look at the picture first. We will talk about the lady in the red dress, okay? Where is she from? What do you think? Where is she from?
2: China.
0: That's right, she's from China. So, what is her nationality? She's Chinese, that's right. Okay.Next one. Look at the picture. Look at the man. Okay. Where is he from? He's from Korea. That's right. What is his nationality? He's Korean. That's right. Okay. The next. Now it's your turn, everyone. You have to

0: like what is, where are you from, and what is your nationality. And you can remember your answer. After that, you come to your table and note it on the paper. Do you understand? First thing, you have to go to your friend and ask them, where are you from? What is your nationality? Then you remember and come back to your seat and write down the answer. Do you understand? อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะเลือกที่จะเดินไปสัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะที่ได้สัญชาติต่างๆประมาณ 3-5 คนนะคะขึ้นอยู่กับว่าเวลาตอนนี้นะคะขึ้นอยู่ความเหมาะสมของเวลา3คนอย่างน้อย3คนถึง5คนนะคะเวลาถามนะคะถามยังไงถามแบบตัวอย่างที่คุณครูให้มานะคะจากนั้นนักเรียนก็จำคำตอบของเพื่อนแล้วค่อยมาบันทึกเอาไว้ก่อนที่เราจะออกมานำเสนอนะคะให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งคำถามก็คือคำถามข้างต้นที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะส่วนในใบงานเนี่ยคุณครูแค่ไกด์นะคะไกด์มาให้ว่าควรจะถามอะไรและควรที่แนวทางในการตอบจะตอบอย่างไรนะคะก่อนที่นักเรียนจะสามารถบันทึกข้อมูลตรงนี้ได้นักเรียนจะต้องไปทำกิจกรรมเซอร์เวย์ก่อนถูกต้องไหมอ่ะโอเค now is your turn so อยากได้ตัวอย่างนักเรียนก่อนนะคะอ่ะขอตัวอย่างนักเรียน2คนนะคะออกมาถามคำถามเพื่อนนะคะเกี่ยวกับสัญชาติเดี๋ยวครูเลือกเดี๋ยวคุณช่วยคุณครูจะกลับไปที่สไลด์คำถามนะคะคำถามแรกโอเคใครคิดว่าตัวเองถามได้ตอบได้มีไหมโอเคสองคนสองคนนี้นะ Sana please Sana please and okay everyone welcome your friend here ปรบมือหน่อยค่ะออกมาเลยลูกออกมาโอเค I will give you first example who want to be the first one ใครจะถามก่อนคะใครจะเป็นคนถามก่อนเดี๋ยวดูถามก่อนนะประภาวินถามก่อนประภาวินถามว่า where are you from หนูได้เอาธงมาด้วยเปล่าไปหยิบธงมาก่อนเลยเอาธงสื่อท่านมาโอเคนะคะทีนี้เมื่อนักเรียนได้ธงชาติมาแล้วนักเรียนต้องรู้แล้วว่าออกเสียงอย่างไรนะคะทั้งชื่อประเทศและชื่อสัญชาติซึ่งนักเรียนสามารถทบทวนได้จากใบความรู้ที่คุณครูให้ไปเนาะโอเค it's easy one หนูถาม where are you from and then you said I'm from that's right okay the first question พร้อมนะคะ
1: where are you from
2: I am from Thailand
0: okay that's right the second question okay the second question is what is your nationalityและเราก็ตามด้วย I am yeah, that's right
1: What is your nationality
2: I am Thai
0: Okay เดี๋ยวเราจะฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ครูสาธิตให้ดู2ทั้งประโยคแรกและประโยคที่2ทีนี้จำได้ไหมจำคำถามได้ยังโอเคถ้าจำได้แล้วนักเรียนลองพูดอย่างเป็นธรรมชาติทั้ง2คำถามถามตอบถามตอบโอเคไหมโอเค if you are ready go
1: Where are you from?
2: I am from Thailand.
1: What is your nationality?
2: I am Thai.
0: Okay, clap your hand for your friend. Okay, thank you so much. Take the seat first. Okay, คำนี้นะคะที่นักเรียนอาจจะออกเสียงยากหน่อยคือคำว่า nationality. Everyone repeat after teacher, nationality.
3: Nationality.
0: Okay, nationality. Now it's your turn. You have to ask five.Friends นะคะพยายามถามเพื่อนกลุ่มอื่นๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มของตัวเองก็ได้นะคะโอเค Are you ready?
3: Yes
0: โอเค Take your time

0: Okay, everyone's time up, time up. Put your pen down and eyes on me. One more time, eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Okay, เมื่อสักครู่นะคะนักเรียนได้ถามและตอบเกี่ยวกับสัญชาติของตนเองแล้วถูกต้องไหมคะขั้นตอนต่อไปจากใบงาน My Friends Nationalities ก็คือเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะออกมาสาธิตวิธีการบรรยายถึงสัญชาติของเพื่อนก่อนหน้านี้เราบรรยายสัญชาติของเราแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้ตัวแทนออกมาแนะนำสัญชาติของเพื่อนเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางหรือเพื่อนๆปลายทางนั่นเองนะคะโดยแต่ละคู่เดี๋ยวครูจะให้เตรียมตัวแต่ละกลุ่มให้เลือกเพื่อนออกมานะคะกลุ่มละ3คนนะคะโดยคนแรกก็จะแนะนำเพื่อนคนที่1และคนที่2นะคะและคนที่2ก็จะแนะนำเพื่อน2คนถัดไปนะคะแบบนี้เดี๋ยวเอาตัวอย่างก่อนดีกว่าขอตัวอย่างก่อนใครจำสัญชาติของเพื่อนได้แล้วบ้างโอเค มาเลยค่ะใครอีกหนูสัมภาษณ์ใครไปแล้วบ้างคะขอ3คนที่สัมภาษณ์กันและกันแล้วบ้างมา3คนมาเลยค่ะมาเลยนักเรียนเตรียมกันก่อนนะ3คนคุณครูขอ3คนเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังอีก1ครั้งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนไกด์ไลน์ให้นะคะใบงานนี้บอกว่าวิธีที่เราจะบรรยายเนี่ยมีทั้งหมด3ประโยคด้วยกันยกตัวอย่างเช่นใครจะมาเป็นลาลิสาให้คุณครูได้ปลายฟ้าได้ไหมคะโอเคปลายฟ้า could you please come next to me please okay and take your microphone with you microphone okayOkay, I will ask you the basic questions. Okay, are you ready? What is your fact? What is your fact? เอาธงของตัวเองมาด้วยครับ Okay, ธงของหนู Okay, I will ask you. Are you ready? Okay, where are you from?
2: I'm from Germany.
0: So what is your nationality?
2: I'm German.
0: You're German? Oh, nice to meet you.Everyone, this is my friend, Blaifa. She is from Germany. She is German. Grab your hand for her, please. Okay. Thank you so much for this. แบบนี้นะคะนี่คือลักษณะตัวอย่างที่นักเรียนจะบรรยายนะคะนักเรียนไม่ต้องถามเพื่อนแล้วนักเรียนแค่เดินขึ้นมาบนหน้าชั้นกับคุณครูนะคะและบรรยายเพื่อนให้คุณครูและนักเรียนปลายทางฟังร่วมกันเท่านั้นเองนะคะโอเค who wants to be the volunteer ใครจะเป็นอาสาสมัครในการบรรยายเพื่อน raise your hand if you want to speak English โอเคครับเชิญครับคนแรก and then you can pick your friend โอเค pick your friend เลือกเพื่อน1คนที่เราสามารถบรรยายได้ว่าเขามาจากไหนและมีสัญชาติอะไรค่ะใครก็ได้ค่ะ whoever you wantYour best friend. Okay, just come. Two people, huh? Okay, can I? Can I? Come on. Come on. Come on. Okay, come.ขยับมาข้างหน้าเลยเชิญเลยครับ
3: Where are you from?
4: I'm from Korea.
3: What is your nationality?
4: I'm Korean.
3: This is my friend. He named Big Bong. He from Korea. He is Korean.
0: Okay, clap your hand for your friend. Good job.Thank you. So, ขออีกหนึ่งคู่ only one pair นักเรียนพยายามนะคะพูดภาษาอังกฤษถ้าเกิดนักเรียนไม่มีอาสาคุณครูจะเลือกเองนะโอเคไหม

0: วันนี้คุณครูเป็นคนชอบเลข6 Who is number 6? Who is number 6? Okay. Okay, where's your friend? คนที่หนูสัมภาษณ์คือใครคะโอเคออกมาเลยครับผมออกมาเลยขออีกหนึ่งคู่นะคะโอเคโอเคเชิญครับให้ครูทวนให้ไหมโอเคเชิญครับ
1: Where are you from?
2: I'm from Korea.
1: What is your nationality?
2: I'm Korean.
1: My friend is Tom.
0: He is from Korea. He is
1: Korean.
0: Okay, clap your hand for your friend. เรื่องของชื่อประเทศและสัญชาติของเพื่อนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามา wrap up นะคะหรือสรุปบทเรียนกันหน่อยนะคะวันนี้คุณครูมีคำถามนะคะจะมาถามนักเรียนนะคะลองสังเกตคำถามดู Which is the most beautiful country in your opinionWhich is the most beautiful country in your opinion? ในความคิดของนักเรียนเนี่ยประเทศไหนที่มีความสวยงามที่สุดเลย So, which city would you like to visit and why? แล้วประเทศอะไรเมืองอะไรที่นักเรียนอยากไปและทำไมคะตอบได้ไหม Japan. You like to go to Japan? Why? Why? It is beautiful.Okay, you can group 6ตอบคุณครูเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะเดี๋ยวครูถามแล้วหนูตอบแบบเมื่อกี้นะคะเมื่อสักครู่เลยจับไมค์ใช่ใช่แล้วจับไมค์เลยค่ะ Stand up please Okay I will ask you the question
3: Japan
0: I will ask you first which is the most beautiful country in your opinion
3: Japan.
0: So, why?
3: Beautiful.
0: It's beautiful. Why? Where is beautiful? What is a city?
3: Fuji.
0: Oh, you like Fuji Mountain, right? Okay, you can say, I like Fuji Mountain.
3: I like Fuji Mountain.
0: Okay, clap your hand for your friend.คุณครูเชื่อว่านักเรียนนะคะก็มีประเทศนะคะในฝันของตัวเองที่ตัวเองอยากจะไปนะคะสำหรับคุณครูนะคะ I really love Thailand because I think Thailand is the most beautiful country in the world so the next episode we are going to talk about a big family tree and the thing that you have to prepare is the worksheet number 6 and worksheet number 7สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสำหรับบทเรียนถัดไปนะคะก็คือใบงานที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะโอเคบทเรียนจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้นักเรียนปลายทางติดตามนะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมนะคะผ่าน www.dltv.ac.th วันนี้นักเรียนทำได้ดีมาก Everyone you are very good today I hope you practice your English more and more to get better in English every dayOkay, everyone, thank you for your attention. Hope to see you again next time. Bye-bye.
4: Thank you, the teacher.
5: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. See you around.

0: วัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารภายหลังการเสด็จขึ้นครองราช1ปีจากพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีครับวัดแห่งนี้มีหลักสีมาเป็นเสาศิลาสลักปักที่กำแพงวัดทั้ง8ทิศประกาศเป็นเขตพัทธสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดมีพระมหาเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยระเบียงกลมตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งองค์ยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระเจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูปรวม14ซุ้มศิลปกรรมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นงานผสมผสานระหว่างงานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะตะวันตกกล่าวคืองานศิลปะภายนอกเป็นแบบไทยประเพณีส่วนศิลปกรรมภายในเป็นแบบศิลปะตะวันตกครับพระอุโบสถเป็นอาคารแบบไทยประเพณีหน้าบันของมุกเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑหน้าบันด้านในเป็นรูปช้าง7ช้างเทินพานรองพระเกี้ยวซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่5ประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มทรงยอดปราสาทแบบไทยประเพณีบานประตูและหน้าต่างด้านนอกประดับมุกด้วยฝีมือช่างอันประณีตเป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือเป็นลายอย่างใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงทำนุบำรุงและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแทนการสร้างวัดในรัชกาลครับในการนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถซึ่งถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่โดยตกแต่งภายในพระอุโบสถอย่างตะวันตกแบบศิลปะโกธิกเมื่อเสด็จสวรรคตจึงได้อัญเชิญพระบรมอัฐิมาบรรจุที่ใต้ฐานพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิลักษณะพุทธศิลป์เป็นแบบสมจริงวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงบรรจุพระราชสรีรังคารพระสรีรังคารพระอังคารและอังคารของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้สืบสายราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันพระอารามหลวงที่ผสมผสานศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกไว้ได้อย่างประณีตงดงามจากพระราชศรัทธาเป็นดั่งมรดกวิจิตรศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางและคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเอาล่ะครับนักเรียนวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยที่2หน้าที่พลเมืองเนาะนะครับซึ่งวันนี้อย่างที่ครูบอกไปวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเอ่ย
1: ทัวร
0: ์อาเซียนแต่ก่อนที่เราจะไปทัวร์อาเซียนเนี่ยเรามีหนึ่งภารกิจที่ครูฝากไว้ให้ทำคือการทำอะไรครับจำได้ไหมนะที่เราต้องทำต่อเนื่องคืออะไรครับลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งครูขอตัวแทนหน่อยครับว่านักเรียนได้ไปทำต่อไหมแล้วไปทำต่อเป็นอย่างไรบ้างใครจะเป็นตัวแทนครับมีกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสาม
2: ควรปฏิเสธถุงครับแล้วผมใช้ได้ต่อเนื่องครับ
0: อ๋อหนูใช้ข้อที่ควรปฏิเสธถุงแล้วใช้ได้ทำต่อเนื่องไหมลูก
2: ครับ
0: ต่อเนื่องเช่นปฏิเสธถุงจากที่ไหนบ้าง
2: ร้านค้าอื่นๆครับ
0: ร้านค้าอ๋อแล้วทีนี้เจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรไหมเวลาทำแล้วทำไปแล้วหรือแบบให้มาทันทีแบบนี้มีไหม
2: มีบางครั้งครับ
0: มีบางครั้งแล้วหนูมีวิธีการจะแก้ยังไงครับ
2: บอกแม่ค้าครับ
0: อ๋อบอกแม่ค้าว่าไม่เอาถุง
2: ครับ
0: ดีมากเยี่ยมมากงั้นครูก็ขอให้หนูเนี่ยทำต่อไปทำให้ต่อเนื่องเนาะนะครับเพราะว่าตอนนี้เราบอกว่าเราทำได้ต่อเนื่องแล้วครูขอชื่นชมเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อมา
3: หนูใช้อย่างต่อเนื่องค่ะวิธีที่หนูใช้คือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
0: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกคือใช้ในชีวิตประจำวันเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูเจออุปสรรคอะไรไหมลูก
3: เจอค่ะบางทีหนูยังไม่ค่อยชินกับการใช้ถุงผ้าค่ะ
0: อ๋อยังไม่ค่อยชินแต่ว่าเราก็พยายามใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้ขอชื่นชมเลยครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาล่ะครูก็ขอให้กำลังใจนะครับเราอาจจะยังไม่ชินแต่ว่าถ้าเราทำต่อไปทำตลอดต่อเนื่องครูเชื่อว่าเราก็จะทำไหมครับทำเป็นความเคยชินและเราก็จะลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งได้และครูก็ขอให้กำลังใจกับทุกคนนะครับตอนนี้ใครทำต่อเนื่องบ้างยกมือโอ้เยี่ยมมากนะครับทั้งห้องเลยนะครับทำอย่างต่อเนื่องเอามือลงครูก็ขอให้กำลังใจนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับให้ทำต่อเนื่องเพราะสิ่งที่เราทำอยู่นี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับและนักเรียนที่อยู่ปลายทางเช่นกันนะครับก็ให้ทำต่อเนื่องเช่นกันนะครับเพราะเราลดอย่างน้อยเราเริ่มลดขยะลดลงหรือยัง
4: ลดลงแล้ว
0: เนาะจากกิจกรรมที่เราทำไปแค่หนึ่งมื้ออาหารเนี่ยเราสามารถสร้างขยะได้กี่ชิ้นเลย 4-5 ชิ้นแต่ถ้าเราลดสักหนึ่งมื้อขยะ 4-5 ชิ้นก็หายไปนะครับและถ้าเราทำทุกวันทุกวันและทุกๆมื้ออาหารหรือทุกๆกิจกรรมเราก็จะลดปริมาณขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งไปได้เยอะโลกใบนี้ก็จะทำไมครับน่าอยู่ยิ่งขึ้นเนาะไม่มีผลกระทบต่อดินต่อสัตว์นะครับต่ออากาศและที่สำคัญมนุษย์ก็จะไม่ได้รับผลกระทบไปด้วยเอาละครับทีนี้กลับมาที่ทัวร์อาเซียนทัวร์อาเซียนของเราก่อนหน้านี้เรียนเรื่องอะไรไปเก่งมากนะครับเราเรียนในเรื่องของวัฒนธรรมใช่ไหมครับเราเรียนไปแล้วว่าวัฒนธรรมแต่ละประเทศเป็นไงแตกต่างเหมือนกันมีไหม
1: ม
0: ีนะครับดังนั้นนะครับในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะวิเคราะห์นะครับเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ประเทศอาเซียนก็คือผ่านกิจกรรมทัวร์อาเซียนนี่แหละนะผ่านกิจกรรมทัวร์อาเซียนเลยเราจะมาวิเคราะห์กันให้ลึกขึ้นว่าแต่ละประเทศมีวัฒน

0: ทำอย่างไรนะครับเราจะเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างรวมทั้งที่สำคัญครับเราจะเห็นคุณค่าของใช่ไหมครับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีความเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างเอาล่ะครับนักเรียนก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เพื่อจัดทัวร์กันนั้นเราลองมาวิเคราะห์สิ่งที่เราเคยเรียนไปแล้วเรามาทบทวนกันเอาล่ะครับคำถามแรกวัฒนธรรมใดในอาร์ตที่มีความคล้ายกันบ้างจำได้ไหมอะไรที่เราคล้ายกันบ้างการแสดงโขนศาสนาบางที่คล้ายเคียงกันเอาปลูกข้าว
1: อาหารการก
0: ิน การใช้ชีวิตบางประเทศอาจจะคล้ายคลึงกันภาษานะครับเก่งมากนะครับที่นักเรียนตอบมาที่มีความคล้ายคลึงกันเช่นโขนเนี่ยมีในหลายประเทศไหม
1: ม
0: ีหรือเช่นการทำนามีในหลายประเทศไหม
1: ม
0: ีนะครับเอาละแสดงว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจถึงเรื่องความคล้ายกันของวัฒนธรรมในอาเซียนแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการสร้างบ้านด้วยจะสร้างบ้านแบบไหนนะจำได้ไหมยกพื้นสูงนะครับข้างล่างจะเป็นใต้ถุนนะเอาละต่อมาความคล้ายไปแล้วเรามาดูที่ความแตกต่างบ้างอะไรบ้างล่ะที่แตกต่างกันการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมภาษาที่มีหลากหลาย
1: ศาสนา
0: ก็หลากหลายอยู่นะมีอะไรอีกมีเพื่อนบอกว่าการปกครองความเชื่อนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นความแตกต่างกันนะครับเอาละนะครับเรามาเติมเต็มก็จะมีนอกจากนี้เป็นการแสดงประจำชาติการแต่งกายและที่สำคัญอาหารแต่ละที่มีความแตกต่างกันไหมแตกต่างกันเอาละพอเอามาถึงวันนี้นะครับครูจะพานักเรียนไปทัวร์อาเซียนครูจะยกตัวอย่างมา1ประเทศคือประเทศ
1: สิงคโปร์
0: จำได้ไหมสิงคโปร์มีความหลากหลายปะ
2: หลากหลาย
0: มีความหลากหลายนะครับแต่ในวันนี้ครูจะพาไปทัวร์สิงคโปร์เนี่ยครูก็คิดว่าถ้าครูพาไปคนเดียวเนี่ยไม่สนุกครูขออาสาสมัครไกด์หน่อยใครจะเป็นอาสาสมัครโอ้หลายคนเลยหลายคนเลยที่จะเป็นอาสาสมัครเป็นไกด์พาเพื่อนไปทัวร์สิงคโปร์เนาะเราไปดูว่าเราเรียนวัฒนธรรมไปเนี่ยเราควรจะนำเสนออะไรบ้างเราควรจะนำเสนออะไรบ้างเราควรจะนำเสนออาหารการแต่งกายแผนที่ที่ตั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อนบอกว่าอย่าลืมไปเที่ยวแล้วต้องมี
1: ของฝาก
0: เยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆนะครับเมื่อนักเรียนพูดถึงหัวข้อเหล่านี้มาแล้วนะครับเราลองมาดูตัวอย่างที่ประเทศที่ครูยกตัวอย่างมาแล้วกันสิงคโปร์เนี่ยว่าจะมีวัฒนธรรมอย่างไรขอตัวแทนครับออกมาด้านหน้ามาเป็นไกด์พาเพื่อนเที่ยวหน่อยมาเลยครับมาทุกคนเลยเดี๋ยวให้ตัวแทนได้ปรึกษากันก่อนว่าใครจะพูดเรื่องอะไรหัวข้ออย่างไรวันนี้ตัวแทนเยอะมากนะครับน่ารักมากๆเลย
3: อ
0: ตัวแทนตกลงกันว่าใครจะเริ่มพูดก่อนอะไรยังไงเรียบร้อยยังน่ารักมากอุ้ยวันนี้นักเรียนเป็นตัวแทนเยอะมากนักท่องเที่ยวพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อม
0: ไกด์พร้อมหรือยัง
3: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือต้อนรับไกด์เราหน่อยเริ่มเลยนะครับใครเป็นคนแรก
4: สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพามาเที่ยวประเทศสิงคโปร์ค่ะดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีคนหลายเชื้อชาติอยู่ในดินแดนแห่งนี้ค่ะนี่นะคะคือประเทศสิงคโปร์ค่ะ
5: ต่อไปนะคะจะพาไปกินอาหารคือข้าวมันไก่สิงคโปร์นาซีเลอร์มักเพราะเป็นเมนูอาหารสิงคโปร์ขึ้นชื่อที่คนนิยมกันมากในจานจะมีข้าวมันหอมที่หุงกับหัวกะทิและใบเตยหอมเคียงด้วยน้ำพริกซัมบักรสเผ็ดและเครื่องต่างๆค่ะ
6: หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะคะต่อมาหนูจะพาไปดูการแสดงหุ่นสิงคโปร์การแสดงหุ่นสิงคโปร์เป็นการผสมผสานจากหลายประเทศเนื่องจากสิงคโปร์อยู่ภายใต้การปกครองของตะวันตกส่งผลให้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนสิงคโปร์มีการผสมผสานความเป็นพื้นถิ่นแบบคนมะลายูคนจีนและความเป็นตะวันตกอย่างประเทศเจ้าอาณานิคมเข้าด้วยกันการแสดงหุ่นกระบอกของสิงคโปร์จึงได้รับอิทธิพลจากชาติอื่นๆเข้าร่วมด้วยกันเช่นละครหุ่นสายอุปรากรจีนมีการแสดงคล้ายกับงิ้วนิยมเล่นเรื่องไซอิ๋วค่ะ
7: ต่อจากการแสดงที่แล้วนะคะเราจะพาไปดูการแสดงบรรษาวันซึ่งเป็นละครร้องเก่าแก่แบบโอเปร่าของมาเลย์มีรากเหง้ามาจากชาวสิงคโปร์เชื้อสายมลายูค่ะ
8: ต่อไปนะครับเราจะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครับคือลิตเติ้ลอินเดียครับเป็นที่เที่ยวของสิงคโปร์ครับเต็มไปด้วยความคึกคักครับแล้วก็เสน่ห์ของสถานที่นี้นะครับคือจะได้ยินเสียงแตรรถครับและเสียงของผู้คนตามท้องถนนต่างๆครับและร้านอาหารอินเดียนะครับหลากหลายร้านครับมีให้เลือกชิมครับแล้วก็เราก็จะได้ไปเดินเมืองใช้หน้าเท้าด้วยครับ
9: หลังจากที่เราชมสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเราก็ต้องมีของฝากใช่ไหมคะเพื่อนของฝากที่หนูนำมานะคะ1พริกแกงสิงคโปร์ลักซาเป็นเครื่องปรุงสำหรับทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวแบบดั้งเดิมของชาวเปอร์ลานากันที่เป็นลูกครึ่งมาลายูกับจีนที่สร้างวัฒนธรรมผสมผสานแบบใหม่ขึ้นมาโดยเอาส่วนดีระหว่างมาลายูกับจีนมารวมกันค่ะ
7: นอกจากพริกแกงสิงคโปร์ลักซาแล้วยังมีของหวานด้วยค่ะก็คือเดอะคุกกี้มิวเซียมหรือคุกกี้เป็นการผสมผสานระหว่างของหวานตะวันตกกับอาหารเอเชียที่คลุกเคล้ากันอย่างลงตัว
10: หลังจากที่เพื่อนๆ นะคะได้ไปทัวร์ประเทศสิงคโปร์แล้วนะคะเพื่อนๆก็อาจจะเห็นแล้วนะคะว่ามีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของฝากแล้วก็อาหารการกินที่หลากหลายมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงสิงคโปร์ดินแดงแห่งการท่องเที่ยวไม่รู้จบเพื่อนๆสามารถดูวิดีโอได้ใน YouTube นะคะหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกมากมายขอเสียงเพื่อนๆหน่อยค่ะว่าสนุกกันไหม
0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับนั่งที่ได้ไกด์ทั้งหลายวันนี้เรามีไกด์หลายคนเลยนะครับเป็นไงชมไกด์พานำเที่ยวแล้วอยากจะไปสิงคโปร์จริงๆเลยไหม
11: อยากไป
0: อยากไปสิงคโปร์จริงๆเลยนะครับอยากไปทำอะไรบ้างล่ะมีเพื่อนบอกอยากไปกินข้าวมันไก่สิงคโปร์อยากไปดูการแสดง นะครับเรามาดูเมื่อกี้เพื่อนพาไปที่ไหนบ้างพาไปทำอะไรพาไปกินอะไรครบการท่องเที่ยวเลยไหมครบเลยเนาะนะครับสิ่งแรกที่เพื่อนบอกคือบอกถึงอะไรก่อนแผนที่ก็คือเราได้เห็นที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์ว่าตั้งอยู่ที่ไหนใช่ไหมครับสิงคโปร์จะมีลักษณะเป็นอะไรลูกเป็นเกาะใช่ไหมครับนะอยู่ใกล้กับประเทศอะไรเอ่ย
2: มาเลเซ
0: ียเราจะเห็นว่ามีวัฒนธรรมที่สิงคโปร์ก็ได้มาจากมาเลเซียเช่นกันใช่ไหมครับเอาละต่อมาเพื่อนพาไปกินอาหารอะไรครับไปถึงแล้วก่อนเที่ยวไปถึงแล้วก่อนเที่ยวเราต้องทำอะไรก่อนรับประทานอาหารก็เพื่อนก็เลือกเมนูมาก็คืออะไรครับข้าวมันไก่สิงคโปร์และนาซิกเลอมาร์กนะครับนาซิกเลอมาร์กจะกินกับอะไรครับน้ำพริกซัมบันนะครับจะคู่กันเนาะเมื่อกี้เพื่อนอาจจะออกเสียงเพี้ยนไปนิดนึงนะครับก็คือน้ำพริกซัมบันนะครับเป็นไงอิ่มแล้วไปไหนต่อ
11: ไปด
0: ู
11: การแสดง
0: เราอิ่มแล้วเราก็ต้องไปชมการแสดงต่อนะครับการแสดงแรกคืออะไรครับ
11: การแสดง
0: หุ่นสิงคโปร์นะครับมีหลายคนบอกว่าอยากไปดูการแสดงนี้ใช่ไหมเมื่อกี้นะครับฟังเพื่อนแล้วอยากไปดูเพราะทำไมถึงอยากไปดูการแสดงนี้เป็นไงครับ
12: ม
0: ี
12: การผสมผสาน
0: หลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันทั้งความเป็นพื้นถิ่นของคนมาลายูคนจีนและความเป็นตะวันตกนะครับซึ่งตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับสิงคโปร์อยู่ใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคมตะวันตกนะครับทำให้เขาได้รับวัฒนธรรมตะวันตกด้วยนะอ้าวต่อมาเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อไปดูการแสดงต่ออีกก็คือการแสดงบังสาวันนะฮะเป็นการแสดงละครร้องเก่าแก่แบบโอเปร่าของมาเลย์นะครับก็จะมีรากเหง้ามาจากชาวสิงคโปร์เชื้อสายมาลายูนะครับเอาเสร็จแล้วรับประทานอาหารอิ่มดูกันเพลิดเพลินแล้วไปไหนต่อทีนี้ไปเดินละไปเดินสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมก็จะมีลิสเทิลอินเดียกับไชน่าทาวใช่ไหมครับซึ่งทำไมครับแสดงให้เห็นถึงเก่งมากความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสิงคโปร์มีทั้งย่านที่เป็นอินเดียและจีนนะครับเก่งมากจากนั้นไปไหนครับ
13: ซ
0: ื้
13: อของฝาก
0: เนาะไปที่ไหนต้องมีของฝากแหละอันแรกก็คืออะไรครับพริกแกงสิงคโปร์ลักซาอันนี้เป็นเครื่องปรุงนะครับที่เป็นการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวแบบดั้งเดิมของชาวเปรานากันนะครับที่เป็นลูกครึ่งระหว่างมาลายูกับจีนนะครับต่อมาก็ซื้ออะไรอีกครับคุกกี้นะครับดุเดอะคุกกี้มิวเซียมมาเป็นของฝากเนาะเป็นการผสมผสานระหว่างของหวานตะวันตกกับอาหารเอเชียที่คลุกเคล้ากันอย่างลงตัวเป็นไงครับสุดท้ายแล้วเราก็ทำไมครับฝากนะฝากข้อความเชิญชวนให้เที่ยวต่อถ้าสนใจไปดูได้ที่ไหน YouTube หรือหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้อีกมากมายเอาละอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไกด์อาสาพาเราไปเที่ยวมาทีนี้ครับเป็นหน้าที่ของนักเรียนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับต้องทำไมครับนำทัวร์แต่ละประเทศยกเว้นประเทศไทยกับสิงคโปร์นะสิงคโปร์ไกด์อาสาพาไปเที่ยวหรือยังพาไปแล้วเราเห็นหรือยังว่าต้องพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างเห็นยังครับเห็นแล้ว ให้นักเรียนแบ่ง

กลุ่มแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มดังนี้นะครับคนแรกครับกล่าวนำว่าวันนี้เราจะพาไปเที่ยวพร้อมกับชี้ประเทศในแผนที่และบอกเมืองหลวงเหมือนที่เพื่อนคนแรกบอกเห็นไหมลูกคนที่สองพาไปกินอาหารอะไรล่ะนำภาพอาหารมาบอกชื่ออาหารและรายละเอียดกินชนิดเดียวเนี้ยคุ้มไหมไปทั้งที

0: พาไปไหนครับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอาจจะเป็นหมู่บ้านวิถีชีวิตแบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นย่านที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างมาเช่นลิสเทิลอินเดียหรือไชน่าทาวน์แบบนี้ไปดูมานะครับขอกี่แห่ง2แห่งสถานที่ท่องเที่ยวขอ2แห่งนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าสมมุติว่านักเรียนมี4คนเนี่ยคนที่1กับคนที่2อาจจะกลับมาแนะนำของฝากว่าไปแล้วเนี่ยควรจะซื้ออะไรมาฝากของฝาก2อย่างเช่นกันและสุดท้ายครับคนที่3กับคนที่4อาจจะกล่าวจบหรือตรงเนี้ยอาจจะเป็นคนที่5ในกลุ่มหรือคนที่1คนแบ่งหน้าที่กันก็ได้นะครับให้แต่ละคนพูดประมาณ2นาที2นาทีโดยประมาณนะครับเอาละตอนนี้เราเหลือประเทศอะไรบ้างล่ะกัมพูชาเวียดนามเมียนมาลาว
1: อ
0: ินโดนีเซียบูไนดารุสลามมาเลเซียฟิลิปปินส์โอเคตอนนี้เราเหลือกี่ประเทศโลก
2: 8
0: ประเทศนะครับให้นักเรียนตกลงกันว่าแต่ละคนจะรับประเทศอะไรเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนตกลงกันสักครู่นะครับแล้วครูจะเดินไปถามว่านักเรียนแต่ละกลุ่มจะทำอย่างไรนักเรียนครับปรึกษากันได้เลย

0: นี้เราแบ่งประเทศกันเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากที่ได้ประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนนะครับศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่1เรื่องวัฒนธรรมในอาเซียนเพื่อเราจะมาเอาเป็นแนวทางในการทำไมครับเอามาเป็นแนวทางในการออกแบบการท่องเที่ยวของเรารู้แล้วนะว่าต้องพูดเกี่ยวกับอะไรบ้างทบทวนอีกครั้งทบทวนอีกครั้งครับเราต้องพูดเกี่ยวกับอะไรบ้าง1ที่ตั้งแผนที่ประเทศเมืองหลวง2อาหารกี่ชนิด
1: 2
0: ชนิด3
1: การแสด
0: งกี่การแสดง
1: 2
0: 4ครับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกี่แหล่ง
1: 2
0: แหล่งของฝาก
1: 2
0: อย่างนะครับแล้วก็มีกล่าวเชิญชวนเอาละทีนี้ให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันสักครู่เดี๋ยวครูจะเดินไปถามรายละเอียดแต่ละกลุ่มนะครับ
2: เรียนสาว
0: เอาละครับมาที่กลุ่ม1กลุ่ม1ได้ประเทศอะไรครับ
3: กัมพูชาก
0: ัมพูชากับ
4: เวียดนาม
0: เวียดนาม2ประเทศเนาะกัมพูชากับเวียดนามแล้วนักเรียนจะแบ่งหน้าที่กันอย่างไรกลุ่มเรามีกี่คน
5: 5
0: คนแบ่งหน้าที่กันหรือยัง
6: แบ่ง
0: แล้วไหนใครเป็นคนพูดคนที่1เกี่ยวกับแผนที่คนที่2อาหารผมคนที่3การแสดงผมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใครเราสุดท้ายเป็นของฝากใช่ไหมคนที่5จะพูดของฝากแล้วใครเป็นคนกล่าวเชิญชวนจบ
7: เดี๋ยว
0: ดีมากนะครับแสดงว่ากลุ่มนี้แบ่งหน้าที่แล้วแต่เราต้องหากี่ประเทศ
1: 2
0: ประเทศเนาะนะครับเพราะว่าเราในห้องเราเนี่ยมี6กลุ่มเพราะฉะนั้นครูก็เลยให้นักเรียนศึกษาสักกลุ่มละ2ประเทศละกันนะครับเยี่ยมมากมาดูกลุ่มที่2กลุ่มที่2ได้ประเทศอะไรครับมาเลเซียกับเมียนมาแบ่งหน้าที่กันหรือยังกำลังแบ่งเอาละเรามีกี่คน5คนเนาะเพราะฉะนั้นแบ่งหน้าที่กันเนาะนะครับอ่ะเริ่มแบ่งหน้าที่ได้เลยลูกกลุ่ม3กลุ่ม3ได้ประเทศอะไร
8: เวียดนามกับลาวค่ะ
0: เวียดนามกับลาวอ๋ออันนี้ใกล้ประเทศใกล้กันเลยไหม
8: ใช
0: ่ใกล้กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งหน้าที่กันหรือยังไหนใครจะเป็นคนพูดคนที่1คนที่1ต้องพูดเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหม
9: เว
0: ีย
9: ดนาม
0: แล้วก็แผนที่ว่าจะพาไปดูประเทศนั้นแล้วก็บอกแผนที่ที่ตั้งคนที่2ใครพูดเกี่ยวกับอะไรครับ
10: พาไปเลือกอาหารครับแล้วก็พาไปหาคือจอยแล้วก็อธิบายชื่ออาหารครับแล้วก็รายละเอียด
0: เยี่ยมมากคนที่สามเราจะพาไปพูดเกี่ยวกับอะไร
11: การแสดง
0: การแสดงคนที่สี
12: ่พาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้วก็ของฝ
0: ากผมพาไปดูทั้งสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมของฝากเยี่ยมมากนะครับแล้วใครพูดจบหนูพูดจบนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งหน้าที่เรียบร้อยแต่เราต้องพูดกี่ประเทศ
1: 2ประเทศ
0: นะครับลงมือปฏิบัติต่อได้เยี่ยมมากมาดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้ได้ประเทศอะไรครับ
13: ลาวก
0: ับฟิลิปปินส์ลาวกับฟิลิปปินส์วัฒนธรรมต่างกันไหม2ประเทศนี
13: ้
0: ต่างเนาะฟิลิปปินส์จะวัฒนธรรมไปแนวไหนที่เราได้เคยเรียนไปตะวันตกเก่งมากนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งหน้าที่กันหรือยังไหนใครพูดคนแรกคนแรกพูดเกี่ยวกับอะไรทบทวนสิ
14: กล่
0: าวนำแล้วก็อะไรครับ
15: จะพาไปเที่ยวและชี้นำ
16: ประเทศในแผนที
0: ่ชี้ประเทศในแผนที่ไหนใครคนที่สองหนูพูดเกี่ยวกับอะไรคะ

0: อาหารต้องกี่ชนิดสองชนิดขึ้นไปไหนคนที่3คนที่3จะพาไปไหนครับพาไปดูการแสดงกี่การแสดง2การแสดงคนที่4แบ่งกันยังไงแบ่งกันยังไงกลุ่มนี้แบ่งกันใหม่สิใครจะเป็นคนที่1ใครจะเป็นคนที่4สลับหน้าที่ใหม่หนูบอกว่าจะเป็นคนที่1หนูจะเป็นคนที่4คนที่4จะไปทําอะไรครับ
1: ท่องเที่ยวว
0: ัฒนธรรมไปสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสุดท้าย
2: ของฝาก
0: เราเป็นคนที่5พูดเรื่องของฝากแล้วใครจะพูดจบหนูพูดจบเราต้องทําแบบนี้กี่ประเทศคือประเทศ
3: ลาวก
0: ับฟิลิปปินส์เราอาจจะพอ2ประเทศเราอาจจะเปลี่ยนบทบาทกันก็ได้นะในแต่ละประเทศอาจจะไม่ได้ทําบทบาทเดิมสมมติประเทศนี้หนูเป็นคนที่1ไปแล้วประเทศลาวหนูเป็นคนที่1แต่พอไปประเทศฟิลิปปินส์หนูอาจจะไปเป็นคนที่4ก็ได้แบบนี้อ่ะเยี่ยมมากลงมือทําครับอ่ะกลุ่มนี้ล่ะฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียแบ่งหน้าที่กันหรือยัง
4: กำลังแบ่ง
0: อ่ะเยี่ยมมากลงมือแบ่งเลยนะครับคนที่1พูดเกี่ยวกับอะไรเมืองหลวงที่ตั้งนะครับต่อมาคนที่2
4: อาหาร
0: คนที่3การแสดงคนที่4สถานที่ท่องเที่ยวคนที่5
4: ของฝาก
0: แล้วก็มีการพูดจบนะครับเป็นการเชิญชวนให้ไปเที่ยวเนาะเพราะฉะนั้นเองนะครับนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่กันนะครับแล้วก็พอมีกี่ประเทศตอนนี้มี2ประเทศ2ประเทศนี้พยายามอย่าอะไรนะอย่าให้คนเดิมพูดในหัวข้อเดิมอ่ะเราอาจจะแบ่งบทบาทกันก็ได้เช่นประเทศฟิลิปปินส์เราพูดเกี่ยวกับที่ตั้งไปแล้วพอไปประเทศอินโดนีเซียเราอาจจะไปพูดอาหารก็ได้ตัวเนี้ยเราจะได้เห็นแบบเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนหน้าที่บ้างนะครับอ่ะสุดท้ายมาถึงที่กลุ่ม6กลุ่ม6มีกี่คน5อ๋อเพื่อนไม่มา1คนอ่ะแบ่งหน้าที่หรือยังครับแบ่งยังไงใครเป็นคนที่1คนที่1พูดเกี่ยวกับอะไรครับ
5: เปิดกล่าวนำ
0: เปิดกล่าวนำ
5: แสดงแผนที
0: ่แสดงแผนที่คนที่2อะไรครับ
5: อาหารการก
0: ิน คนที่3
5: การแสดง
0: คนที่4เพื่อนพี่ไม่มาคนที่5ของฝากเพราะฉะนั้นเพื่อนที่ไม่มานักเรียนต้องแนะนําเพื่อนด้วยนะว่าวันนี้เรียนอะไรไปนะครับเอาละครูเชื่อว่าน่าจะเป็นไงทําได้ไหมทําได้เนาะถึงเพื่อนไม่มาแต่เราก็4คนก็ช่วยกันแล้วก็อย่าลืมไปบอกเพื่อนด้วยนะครับเอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนทุกกลุ่มน่าจะแบ่งหน้าที่เรียบร้อยยังแบ่งประเทศเรียบร้อยแบ่งหน้าที่เรียบร้อยนะครับให้นักเรียนลงมือสืบค้นนะครับเกี่ยวกับอะไรครับวัฒนธรรมในแต่ละประเทศนะครับแล้วก็ออกแบบแผนการท่องเที่ยวนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้ทุกกลุ่มแบ่งหน้าที่กันหรือยัง
1: แบ่ง
0: สืบค้นข้อมูลแล้วได้เป็นไงบ้างไหนไหนกลุ่มไหนได้สถานที่แล้วบ้างมีไหมมีมีบางกลุ่มบอกว่าได้อาหารแล้วได้สถานที่แล้วเยี่ยมมากนะครับเอาละนะครับครูเชื่อว่าตอนนี้นะครับนักเรียนนะครับน่าจะมีความรู้เนาะเกี่ยวกับที่เราจะพานำเที่ยวในแต่ละประเทศนะครับเราเปรียบเทียบความคล้ายความแตกต่างได้แล้วนะครับชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาทัวร์อาเซียนต่อในครั้งที่2กับ3นะครับครูจะให้นักเรียนทำอะไรครับให้นักเรียนเนี่ยทำรูปแบบการนำเสนออาจจะออกแบบในแคนวานะครับหรือถ้ากลุ่มไหนนะครับมีแอปพลิเคชันหรือมีโปรแกรมที่สามารถทำได้ที่สวยงามนักเรียนก็สามารถทำได้เลยนะครับหรือถ้ากลุ่มไหนไม่มีเครื่องมือนะครับสำหรับที่อยู่ปลายทางเนี่ยนักเรียนอาจจะให้ครูที่อยู่ปลายทางปิ้นรูปให้ก็ได้เพื่อนักเรียนจะนำมาใช้ในการประกอบการนำเสนอเพื่อนๆจะได้เห็นรูปภาพอาหารเห็นรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวดีไหมครับ
1: ด
0: ี
1: ค่ะ
0: เนาะนะครับเอาละนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปก็คือใบความรู้ที่1เรื่องวัฒนธรรมในอาเซียนสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: ี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกพี่ลิซ่าคิดถึงน้องๆมากเลยน้องๆคิดถึงพี่ลิซ่าหรือเปล่าอุ๊ยคิดถึงกันทุกคนเลยพี่ลิซ่าดีใจนะคะวันนี้พี่ลิซ่ามีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้น้องๆรู้จักด้วยนี่เลยเต่าซูคาต้าเต่า turtle t u r t l e turtle เต่าน้องชื่อสโลน่ารักไหม น้องๆรู้หรือเปล่าว่าเวลาเต่าตกใจเขาจะหลบไปซ่อนที่ไหนถูกต้องเขาจะหลบเข้าไปซ่อนในกระดองเต่าของเขานะคะ turtle shell t u r t l e s h e l l turtle shell กระดองเต่าเห็นไหมนี่แบบนี้เลยเขาจะแอบเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะน้องๆแต่ว่าน้องๆเห็นกระดองดูแข็งๆแบบนี้อย่าไปเคาะแรงๆนะคะเพราะว่าบนกระดองมีเส้นประสาทสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บได้นะก็เราไปจับไปลูบให้ทำเบาๆแบบนี้เลย เดี๋ยววันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องสโลไปหาคุณหมอเพื่อที่จะไปถ่ายพยาธิแล้วก็ตรวจสุขภาพนะไปตามพี่ลิซ่ากันไปเลยและที่นี่ก็คือโรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาใช่แล้วในมหาวิทยาลัยของเรามีโรงพยาบาลสัตว์ด้วยนะคะ Animal Hospital A N I M A L H O S P I T A L Animal Hospital โรงพยาบาลสัตว์แล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าคุณหมอที่รักษาสัตว์เขาเรียกกันว่าอะไรถูกต้องเรียกว่าสัตวแพทย์นะคะ veterinarian v e t e r i n a r i a n veterinarian สัตวแพทย์เดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณหมอกันเลยดีกว่าที่นี่รักษาได้ทั้งสัตว์ปกติทั่วไปนะคะเช่นน้องหมาแล้วก็น้องแมวและยังมีคลินิกสำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษด้วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ exotic pet e x o t i c p e t exotic pet สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษอุ๊ยพี่เขาเรียกเราพอดีเลยตามพี่ลิซ่ากันไปเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาทำอะไรคะ
0: วันนี้พาน้องสโลงมาตรวจสุขภาพค่ะ
1: โอเคปกติเลี้ยงน้องด้วยอะไรบ้างเอ่ย
0: มีหญ้าผักแล้วก็อาหารเม็ดค่ะ
1: โอเคโดยสุขภาพเบื้องต้นเนาะเราก็จะดูจมูกดูตาน้องเขานะคะบางคนเราเลี้ยงด้วยใช้ความร้อนค่อนข้างเยอะมากเกินไปเนื่องจากเขาเป็นพวกกลุ่มของสัตว์ทะเลทรายมันอาจจะมีความร้อนมากบางตัวเนี่ยเราก็จะเห็นว่าน้องเขาเองมีคราบน้ำลายออกมาค่อนข้างเยอะเลยน่ารักจัง3.65 กิโลน้ำหนักโดยรวมค่อนข้างดีเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเราดูเบื้องต้นได้เท่านี้แต่ภายในร่างกายเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเดี๋ยวหมอขอส่งน้องเขาไปเอ็กซเรย์นิดนึงเพื่อที่จะดูว่ามีนิ่วอยู่ในตัวทางเดินปัสสาวะเขาหรือเปล่าหรือเขามีการกินหินหรือสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้าไปหรือเปล่า
0: ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องเอ็กซเรย์แล้วนะคะน้องๆนี่เลยเครื่องเอ็กซเรย์X-ray X-ray X-ray เดี๋ยวลิซ่าขอฝากน้องสโลไว้กับคุณหมอนะคะ
1: ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปดูผลของฟิล์ม X-ray กันที่ห้องนะคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ลิซ่าไปรอข้างนอกนะเป็นไงบ้างคะคุณหมอ
1: เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผลโดยรวมนะคะค่อนข้างดีแต่ว่าน้องไปแอบกินทรายแล้วก็มีหินปนมาบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะตัวพวกทรายพวกนี้ส่วนมากปนมากับหญ้าที่เขากินเข้าไปนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เจอลักษณะของลำไส้ที่มันเหมือนการอุดตันใดๆโดยรวมนะวันนี้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะก็แช่น้ำเป็นประจำเท่านั้นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการถ่ายพยาธิของน้องนะคะเนื่องจากเขาตัวค่อนข้างใหญ่เนาะเราไม่มีความสามารถในการที่เราจะใช้แรงในการที่จะบังคับเขากินเดี๋ยวหมอให้เป็นยาถ่ายพยาธิแบบเม็ดไปแล้วก็น้องสามารถเอาไปยัดใส่ในกลุ่มของกล้วยนะคะอันเล็กๆแล้วก็ให้เขากินเขาก็กินเข้าไปแล้วก็จะได้ถ่ายพยาธิร่างกายเขาจะได้สุขภาพดีค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆเดี๋ยวเราได้ยากลับบ้านด้วยนะคะยา drug d r u g drug ยา
1: ใช วนเด็กๆเขาอาจจะเริ่มเลี้ยงเต่าสุขตานะคะ เราคงจะต้องมีการศึกษาเขาก่อนนะคะเบื้องต้นก็คือเขาจะต้องการแสงแดดวันละประมาณ8ถึง10ชั่วโมงต่อวันนะคะการที่เราเลี้ยงเขาโดยที่เขาไม่ได้โดนแสงแดดหรือเราไม่ได้ส่องไฟให้เขาประมาณ8ถึง10ชั่วโมงต่อวันมันจะมีผลในการเจริญเติบโตของเขาทำให้เขาอัตราการเจริญเติบโตช้าลงมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยถ้าเป็นเยอะๆเขาอาจจะเสียชีวิตได
0: ้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะน้องๆไปกันเลย
2: turtle t u r t l e turtle เต่า turtle shell t u r t l e s h e l l turtle shell กระดองเต่า animal hospital a n i m a lHospital Animal Hospital โรงพยาบาลสัตว์ Veterinarian Veterinarian Veterinarian สัตวแพทย์ Exotic Pet Exotic Pet Exotic Petสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ X-ray X-R-A-Y X-ray X-ray Drug D-R-U-G Drug ยาย
0: ังมีสถานที่อีกมากมายในม

0: ทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
1: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับการเรียนในวิชาศิลปะนะคะในสาระนาฏศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาจัดการแสดงนะคะรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยกันแล้วนะคะนักเรียนเตรียมตัวพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: แสดงว่าพร้อมจริงนักเรียนปลายทางล่ะคะวันนี้ได้เตรียมตัวมานำเสนอการแสดงกันหรือเปล่านะคะนี่วันนี้เพื่อนๆที่นี่นะคะพร้อมกันมากเลยนะคะเดี๋ยวจะจัดการแสดงให้ทุกๆคนได้ชมกันนะคะนะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปแสดงกันนะคะครูก็จะมีเกมอะไรมาให้เล่นจะได้มีคะแนนถึง

0: ือว่าเป็นการทบทวนด้วยนะคะดูซิกลุ่มไหนจะได้ไป3แต้มบ้างตอบถูกรับไปเลย3แต้มพร้อมนะคะเรียนไปทางพร้อมนะคะอยากให้ภาคเหนือตอบอนุชากลุ่มเอาป้ายไหนเอาป้ายไหน6รู้ไหมตอบเปล่าตอบไหมคะกลุ่มไหนจะตอบกลุ่มไหนจะตอบกลุ่ม6เขาจะตอบของเขาค่ะอะไรคะ
1: โคกตำข้าวค่ะ
0: อุ้ยใช่ไหมใช่ไหมคะลองดูสิโอ้ยเก่งมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้โหนะคะรับไปเลย3แต้มไม่รู้นักเรียนปลายทางตอบถูกหรือเปล่าทำไมถึงเก่งขนาดนี้เนี่ยเอาเรามาเฉลยกันนิดนึงนะคะใครนี่ก็เห็นแล้วคกตำข้าวจริงๆด้วยเยี่ยมมากเลยเอาปรบมือให้เพื่อนอีกทีหนึ่งค่ะเก่งจังเลยนะคะครูว่ายากเลยนะเนี่ยทำไมตอบได้เนี่ยกะว่าจะเล่นสัก10นาทีเลยนะผ่านไปเร็วมากนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในสัปดาห์นี้นะคะเขียนอธิบายขั้นตอนการวางแผนการจัดการแสดงนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยคุณครูมีใบงานที่เรียนทำดังนั้นใบงานนั้นนะคะนักเรียนก็นำมาส่งคุณครูด้วยนะคะจัดการแสดงและนำเสนอการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ทุกคนนะคะก็จะได้ปฏิบัติกันนะคะในการรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยนะคะทีนี้มีคำถามนะคะว่าวันนี้เป็นการจัดการแสดงนะคะนักเรียนพบปัญหาอะไรบ้างและมีวิธีการแก้ไขอย่างไรมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมคะในการเตรียมงานที่เราจะทำในวันนี้มีไหมคะมีไหมคะพบปัญหาอะไรบ้างหรือว่าราบรื่นดีทุกอย่างนะคะกลุ่ม6บอกว่าราบรื่นดีทุกอย่างกลุ่ม6เขาเป็นทีมนักแสดงด้วยเป็นทีมอัดคลิปเชิญด้วยทำการ์ดด้วยกลุ่มอื่นล่ะคะที่ทำหน้าที่จัดสถานที่นางรำเป็นไงบ้างคะราบรื่นไหมคะ
2: ราบรื่น
0: ราบรื่นดีนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะราบรื่นไม่มีปัญหาเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือใบงานที่คุณครูบอกนะคะเมื่อสักครู่นี้อย่าลืมส่งด้วยเขียนมาให้หมดที่ในหัวข้อนั้นนะคะจนสรุปสุดท้ายของการจัดการแสดงวันนี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวนะคะเราไปดูนะคะวิดีทัศน์นะคะของนักเรียนนะคะในการที่นักเรียนเนี่ยได้นำการ์ดเชิญนะคะการ์ดเชิญของนักเรียนที่ได้ทำกันเองนะคะไปเชิญคุณครูนะคะที่นักเรียนสนิทหรือนักเรียนเคารพหรือนักเรียนชื่นชอบนะคะมาดูการแสดงของนักเรียนกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปชมวิดีทัศน์ของเด็กๆกันเลยค่ะ
3: วันนี้หนูตัวแทน1/1จะไปเชิญคุณครูจะนำการ์ดเชิญไปให้คุณครูแต่ละท่านนะคะไปรับชมการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยค่ะครูคนแรกนะคะคือคุณครูเกลหัวหน้าระดับค่ะไปกันเลยตอนนี้นะคะหนูกำลังนำการ์ดไปให้ครูเกลค่ะ
4: ถ้าหนูจะขอรบกวนเวลาครูสักครู่ได้ไหมคะ
5: ได้ครับ
4: คุณครูเคยชมการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยนะคะ
5: ยังเลยลูก
6: งั้นพวกเราวันหนึ่งทับหนึ่งขอเชิญชวนคุณครูไปรับชมการแสดงรำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยได้ไหมคะ
5: ได้ครับ
4: สามารถรับชมได้ที่ตึก DLTV ชั้น3นะคะในวันพรุ่งนี้พวกหนูวันหนึ่งทับหนึ่งได้จัดการแสดงในเวลา14:15 น.ค่ะ
5: ได้เลยครับ
4: นี่ค่ะการเชิญ
5: ได้ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ต่อไปนะคะท่านที่3ที่หนูจะไปเชิญค่ะก็คือครูมาร์คค่ะ

0: คุณครูสักครู่นะคะคุณครูเคยรับชมลำวงมาตรฐานไหมคะ
1: ผมไม่เคย
0: พวกหนู1/1พอดีจะจัดการแสดงลำวงมาตรฐานค่ะภายในพรุ่งนี้เวลาประมาณ16:00 น.ค่ะคุณครูสะดวกไหมคะ
1: สะดวกค่ะ
0: ไม่ขาดการเชิญ
1: คุณค่ะ
2: ตั้ม
3: ต่อไปคนสุดท้ายนะคะคุณครูมุกค่ะไปกันเลย
2: ตั้ม
3: ตอนนี้พวกเรา2 คนนะคะกำลังไปหาคุณมุกค่ะพวกเราทั้ง2 คนได้เชิญคุณครูครบทั้ง5 คนแล้วค่ะพวกหนูขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันในวันที่พวกหนูแสดงการแสดงลำวงมาตรฐานเพลงชาวไทยในเวลา14:00 น.ค่ะ
4: อ่ะได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวจัดการแสดงจัดสถานที่กันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปอีกห้องหนึ่งนะนะคะให้นักเรียนไปเตรียมตัวอีกห้องหนึ่งไปแสดงอีกห้องหนึ่งนะคะพร้อมกันหรือยัง
5: พร้อมแล้ว
4: ค่ะนักเรียนปลายทางก็น่าจะพร้อมเช่นกันนะคะงั้นเราไปกันเลยค่ะ

ครับแสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยครับส่วนความสำคัญของลำวงมาตรฐานนะครับลำวงมาตรฐานถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทยครับ 2. เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานความสามัคคีครับความหมายของเพลงชาวไทยนะครับซึ่งพวกเราม.1 ทับ 1ได้นำเสนอการแสดงเพลงชาวไทยซึ่งเพลงนี้มีความหมายว่าให้คนไทยรู้จักรักและห่วงแหนประเทศชาติครับเพราะการที่เราอยู่อย่างสงบร่มเย็นเพราะชาติเรามีเอกราชมี

0: กราบเรียนคุณครูที่เคารพและเพื่อนๆนักเรียนทุกท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ดิฉันเด็กหญิงกัญญาพัฒน์บุรเกียรติกุลชั้นมัธยมชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ1ค่ะ
1: กับผมเด็กชายธนภัทรทิพย์เที่ยงแท้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ1ครับ
0: จะทำหน้าที่พิธีกรในงานแสดงวันนี้ค่ะในวันนี้พวกเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำเสนอการแสดงรำวงมาตรฐานซึ่งเป็นศิลปะการรำไทยที่งดงามสืบสานมาจากวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าเพื่อให้ทุกท่านได้ชมและร่วมภาคภูมิใจไปกับพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจถึงความเป็นมาและความสำคัญของรำวงมาตรฐานมากยิ่งขึ้นในลำดับต่อไปขอเชิญรับฟังประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานค่ะ
1: โดยความประมาทขออภัยครับโดยประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐานครับแต่เดิมเราเรียกรำวงมาตรฐานว่าลำโทนครับต่อมาจอมพลป.พิบูลสงครามขณะนั้นท่านได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านได้เล็งเห็นถึงสำคัญของรำวงมาตรฐานครับคือกลัวสูญหายหรือสาบสูญครับโดยหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็ได้เปลี่ยนชื่อจากลำโทนเป็นลำวงมาตรฐานโดยมีการเปลี่ยนท่ารำและเพลงให้มีความสวยงามมากขึ้นตามหลักนาฏศิลป์ไทยครับจนกลายเป็นลำวงมาตรฐานครับลำวงมาตรฐานมี10เพลงครับแสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยครับความสำคัญของลำวงมาตรฐานนะครับ1ลำวงมาตรฐานถือเป็นวัฒนธรรมไทยครับ2เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานและความสามัคคีกันครับพวกเราม.1ทับ1ได้นำเสนอการแสดงเพลงชาวไทยซึ่งเพลงชาวไทยนะครับมีความหมายให้คนไทยรู้จักหน้าที่ของตัวเองรักและห่วงแหนประเทศชาติครับเพราะการที่เราอยู่อย่างสงบร่มเย็นเพราะชาติไทยเรามีเอกราชที่บรรพบุรุษไทยได้รักษาไว้เราจึงรู้จักหน้าที่ที่ควรปฏิบัติให้มีความสุขร่มเย็นครับ
0: และในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญพบกับการแสดงรำวงมาตรฐานจากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: และในขณะนี้นะคะการแสดงรำวงมาตรฐานไทยเพลงชาวไทยก็ได้จบลงแล้วขอเชิญคุณครูแอมและคุณครูปิ่นมาวิจารณ์การแสดงของพวกเราค่ะ
1: นะครับครูก็ขอชื่นชมนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1นะครับวันนี้นักเรียนทำออกมาได้ดีมากนะครับแล้วก็ครูเห็นถึงความสามัคคีนะครับของนักเรียนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่แลจัดบล็อกกิ้งเนาะแล้วก็มีการช่วยกันจัดเตรียมฉากนะครับแล้วก็ช่วยกันแต่งตัวนะครับวันนี้นักเรียนทำได้ดีมากๆส่วนในเรื่องของการแสดงนะครับนักเรียนที่ร้องเพลงก็น้ำเสียงไพเราะทุกคนนะครับส่วนนักเรียนคนที่รำเองนะครับก็รำอ่อนออกมาได้อย่างอ่อนช้อยสวยงามนะครับและเมื่อนักเรียนรำนะครับก็ครูเนี่ยเป็นคนชมนะครับครูก็รู้สึกสนุกสนานไปด้วยนะครับนักเรียนทำให้ครูเนี่ยที่เป็นผู้ชมเนี่ยรู้สึกมีความสุขความสนุกสนานนะครับและก็เข้าถึงบทเพลงได้เป็นอย่างดีนะครับก็ขอชื่นชมนักเรียนนะครับ
2: ขอบคุณค่ะในส่วนของคุณครูนะคะก็อยากจะชื่นชมตั้งแต่พิธีกรนะคะที่เตรียมตัวมาอย่างดีนะคะพูดจาได้ดีเมื่อพูดผิดก็รู้จักขออภัยนะคะก็จะดูเป็นธรรมชาติส่วนการรำนะคะทั้งการแต่งกายหน้าผมนักเรียนก็ทำได้ดีมากการแสดงนะคะคุณครูก็รู้สึกว่ามันผ่านการฝึกซ้อมมาพอสมควรนะคะทำให้การแสดงออกมาน่ารักน่าชมนะคะสดชื่นแจ่มใสนะคะเห็นความตั้งใจของทุกๆส่วนนะคะก็ชื่นชมที่นักเรียนนะคะช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยนะคะแล้วก็ไม่ลืม
0: และในตอนนี้นะคะการแสดงของเราก็ได้จบลงแล้วค่ะพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1ก็ต้องขอบคุณค่ะ
3: ค่ะก็วันนี้นะคะการแสดงของนักเรียนนะคะครูก็ขอชื่นชมขอปรบมือแล้วก็ให้นักเรียนปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคนะคะม.1นะคะจิ๋วแต่แจ๋วถือว่าเวลามันจำกัดมากเลยนะคะนักเรียนก็สามารถทำออกมาได้ดีเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะจบการเรียนการสอนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ผู้อำนวยการแสดงนะคะคือหัวหน้าของเรานะคะลองมาพูดถึงมีอะไรมีปัญหาอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือไม่นะคะแล้วก็ผลการดำเนินงานของเราในวันนี้นะคะที่เราได้ทำตามขั้นตอนนะคะวิธีการต่างๆเนี่ยผลออกมาเป็นที่พอใจของพวกเราหรือเปล่านะคะแล้วก็นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรกับการเรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์ของเรานะคะเดี๋ยวให้หัวหน้าห้องนะคะคือผู้อำนวยการแสดงของเราเนี่ยได้พูดนะคะแสดงความคิดเห็นค่ะเชิญค่ะ
4: ค่ะก็ปัญหาในการแสดงวันนี้นะคะคือในเรื่องเวลาค่ะในเรื่องเวลามีการจัดเตรียมเวลาที่ค่อนข้างน้อยค่ะการแสดงมีความพึงพอใจเป็นอย่างมากค่ะเพื่อนๆทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ค่ะและในวิชาดนตรีนาฏศิลป์ทำให้เราสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยได้ค่ะ
3: นะคะเยี่ยมเลยนะคะเอาปรบมือให้หัวหน้าเรานะคะผู้อำนวยการแสดงของเรานะคะได้มีการวางแผนกับเพื่อนๆนะคะแบ่งหน้าที่ตามลำดับขั้นตอนนะคะค่ะเดี๋ยวก่อนจะจบรายการในวันนี้นะคะก่อนจะจบการเรียนการสอนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องเรียนแล้วเดี๋ยวเราสรุป

0: เนื้อหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเราไปกันเลยค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้นำเสนอการแสดงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็ขอชื่นชมนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถปฏิบัติการแสดงก็ถือว่าได้ดีเลยนะคะแล้วก็สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่างๆนะคะที่เราได้เรียนไปนะคะทั้งการใช้ภาษาท่ารำการใช้ภาษาท่ารำลักษณะท่ารำของเพลงชาวไทยนะคะหรือเปล่านะคะเรามาช่วยกันสรุปหน่อยนะคะหน้าที่ขั้นตอนแรกนะคะเราทำอะไรคะ
1: แบ่งหน้าที่ผู้รับ
0: แบ่งหน้าที่ที่สองก็คือ
1: คัดเลือกผู้แสดง
0: คัดเลือกผู้แสดงสาม
1: เรียกประชุมเพื่อมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
0: ค่ะสี่ค่ะ
1: จัดการประชุมติดตามผลการทำงานของแต่ละฝ่าย
0: ห้าค่ะ
1: ฝึกซ้อมการแสดง
0: ค่ะหกและสุดท้าย
1: การสรุปและประเมินผลการแสดง
0: นะคะซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติครบถ้วนกระบวนการนะคะก็สรุปเราก็สรุปกันแล้วประเมินผลการแสดงของเราเราก็ได้พูดกันมาแล้วนะคะนะคะค่ะก็จบกระบวนการเรียนการสอนของเราแล้วนะคะในภาคเรียนนี้นะคะ เป็นยังไงคะสนุกไหมกับการเรียนวิชานาฏศิลป
1: ์สนุก
0: นะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในภาคเรียนหน้านะคะในครั้งต่อไปเราก็จะได้เรียนนาฏศิลป์อีกแต่เรามาดูกันว่าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำ

สถาปัตยกรรมหมายถึงผลงานทางศิลปะที่ปรากฏในรูปของสิ่งก่อสร้างซึ่งมาจากการออกแบบของมนุษย์อันหล่อล้อมด้วยศาสตร์ของศิลป์ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติแขนงหนึ่งสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานับแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่องานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยได้แก่ศาสนสถานในส่วนของสถูปหรือเจดีย์นั้นที่มีลักษณะเด่นและถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินในสมัยอยุธยางานด้านสถาปัตยกรรมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาของช่างผนวกด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาภายใต้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามมั่งคั่งของบ้านเมืองสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นมีของการผสมผสานระหว่างศิลปะลพบุรีกับศิลปะอู่ทองนิยมสร้างปรางเป็นประธานของศาสนสถานเช่นพระปรางวัดพุทธไทยสวรรค์และวัดราชบูรณะต่อมาอิทธิพลของศิลปะสมัยสุโขทัยได้แพร่มาสู่กรุงศรีอยุธยาเช่นเรื่องคติการสร้างวัดไว้ในเขตพระราชวังการสร้างพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมย่อเกศและเจดีย์ทรงกลมสูงเพรียวเช่นพระเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชรและวัดใหญ่ชัยมงคลในสมัยอยุธยาตอนปลายนับเป็นช่วงที่สถาปัตยกรรมแบบอยุธยารุ่งเรืองสูงสุดและศิลปะขอมเข้ามามีอิทธิพลอีกครั้งนิยมสร้างปรางใหญ่เป็นประธานของวัดและมีปรางบริวารทั้ง4ทิศเช่นที่วัดชัยวัฒนารามอีกทั้งสร้าง

อาคารมีเส้นหลังคาแอ่นโค้งรับกับฐานดุจท้องเรือสำเภาผนวกกับในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นช่วงที่มีการติดต่อเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกจึงมีการนำเทคนิคสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกมาปรับใช้กับศิลปะไทยเช่นการเจาะช่องหน้าต่างแบบโค้งแหลมครั้นถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งสร้างกรุงเทพเป็นราชธานีแห่งใหม่โดยจำลองแบบพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและพระที่นั่งอนันตสมาคมปัจจุบันประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์พระมหากษัตริย์จึงทรงมีบทบาทยิ่งต่อการอนุรักษ์สร้างสรรค์มรดกไทยดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมซึ่งเน้นความเรียบง่ายประโยชน์ใช้สอยประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ความเป็นไทยตราบถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรทรงสืบสารแนวพระราชดำริและทรงส่งเสริมงานประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าในแต่ละยุคสมัยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกของชาติสืบไป

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนา
0: ะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

ันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: างธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ใครจัง

0: อุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะแล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีป่ากว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
1: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธุ์
2: แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนอะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
3: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกคนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
4: ฮะท่านบอก
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
5: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

วันนี้พี่ต้ามีอะไรมาอวดน้องๆด้วยนี่เลยแมลงยักษ์น่ารักไหมหยับหยับหยับเดี๋ยววันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์สตัฟนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแมลงสตัฟกันด้วยแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่ามันมีอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราด้วยนะคะตามพี่ลิซ่ามาเลยไปกันที่นี่เลยน้องๆพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศิริยานะคะใช่แล้วที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์

0: พิพิธภัณฑ์ Museum M-U-S-E-U-M Museum พิพิธภัณฑ์พิลิซาตื่นเต้นแล้วว่าอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยตามมาเลยว้าวน้องๆดูสิจับสตาร์ทเต็มไปหมดเลยนี่มาดูตรงนี้โอ้นี่ก็สัตว์สตาร์ทนะคะเป็นนกด้วยสัตว์ animal A N I M A L animal สัตว์ว้าวเฮ้ยในนี้ก็มีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซากกระดูกสัตว์นะคะน้องๆกระดูก bone b o n e bone กระดูกอุ๊ยตรงนี้มีพี่เจ้าหน้าที่ด้วยเดี๋ยวเราไปหาพี่เขากันตามมาเลยสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรหรอคะ
1: พี่ติค
0: ่
1: ะ
0: โอ้พี่ตินะคะน้องๆลิซ่าอยากรู้ว่าสัตว์สตาฟคืออะไรหรอคะ
1: สัตว์สตาฟเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนเป็นการรักษาสภาพหนังสัตว์แล้วก็คงสภาพสัตว์ให้เหมือนมีชีวิตค่ะเรียกว่าเป็นศิลปะอีกแขนงนึงก็ได
0: ้แล้วทำไมเราถึงต้องนำสัตว์มาสตาร์ฟด้วยเหรอคะ
1: สัตว์สตาร์ฟเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะคะหลักๆก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นการสตาร์ฟเพื่อการศึกษาแล้วก็อีกแบบนึงที่เราเห็นในห้องก็จะเป็นการสตาร์ฟเพื่อการจัดแสดงค่ะเป็นการจัดแสดงแบบนี้เนี่ยก็เราสามารถที่จะจัดท่าทางของเขาให้ใกล้เคียงกับท่าทางในธรรมชาติมากที่สุดค่ะวันนี้ที่มีแมลงมาให้น้องลิซ่าเนี่ยลองทำดูด้วยค่ะ
0: เฮ้ยดีเลยค่ะน้องๆเดี๋ยวเราไปทำแมลงสตาร์ฟกันนะคะไปกันเลย
1: นี่เป็นตัวอย่างแมลงสตาร์ฟค่ะ
0: โอ้เหมือนยังมีชีวิตอยู่เลยนะคะนี่น้องๆดูสินี่น้องๆรู้ไหมว่ามันคือตัวอะไรถูกต้องมันคือผีเสื้อผีเสื้อ butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อและยังมีอีกตัวนะคะนี่เลยน้องๆดูสิน้องๆรู้ไหมคะมันคือตัวอะไรใช่แล้วตัวด้วง beetle b e e t l e beetle ตัวด้วงแล้วน้องๆรู้หรือเปล่าว่าสองตัวเนี้ยเป็นแมลงหรือว่าแมงใช่แล้วทั้งสองตัวคือแมลงนะคะสังเกตได้ง่ายๆจากขาเลยแมลงจะมี6ขาแมงจะมี8ขานี่เดี๋ยวพี่ลิซ่านับให้ดู1 2 3 4 5 6 6ขานะคะแมลง insect i n s e c t insect แมลงแล้ววันนี้ลิซ่าจะได้ทำตัวอะไรเหรอคะ
1: ตัวนี้ที่บังเอิญไปเจอเป็นซากที่ตายแล้วค่ะแล้วก็สภาพยังสมบูรณ์อยู่ก็เลยเอามาทำสตาร์ฟต่อได้ค่ะ
0: นี่เลย
1: แมลงปอค่ะ
0: ว้าน้องๆเราจะนำแค่สัตว์ที่ตายแล้วนะคะมาทำการสตาร์ฟตาย dead d e a d dead ตายงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นแรกกันเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องลิซ่าเอาแมลงปอนะคะวางไว้บนมือค่ะแล้วก็ใช้เข็มนะคะปักบริเวณอกเยื้องมาทางขวานิดหน่อยค่ะก็ตรงนี้เลยค่ะได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: นี่
1: ให้อยู่ในความสูงประมาณ3ส่วน4
0: ประมาณนี
1: ้ได้แล้ว
0: โอเค
1: แล้วก็เราก็วางลงไปตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะใช้กระดาษไถวางแบบนี้ค่ะใช้ฟอสเซปค่ะหรือว่าใช้เข็มก็ได้ค่อยๆจัดปีกเขาให้อยู่ในท่าที่เป็นเหมือนท่าเกาะธรรมชาติค่ะเราใช้เข็มนะคะปักบริเวณไล่ไปตามขอบปีกนะคะแต่ไม่ให้โดนปีกนะทดสอบความใจเย็นแล้วไล่ไปเลยปีกบนและปีกล่างทำเหมือนกันเลยค่ะข้างนี้ถ้าเราพอใจแล้วใช่ไหมคะเราทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลย
0: ได้เลยค่ะถ้าเกิดน้องๆได้มาทำน้องๆต้องใจเย็นนะคะไม่งั้นปีกอาจจะฉีกออกมาได้เลยนะ
1: เบี้ยวอยู่แล้วต้องช่วย
0: ลงแล้วอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้น้องๆดูดิสิตอนตาของพี่ลิซ่าสวยไหมคะ
1: พอเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาวางทิ้งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกค่ะประมาณ1อาทิตย์ค่ะเราให้แห้งสนิทแล้วก็เอาเข็มออกเอากระดาษไถออก

0: แล้วก็เอาใส่กล่องแบบนี้ได้เลย
1: พี่ทราบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้ถ้าใครมีโอกาสลองมาทำดูนะคะแต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย
2: museum m u s e u m museum พิพิธภัณฑ์ animal a n iAnimal, animal, sat, bone, B-O-N-E, bone, gradu, butterfly, B-U-T-T-E-R-F-L-Y, butterfly, pisua, beetle, B-E-E-T-L-E, beetle, duang, insect, I-N-S-E-C-T, insect, malang, dead,D E A D dead ตาย
3: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
4: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30

าทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ได้ทั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่ลิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว TicketTicket Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องๆรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

น้องๆเห็นเกาะฝั่งนู้นไหมตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะเหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลยผจญภัย adventure a d v e n t u r e adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลีเมอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tailT A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูล

น้องๆเมื่อกี้มีลีเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลีเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พาน้องๆมาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองนี่น้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืช plant p l a n t plant พืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตัว Bird B I R D Bird นกAdventure A D V E N T U R E Adventure ผจญภัย Tail T A I L Tail หาง Take a photo T A K E A P H O T O Take a photo ถ่ายรูป Plant P L A N T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

0: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับไปเริ่มที่ข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเส้นทางสายใต้โดยเฉพาะถนนพระราม2ครับวันนี้ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือว่า M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับได้เปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงครับปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือว่า M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513ตลอดระยะเวลากว่า50ปีประชาชนต้องประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดและอันตรายโดยการเสร็จสิ้นของ M82 นั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางสู่ประตูภาคใต้ได้อย่างรวดเร็วลดความแออัดของพื้นผิวจราจรถนนพระราม2ที่มีปริมาณการเดินทางกว่า 200,000 คันต่อวันยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างน้อย40นาทีในการจำกัดความเร็วโดยรถยนต์4ล้อนั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถยนต์ที่มีจำนวนล้อมากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยหลังจากนี้กรมทางหลวงจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการ M82 อย่างเต็มรูปแบบและจะเริ่มจับเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางในปี2572
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งมิตินะครับที่ปิดตำนานเรื่องของคำว่าถนนพระราม2ที่เป็นการก่อสร้างมาถึงกี่ชั่วโคกก็แล้วแต่นะครับแต่เท่าที่จำได้ก็น่าจะมีการเริ่มมีการก่อสร้างถนนพระราม2ในช่วงปีพ.ศ. 2510กว่าแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะ1034หรืออะไรประมาณนั้นแต่เท่าที่ตัวผมเองจำได้ก็คือเข้ามากรุงเทพพ.ศ. 2516ก็เห็นแล้วว่ามีเริ่มการก่อสร้างการเปิดเราจะเปิดตลอดไม่ได้มีวันหยุดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเก็บเงินค่าผ่านทางแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรายังจำกัดเวลาสำหรับรถที่ขึ้นมาวิ่งบนสาย M82 ว่ารถ4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถที่มากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยทางกรมทางหลวงก็ได้ประสานงานกับทางกู้ภัยแล้วก็ทางตำรวจทางหลวงพวกเราจะดูแลตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของความปลอดภัย
0: สำหรับ M82 เปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านทางมีทางขึ้นลงจำนวน4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางนี้ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนั้นมีระยะทาง 16.4 กิโลเมตรที่เปิดทดลองให้บริการจะเชื่อมต่อกับช่วงของบางขุนเทียนเอกชัยทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบน M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแล้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนพระราม2
1: มติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ค่ะให้มีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6ทับ2569ณทำเนียบรัฐบาลมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตลอดจนผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม หลังการประชุมกับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ยืนยันบอกว่าเป็นการวางตัวที่เหมาะสมกับงาน
3: ครับครับครับเหมาะสมครับนี่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องอุ้ยแม้นั่นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับ
1: ตามขั้นตอนนะคะหลังจากที่ประชุมสมช.ได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ก็จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์ค่ะจะมีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมให้โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: นายกรัฐมนตรีก็หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากลพร้อมตั้งเป้าหมายพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือร่วมกับนายกิลเบิร์ตเอฟโฮมโบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29การหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถปรับตัวและเข้าถึงโอกาสในโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักสากลโดยพร้อมเดินหน้าเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยผ่านการพัฒนาทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยบนเวทีโลก
1: ขณะเดียวกันค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรี

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงผลการหารือโดยบอกว่าทุกภาคส่วนค่ะพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งนี้ประเทศไทยมีมาตรฐานทักษะฝีมือในกลุ่มงานบริการและงานเฉพาะทางที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างเช่นการนวดไทยและงานช่างเชื่อมอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงแรงงานได้เตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์โดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่แรงงานจำนวน1ล้านคนภายในปี2030ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการ
1: ซึ่งนอกจากเรื่องของการพัฒนาทักษะแล้วนะครับกระทรวงแรงงานยังได้ดำเนินการหารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยได้เสนอให้พิจารณาปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานและส่งเสริมให้แรงงานไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งแนวทางนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น
0: ไปดูความคืบหน้านะคะสำหรับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันบ้างค่ะซึ่งทางจังหวัดสงขลาก็เตรียมความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกที่จังหวัดสงขลานะคะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็นำคณะทำงานลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมย้ำทุกฝ่ายต้องพร้อมสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน5จังหวัดชายแดนใต้ค่ะนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะนำคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความพร้อมตามจุดต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อย่างเช่นนะคะทางคณะจะลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาซึ่งก็จะใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง4มิติคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการเกษตรตรวจพื้นที่จัดแสดงบูธเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปตรวจความพร้อมห้องประชุมที่จะใช้พิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาของกรมทางหลวงชนบทนอกจากนี้ยังเข้าตรวจความพร้อมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งรองรับภารกิจหลักทั้งห้องประชุมใหญ่ศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรการแพทย์ฉุกเฉินและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างรัดกุมค่ะเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครม.สัญจรครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
1: ไปดูหนึ่งในเมนูครับที่มีการเตรียมเสิร์ฟให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั่นก็คือไอติมจำปาดะครับที่นำเอาจำปาดะผลไม้พื้นถิ่นของตำบลเกาะยอมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นของหวานโอท็อปอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาซึ่งเบื้องหลังของเมนูนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงของโควิด -19 จากแนวคิดของคุณสุธรรมลาบวงและภริยาที่ใช้เวลาอยู่กับบ้านคิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมาโดยนำจำปาดะมาทำเป็นไอศกรีมที่มีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากไอเดียเล็กๆในวันนั้นได้กลายมาเป็นเมนูสร้างรายได้และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยอในวันนี้และในโอกาสที่จังหวัดสงขลาจะได้รับการต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรไอติมจำปาดะถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งที่เป็นเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับคณะรัฐมนตรีและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสินค้าโอท็อปของเกาะยอซึ่งคุณสุธรรมก็บอกนะครับว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ของดีของเกาะยอเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
2: เพื่อเป็นชูหน้าชูตาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เพราะเราดัดแปลงจากของพื้นบ้านเอกลักษณ์ของเกาะยอจำปาดะพื้นบ้านคือดัดแปลงอันนี้ตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลย์สิงคโปร์เนี่ยต่างชาติเขาชอบมันหอมแล้วก็ความมันของจำปาดะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอภูมิใจมากสมกับที่เราบุกเบิกมา ได้เป็นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาครับ
0: จากการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะสู่การสร้างโอกาสให้ผ้าไทยผ้าทอลายราชวัฒน์ค่ะผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสงขลาก็กำลังได้รับการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยกลุ่มราชวัฒน์แสงสองล่าที่หนึ่งก็เร่งทอผ้านะคะเพื่อที่จะเตรียมมอบให้กับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะช่วงสัปดาห์หน้าเรื่องราวของผืนผ้าไทยที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาอัตลักษณ์และโอกาสในการต่อยอดสู่ระดับประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: เสียงขี่กระทบเส้นได้เป็นจังหวะแต่ละเส้นถูกถักทออย่างประณีตจนกลายเป็นผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือผ้าทอลายราชวัฒน์จากเกาะยอจังหวัดสงขลาผ้าที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาและเรื่องราวของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเดิมลวดลายนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาก่อนจะได้รับการสถานชื่อลายราชวัฒน์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2443จากวันนั้นลวดลายถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของผ้าทอเกาะยอแม้ผ้าทอเกาะยอจะเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เกือบสูญหายจากปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขันกับผ้าโรงงานราคาถูกจนชาวบ้านรวมตัวกันฟื้นฟูการทอผ้าพัฒนาคุณภาพและรวบรวมลวดลายโบราณกลับคืนมา
2: แนวคิดของเราว่าเราอยากทำอะไรแต่ว่าเราอยากจะอนุรักษ์ผ้าเกาะยอเราอยากทำอ่ะในใจมันอยากจะทำมันก็เราจะเน้นเรื่องของลายเดิมๆลายเดิมๆลายโบราณลายที่หายไปแล้วก็กลับมาตอนนี้เรากลับมาได้68ลายแต่ว่าลายราชวัฒน์ยังเป็นลายดั้งเดิมที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิม
3: ปัจจุบันกลุ่มราชวัฒน์แสงสองล่าที่1สามารถฟื้นฟูลวดลายโบราณได้ถึง68ลายและนำลายราชวัฒน์มาต่อยอดพัฒนาเป็นลวดลายใหม่อีกหลายรูปแบบก้าวสำคัญของผ้าทอลายราชวัฒน์คือการเตรียมผ้าสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569สำหรับกลุ่มทอผ้านี่ไม่ใช่เพียงโอกาสในการนำเสนอผ้าท้องถิ่นแต่เป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้คนทั่วประเทศได้รู้จักผ้าประจำจังหวัดสงขลาเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสร้างชื่อเสียงแต่ยังหมายถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนหากผ้าทอลายราชวัฒน์ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยสร้างตลาดสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับช่างทอขณะเดียวกันยังทำให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษฝากไว้
2: ครม.สัญจรก็เน้นเรื่องลายราชวัฒน์และก็เน้นสีที่เห็นประมาณนี้เป็นสีก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำให้อาชีพของชาวบ้านยังอยู่และก็ยังต่อยอดยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นโอกาสดีที่ว่าชาวบ้านก็ได้มีงานทำแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดตรงไกลช่วยกันส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็อยากจะให้ภาคเกาะยอโดยเฉพาะท้องถิ่นเกาะยอเนี่ยอนุรักษ์กันมานานหลายร้อยปีก็ฝากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเกาะยอด้วยอยากให้สูญหายช่วยกันอนุรักษ์ครับ
3: จากผืนผ้าที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ้าทอลายราชวัฒน์ภูมิปัญญาของคนเกาะยอที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่การเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและมุ่งสู่เวทีนานาชาติในอนาคตเพราะการรักษาผ้าไทยให้คงอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บอดีตไว้แต่คือการสืบสานต่อยอดและส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยถึงคนรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปสมชายอาจสรรถ่ายภาพสาธิดาโตสากาญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
1: แล้วกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

0: ดูเรื่องการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันนะครับจังหวัดน่านสถานการณ์ณขณะนี้น้ำลดลงแล้วทุกพื้นที่ครับอยู่ระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟูบ้านเรือนและถนนหนทางขณะที่จังหวัดน่านเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน6อำเภอภายในวันที่1กันยายนนี้มาตรการและหลักเกณฑ์ในการเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยานะครับวงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุดไม่เกิน 6,700 บาทต่อครัวเรือนระดับบุคคลครับค่าเครื่องนุ่งห่มไม่เกิน 1,300 บาทต่อคนและค่าเครื่องนอนไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนรวมไม่เกิน 2,500 บาทต่อคนระดับครัวเรือนค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารสูงสุดไม่เกิน 4,200 บาทต่อครัวเรือนการเยียวยาด้านอื่นๆค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 48,600 บาทอยู่ระหว่างการสำรวจสิทธิ์ในการรับเงิน2วงเงินนั้นปภ.น่านยืนยันผู้ประสบภัยสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ทั้ง2ส่วนได้แก่วงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุด 6,700 บาทและวงเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังหรือว่าบ้านเรือนถูกท่วมขังเกิน7วันรวมถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทโดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือติดต่ออบต.ในพื้นที่เพื่อให้มีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบครับแผนการจ่ายเงินทดลองราชการในแต่ละพื้นที่นั้นผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ก็ขอให้รีบยื่นเรื่องกับอปท.ในพื้นที่เพื่อนำเสนอส่งเรื่องไปยังอำเภอเพื่อขอยืมเงินทดลองราชการมาจ่ายโดยเร็วอำเภอปัวตำบลศิลาแรงตอนนี้จ่ายแล้ว120ครัวเรือนครับส่วนพื้นที่ตำบลแรงตำบลเจดีชัยตำบลวรนครอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าเริ่มจ่ายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนตำบลเวียงสานั้นจะเริ่มทยอยจ่ายเร็วที่สุดในช่วงบ่ายวันนี้ตำบลเมืองจังคาดว่าจะจ่ายภายใน31สิงหาคมถึง1กันยายนอำเภอภูเพียงคาดว่าจ่ายได้ณอบต.นาปังวันที่30สิงหาคมและจะทยอยจ่ายในจุดอื่นต่อไปอำเภอท่าวังผาครับกำหนดจ่ายภายในวันที่31สิงหาคมในพื้นที่ตำบลยมตำบลจอมพระตำบลแสนทองตำบลตาลชุมและตำบลป่าคาอำเภอเมืองน่านและอำเภอสันติสุขครับคาดว่าจ่ายได้ทั้งหมดภายในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนงานสำรวจสิ่งก่อสร้างและการจัดการกับสิ่งของบริจาคการสำรวจความเสียหายนั้นโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ร่วมกับสำนักโยธาจังหวัดข้างเคียงครับส่งทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่กว่า70คนลงพื้นที่ในอำเภอปัวพื้นที่ของตำบลศิลาเพชรตำบลปัวตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครโดยจะเข้าสำรวจบ้านเรือนแล้ว 1,299 หลังคาเรือน
1: สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจังหวัดน่านนะคะ

0: ่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะไปหาก่อน
2: เฮ้ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกโดยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจนอันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้า

0: เอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
1: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
0: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
1: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยโอ้ผู้ใหญ่ไหของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันค่ะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรคะนักเรียน
1: บุคลิกภาพและอาชีพที่สอดคล้องต่อเข้าสู่อาชีพการนำเสนออาชีพที่ฉันสนใจ
0: ใช่ค่ะเรื่องของบุคลิกภาพและอาชีพที่สอดคล้องก่อนเข้าสู่อาชีพนะคะการนำเสนออาชีพที่ฉันสนใจนะคะวันนี้หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องของการสวอตจุดแข็งจุดอ่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนไปเรียนกันนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะข้อ1อธิบายลักษณะบุคลิกภาพของตนเองที่สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจได้ข้อ2วิเคราะห์บุคลิกภาพและอาชีพที่สอดคล้องกับตนเองได้ข้อ3อธิบายเหตุผลที่ต้องการประกอบอาชีพที่สนใจได้ข้อ4นำเสนองานได้สร้างสรรค์และเหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเองข้อ5เห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพในอนาคตนะคะมาแบ่งปันความประทับใจกันหน่อยนักเรียนเคยมีไหมความประทับใจระหว่างบุคคลคนหนึ่งนะคะซึ่งประกอบอาชีพแล้วเนี่ยนะนักเรียนเคยประทับใจใครบ้างในชีวิตประจำวันมีกลุ่มสองนะคะเชิญกลุ่มสองตอบกลุ่มอื่นก็ได้นะลูกลองคิดดูในใจเรามี

0: ไรที่เราประทับใจมากในการประกอบอาชีพนะคะที่เราเคยพบเจอ
1: ครูครับเพราะว่าครูคอยนำความรู้มาฝากพวกเราครับ
0: คุณครูใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มีคุณครูที่ไหนบ้างที่โรงเรียนหรือข้างนอกโรงเรียนเดิมก็ได้นะลูก
1: อาจจะเป็นคุณครูจากโรงเรียนที่จบการศึกษามาจากประถมครับแล้วก็คุณครูในปัจจุบันครับ
0: รายวิชาอะไรลูก
1: บอกในหลายวิชาครับเช่นการงานอาชีพครับ
0: การงานอาชีพด้วยเอ๊คุณครูมีในใจไหมนะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปเชิญกลุ่ม6ค่ะขออีกคนนึง
2: ทหารค่ะ
0: ประทับใจใครคะทหารบุคคลที่เรารู้จักไหม
2: พ่อค่ะ
0: คุณพ่อเป็นทหารเหรอคะประทับใจอะไรคุณพ่อคะ
2: พ่อคอยปกป้องประชาชนค่ะ
0: ปกป้องประชาชนนี่คือความภาคภูมิใจของคุณพ่อแล้วเป็นความภาคภูมิใจของบุคคลในครอบครัวด้วยซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมลูกนี่ก็เป็นอาชีพหนึ่งนะคะที่ทำให้เราได้ภูมิใจเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะอาจจะมีหลายคนที่มีอยู่ในใจของเรานะคะแต่ไม่เป็นไรสองคนก็เป็นตัวแทนตอบให้แล้วนะลูกต่อไปอาชีพตามบุคลิกภาพเอ๊ะอาชีพแล้วเกี่ยวอะไรกับบุคลิกภาพลูกนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญไหมอาชีพแต่ละอาชีพกับบุคลิกภาพของเราสำคัญไหมคะสำคัญนะคะสำคัญยังไงเดี๋ยวไปดูกันมีท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าท่านจอห์นแอลฮอลแลนด์นะคะได้กล่าวถึงการแบ่งอาชีพตามบุคลิกภาพที่แท้จริงของตนเองนะคะลักษณะนิสัยความถนัดหรือความรับผิดชอบแบ่งออกได้เป็น6แบบนะคะอยากรู้ไหมแบบไหนบ้าง
3: อยากร
0: ู้ครับอยากรู้ดูสิลองดูสิว่าเราอยู่ในแบบไหนนะคะวันนี้ได้รู้กันอาชีพตามบุคลิกภาพของแต่ละคนนะแบบที่1หรือกลุ่มที่1นะคะบุคลิกภาพแบบจริงจังมีใครไหมจริงจังห้องนี้มีไหมคะแบบจริงจังจะใช้อักษรย่อ ก็คือตัว R นะคะทักษะความสามารถมีอะไรบ้างความถนัดทางสายช่างใครชอบสายช่างบ้างมีไหมมีหนึ่งคนความชำนาญความคล่องตัวทางกายภาพแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของกลไกเรื่องของเครื่องมือชนิดต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีทักษะพื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์มีไหมคะมีคนเดียวนะต่อไปมาดูกลุ่มที่2ลูกกลุ่มที่2บุคลิกภาพแบบการใช้ปัญญาดูซิว่าตรงกับใครบ้างใช้ความคิดแบบนักวิชาการนะคะใช้อักษรย่อ ก็คือตัว I นะคะทักษะความสามารถทางด้านนี้ก็คือการคิดวิเคราะห์ใครชอบคิดวิเคราะห์ใครชอบค้นคว้าทดลองมีไหมมีอีกใครชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มีไหมลูกชอบเรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์มีไหมแล้วก็เป็นคนที่ช่างสังเกตเวลาพูดอะไรชอบมีเหตุผลใช้เหตุผลในการพูดคุยนะคะมีไหมคะมีใช่ไหมกลุ่ม6นะคะต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3บุคลิกภาพแบบบริการสังคมและชอบสมาคมหรือใช้อักษรย่อคือตัว S นะคะตัว S ทักษะความสามารถทางด้านนี้คืออะไรลูกทักษะเรื่องคนการพูดการเจรจาการฟังการสื่อสารการเข้าใจผู้อื่นการทำงานร่วมกับผู้อื่นใครชอบด้านนี้ยกมือมีนะคะ2คนกลุ่ม3กับกลุ่ม6นะคะต่อไปกลุ่มที่4บุคลิกภาพแบบยึดมั่นแบบยึดมั่นแล้วก็มีระเบียบแบบแผนนะคะอักษรย่อคือตัว C นะคะทักษะความสามารถทางด้านนี้ก็คือเป็นคนที่จัดระเบียบงานทำงานเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับ

0: การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการบัญชีรายรับรายจ่ายได้ดีมีไหมมีไหมคะยังหาตัวเองไม่เจอต่อไปกลุ่ม5กลุ่มที่5บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำกล้าได้กล้าเสียสามารถพูดจาโน้มน้าวใจคนมีความเป็นผู้นำกล้าแสดงออกและก็สามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้อื่นได้ดีตัวย่อก็จะเป็นตัว E นะก่อนย่อมีไหมคะกลุ่มนี้ยกมือหน่อยมีกลุ่ม3กับกลุ่ม6เอ๊ะกลุ่มอื่นไม่มีเลยยังหาตัวเองไม่เจอดูซิมีอีกไหมนี่คืออาชีพตามบุคลิกภาพนะลูกนะคะกลุ่ม6บุคลิกภาพแบบรักศิลปะน่าจะมีหลายคนรักศิลปะอักษรย่อก็คือตัว A นะคะทักษะความสามารถทางด้านนี้ก็จะเป็นตัวของตัวเองมีไหมห้องนี้ลองมองหาเพื่อนดูสิชอบการคิดนอกกรอบชอบการออกแบบสร้างสรรค์ชอบเล่นดนตรีชอบอะไรอีกชอบร้องเพลงประสานเสียงรักความบันเทิงชอบเขียนหนังสือหรือแต่งกลอนยกมือค่ะโอ้โหเยอะมากแสดงว่านักเรียนห้องนี้ชอบอะไรลูกชอบศิลปะอยู่ในกลุ่มที่6นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มนี้จริงไหมหรือแค่คล้อยตามเพื่อนนะนักเรียนปลายทางล่ะคะประเมินตัวเองได้ยังว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนนะคะก่อนที่จะประเมินตัวเองเดี๋ยวคุณครูมีแบบทดสอบให้ว่าเราใช่กลุ่มนี้จริงไหมนะคะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมแบบทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพดูสิเราจะอยู่ในกลุ่มที่นักเรียนยกมือหรือเปล่านะคะหรือว่าเราคล้อยตามเพื่อนหรือเรายังหาตัวเองไม่เจอนะคะคุณครูมีแจกแบบทดสอบให้นักเรียนแล้วดูสิคะเจอไหมให้นักเรียนดูแบบทดสอบนะคะคำชี้แจงฟังก่อนนะให้นักเรียนอ่านคำถามแล้วก็ระบุคำถามโดยคำถามคุณครูจะมี3ข้อมี3ข้อข้อที่1นักเรียนชอบหรือต้องการทำในสิ่งนั้นชอบหรือต้องการทำในสิ่งนั้นให้นักเรียนใส่อักษร A นะคะใส่อักษร A ลงในช่องข้อที่2นักเรียนไม่แน่ใจในสิ่งนั้นไม่แน่ใจว่าชอบหรือไม่ชอบหรืออยากทำหรือไม่อยากทำไม่แน่ใจนะให้ใส่อักษรอะไรลูก
1: B
0: 3นักเรียนไม่ชอบหรือไม่ต้องการทำไม่ชอบเลยไม่ต้องการทำใส่อักษร X ในช่องนั้นนะคะอยากเล่นละต่อไปนักเรียนเห็นตารางนี้ไหมลูก
1: เห็นคร
0: ับนักเรียนก็ใช้ตารางนี้นะคะในการทำแบบทดสอบก็คือนักเรียนอ่านข้อความคุณครูมีข้อความให้คุณครูมีข้อความให้ทั้งหมดกี่ข้อลูก54ข้อนะคะ54ข้อให้ลูกอ่านข้อความทีละข้อแล้วก็เติมตัวอักษรลงไปเมื่อกี้มีตัวอักษรอะไรบ้างKBX 3ตัว K ก็คือสิ่งที่เราชอบเราสนใจใช่ไหมลูกถ้าเติมถ้าตอบ A ก็คือสิ่งที่เราชอบใช่ไหมสิ่งนั้นแล้วก็ต่อไป B คืออะไร
2: ไม่แน่ใจ
0: นะคะไม่แน่ใจไป X คือ
2: ไม่ชอบ
0: ทำโอเคเข้าใจนะนักเรียนปลายทางก็ทำไปพร้อมกันเลยนะคะ

0: นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ผลการทำแบบทดสอบพร้อมกันนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังลูกเดี๋ยวมาดูผลการวิเคราะห์กันนะคะคุณครูมีตารางให้นักเรียนเมื่อกี้นักเรียนทำแบบทดสอบไปแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราก็หาค่าคะแนนออกมานะคะลงในตารางแล้วก็คำนวณเป็นค่าคะแนนออกมานะแล้วก็เรียงลำดับค่าคะแนนสูงสุดอยู่ในอันดับที
1: ่
0: 1แล้วก็รองลงมาเป็นอันดับ2รองลงมาเป็นอันดับ3นะคะเพราะว่าค่าคะแนนของแต่ละคนบางครั้งเราอาจจะเจอค่าคะแนนที่ได้เท่ากันใช่ไหมลูกถ้าได้เท่ากันก็แสดงว่าลูกมีทักษะและความสามารถ2ด้านในค่าที่เท่ากันนะคะก็มองดูว่ามันมีอาชีพไหนอีกที่เราสนใจอยู่ในนั้นนะคะมาดูผลผลการวิเคราะห์นักเรียนที่ได้อักษรย่ออันดับ1อักษรย่ออันดับ1อักษร R ที่อยู่ในอันดับที่1มีไหมคะลูกค่าคะแนนที่อยู่ในอันดับ1มีไหมลูกไม่มีเลยเหรอมีไหมครับมีมีนะคะค่าคะแนนสูงสุดอยู่ในอักษร R ของ
2: เบอร์เกอร์เลือกอะไร
0: เบอร์เกอร์นะคะเบอร์เกอร์ได้อักษร R คะแนนสูงสุดมีอาชีพที่สอดคล้องกับอักษร R ก็คือวิศวกรช่างเทคนิคนักบินประมงป่าไม้เกษตรช่างฝีมือช่างเครื่องยนต์ช่างเจรไนช่างเชื่อมของเบอร์เกอร์ทุกคนฟังเพื่อนก่อนมาดูของเบอร์เกอร์สูงสุดคือ R เบอร์เกอร์ชอบอาชีพอะไรคะสนใจอาชีพอะไรลูกในอักษร R
3: วิศวะกับประมงครับ
0: วิศวกรกับ
3: ประมงครับ
0: ประมงนะคะวิศวกรกับประมงตรงไหมกับที่เบอร์เกอร์ชอ
3: บ
0: ผลที่ออกมาคือตรงไหมคะ
3: ตรงครับ
0: ตรงนะคะนี่คือตัวอย่าง1คนแล้วเก่งมากค่ะนั่งลงลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยต่อไปอาชีพสอดคล้องกับบุคลิกภาพอักษร I อันดับ1มีไหมลูกยกมือค่ะอักษร I อันดับ1อักษร I อันดับ1กรุณายืนที่ตัวเองค่ะ
4: ยืนจ้ะ
0: ยืนค่ะยืนอักษร I อันดับ1บอกคุณครูหน่อยว่าอาชีพที่ลูกชอบอยู่ในนี้ไหมมีอาชีพอะไรลูกอาชีพอะไรครับตรงกับเราไหมลูกตรงอาชีพอะไรครับนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมลูกนักวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปค่ะมีไหมลูกมีไหมยังไม่มียังไม่มีนั่งก่อนต่อไปอาชีพอะไรลูก
5: อาชีพแพทย์ครับแล้วก็เภสัชกรครับ
0: แพทย์แล้วก็เภสัชอันนี้ตรงไหมลูก
5: ตรงครับ
0: ตรงกับใจเราเป้าหมายของเราใช่ไหม
5: ใช่ครับ
0: เก่งมากต่อไปครับ

0: อาชีพอะไรลูก
1: นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ครับ
0: นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ตรงไหมคะ
1: ตรงครับ
0: ตรงนะคะเก่งมากต่อไปครับ
2: นักฟิสิกส์ครับ
0: นักฟิสิกส์ตรงไหมลูก
2: ตรง
0: ตรงไหมครับตรงกับความต้องการโอเคเก่งมากต่อไปค่ะ
3: สีเทคนิคค่ะ
0: อะไรนะลูก
3: นักรังสีเทคนิคค่ะ
0: นักรังสีเทคนิคชอบไหมคะ
3: ค่ะ
0: ตรงใช่ไหมลูก
3: ค่ะ
0: ค่ะเก่งมากต่อไปค่ะ
4: แพทย์ค่ะ
0: แพทย์ตรงไหมคะ
4: ตรงค่ะ
0: ตรงค่ะต่อไปสุดท้ายลูกค่ะนักวิทยาศาสตร์นะคะตรงไหมคะ
5: ตรงค่ะ
0: ตรงเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยกลุ่มไอนะคะต่อไปอักษรเอสอักษรเอสใครได้อันดับหนึ่งมีไหมอันดับหนึ่งสองสามสี่มีสี่คนนะคะอักษรเอสอาชีพอะไรลูก
6: นักประวัติศาสตร์ครับ
0: นักประวัติศาสตร์ชอบไหม
6: ชอบครับ
0: ชอบตรงไหมคะ
6: ตรงครับ
0: ตรงโอเคค่ะเก่งมากต่อไป
7: ผู้จัดการโรงแรมค่ะ
0: ผู้จัดการโรงแรมชอบไหมลูก
7: ชอบค่ะ
0: เก่งมากค่ะต่อไป
8: พยาบาลค่ะ
0: พยาบาลนะคะคะแนนตรงไหมคะ
8: ตรงค่ะ
0: ตรงกับความต้องการของเราใช่ไหม
8: คะ
0: เก่งมากค่ะต่อไปลูก
7: พยาบาลค่ะ
0: พยาบาลตรงไหมคะ
8: ตรงค่ะ
0: ตรงนะคะอันดับหนึ่งเก่งมากค่ะต่อไปดูซิตรงกับใครบ้างอักษร C มีใครลูกอันดับหนึ่งของอักษร C อักษร C มีสองคนสองคนเชิญครับ
9: เจ้าหน้าที่งบประมาณครับ
0: เจ้าหน้าที่อะไรนะ
9: หน้าที่งบประมาณครับ
0: เจ้าหน้าที่งบประมาณ
9: ครับ
0: เกี่ยวกับการเงินใช่ไหม
9: ใช่ครับ
0: ชอบเหรอลูก
9: ชอบครับ
0: เก่งมากค่ะตรงใช่ไหมคะ
9: ตรงครับ
0: ตรงต่อไป
10: นักวิเคราะห์การเงินครับ
0: นักวิเคราะห์การเงินชอบเหรอลูก
10: ชอบครับ
0: โอ้โหหายากนะเนี่ยเก่งมากค่ะนี่ตรงไหมลูกตรงไหมตรงนะต่อไปค่ะ
11: ตรงค่ะได้อาชีพนักบัญชีค่ะ
0: นักบัญชีชอบใช่ไหมคะเก่งมากสายนี้จะไปค่อนข้างเกี่ยวกับอะไรลูกการเงินบัญชีตัวเลขนะคะมีความถนัดทางด้านนี้ต่อไปอักษร E ใคร E อันดับหนึ่งใคร E อันดับหนึ่งโอ้โหหลายคนนั่งตอบตรงที่โต๊ะนั่งตอบตรงที่โต๊ะตัวเองนะคะอันดับหนึ่งคือ E อาชีพอะไรที่ลูกได้อันดับหนึ่งในใจลูกอะไรลูกตอบเลยก็ได้ผู้บริหารนะคะต่อไปผู้พิพากษากับทนายคะนักธุรกิจกลุ่มสุดท้ายลูก
12: ตรงครับนายธนาคารครับ
0: นายธนาคารโอ้โหชอบการเงินเหรอลูก
12: ครับ
0: เก่งมากมีอีกไหมลูกหมดแล้วส่วนใหญ่สาย E นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเงินการธนาคารผู้บริหารใช่ไหมคะผู้บริหารผู้จัดการอะไรพวกนี้นะคะอัยการผู้พิพากษาต่อไป A อักษร A ลูก1 2 3 4 5 6อักษร A ส่วนใหญ่เชิญค่ะ
13: ศิลปินค่ะ
0: ศิลปินนะคะ
14: นักเขียนการ์ตูน
0: นักเขียนการ์ตูนนักดนตรี
15: นักถ่ายภาพค่ะ
0: ช่างถ่ายภาพอะไรอีกลูก
15: นักออกแบบแล้วก็นางแบบค่ะ
0: นักออกแบบแล้วก็นางแบบชอบใช่ไหมคะเก่งมากเดี๋ยวคุณครูจะดูว่าอนาคตนักเรียนของเราจะเป็นไปตามที่ชอบหรือเปล่านะคะมาดูเมื่อกี้เราได้สะท้อนผลของการทำแบบทดสอบไปแล้วนะลูกทีนี้มาสรุปพร้อมกันคุณครูขอเชิญตัวแทน

0: นกลุ่มที่ชอบอาชีพต่างๆนะคะเชิญมาข้างหน้าเรียงตามลำดับไหมลูก
1: เด่นสุดเป็นหูดาว
0: อาของใครอาของใครของใครอาลูก
2: ใครสี่ใครสี่
0: อักษร
2: ใครสามใครสี
0: ่เด่นลูกอักษรอาอยู่ไหนลูก
3: อะไรเขาเรียนตามอักษรเออา
0: อักษรอา
3: หูเอค
0: ่ะอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆตัวแทนกลุ่มสรุปให้หน่อยว่าอักษรที่ลูกได้คืออะไรแล้วก็ตรงกับสิ่งที่ลูกทำแบบทดสอบมาหรือไม่นะคะเชิญกลุ่มสองก่อน
4: หนูได้ A ค่ะก็คือเป็นนักออกแบบแล้วก็นางแบบค่ะส่วนอันดับ2หนูได้เป็น E ค่ะก็เลยได้เป็นครูค่ะที่หนูเลือกมาในวันนี้เป็นครูนาฏศิลป์ค่ะ
0: ครูนาฏศิลป์ใช่ไหมลูกจำได้ไหมเนี่ยเป็นครูนาฏศิลป
4: ์ได้ค่ะนิดหน่อยอ
0: ยากดูไหมอยากดูไหม
5: อยาก
0: ขอนิดนึงให้เพื่อนปลายทางได้ดูว่าอนาคตลูกอยากเป็นคุณครูนาฏศิลป์แล้วลูกจะรำได้จริงหรือเปล่านิดเดียวเพลงอะไรก็ได้ลูกก็ร้องเองเลยได้ไหมคะพอได้ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนอันนี้คืออาชีพที่ชอบในอนาคตใช่ไหมคะคุณครูนาฏศิลป์ขอให้ได้ขอให้ปังขอให้ได้อย่างที่ต้องการนะคะต่อไป อักษรอะไรลูก
6: ไอครับ
0: ของหนูอักษรไออาชีพที่ชอบคืออะไรครับ
6: ทหาร
0: ทหารใช่ไหมลูกเป็นทหารต้องมีบุคลิกลักษณะยังไง
7: ทำดีเร็ว
6: ต้องแข็งแรงครับ
0: ต้องแข็งแรง
6: ไม่เหยาะแยะครับ
0: ต้องมีวินัยใช่ไหมลูกนะคะต่อไปเก่งมากต่อไปลูก
8: อักษรไอครับ
0: ครับ
8: อยากเป็นทหารครับ
0: อยากเป็นทหารเหมือนกันชอบอะไรของทหารชอบส่วนไหน
8: ความแข็งแรงคร
0: ับ ความแข็งแรงและก็ต้องมีระเบียบวินัยด้วยนะครับความกล้าหาญนะคะเก่งมากต่อไปเชิญค่ะ
9: หนูได้อักษรตัว S ค่ะ
0: เป็นไงลูกชอบอาชีพอะไรคะ
9: ชอบอาชีพยูทูบเบอร์ค่ะ
0: ยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะมีอาชีพเดียวใช่ไหมอาชีพอื่นมีไหม
9: ค่ะอาชีพเดียวค่ะ
0: ตรงไหมลูก
9: ตรงค่ะ
0: ตรงกับที่ชอบนะคะเก่งมากต่อไปลูก
10: ของหนูได้อักษร A ค่ะ
0: อักษร A อักษร A ทั้งคู
11: ่ใช่
0: ครับใช่ไหมคะชอบอะไรในอักษร A อาชีพอะไรคะ
10: ครูสอนศิลปะค่ะ
0: ครูสอนศิลปะนะคะคุณครูแต่งตัวมาเรียบร้อยเลยวันนี้นะคะอีกท่านหนึ่งอีกคนหนึ่งค่ะเชิญค่ะ
12: ส่วนของผมนะครับชอบนักเขียนการ์ตูนครับ
0: นักเขียนการ์ตูนชอบใช่ไหมคะ
12: ชอบครับ
0: อยู่ในสายของศิลปะนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญค่ะขอให้สมหวังกับการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะนักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างพอใจในกิจกรรมนี้ไหม
5: พอใจค่ะ
0: ตรงไหมคะ
5: ตรง
0: การทำแบบทดสอบนี้นักเรียนจำไว้นะคะว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่เราได้ฝึกค้นหาตัวเองนะคะรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองแล้วก็นำผลที่ได้เนี่ยไปใช้ในการพิจารณาในการเลือกที่จะศึกษาต่อเพื่อไปสู่อาชีพที่ชอบนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะคะชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายสำหรับภาคเรียนนี้ฉะนั้นคุณครูก็ขอขอบคุณคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในภาคเรียนต่อไปนะคะสำหรับการงานอาชีพม.1 นะคะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: าพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งหนึ่งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการทำปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะปฐมพยาบาล First Aid FIRST AID First Aid ปฐมพยาบาลเดี๋ยวตามพี่ลิซ่าเข้าไปข้างในกันเลยนะคะที่นี่ก็คือห้องสูตรการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะน้องๆดูตรงนี้สิมีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเต็มเลยแล้วก็มียาสามัญประจำบ้านด้วยนะคะตรงนี้ก็มีตัวอย่างบาดแผลเต็มเลยดูสิน่ากลัวมากเลยบาดแผล wound wound บาดแผลตรงนู้นมีหุ่นนอนอยู่ด้วยนะคะน้องๆดูสิหุ่นมีเอาไว้เรียนรู้ว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะน้องๆมีศีรษะคออกลำตัวท้องแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแขนแล้วก็มือนะคะแล้วก็ขาแล้วก็เท้าทั้งหมดก็จะเป็นร่างกายของเรานั่นเองร่างกาย body body body เราสามารถเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะดูอวัยวะภายในได้ด้วยนะคะน้องๆนี่เลยอวัยวะภายใน organ organ organ อวัยวะอวัยวะภายในของเรานะคะก็จะมีหัวใจปอดลำไส้กระเพาะอาหารตับแล้วก็ไตนะคะมีเยอะมากเลยแต่ว่าหน้าที่แตกต่างกันไปเลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาพี่เจ้าหน้าที่ตรงนู้นกันเลยดีกว่าไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่นุ่นค่ะ
0: พี่นุ่นนะคะน้องๆหนูอยากรู้ว่าทำไมสถาบันเด็กถึงมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลหรอคะ
1: ที่สถาบันเด็กอะค่ะมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลไว้นะคะสำหรับสอนเด็กๆที่จะช่วยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาที่เกิดบาดแผลที่เล็กๆน้อยๆเช่นบาดแผลหกล้มน้ำร้อนลวกนะคะ
0: ดีเลยค่ะงั้นวันนี้ช่วยสอนลิซ่าวิธีการทำแผลแบบง่ายๆได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะนี่วันนี้จะให้ลิซ่าเป็นแผลอะไรดีนะนั้นวันนี้ลิซ่าเป็นแผลหกล้มแล้วเป็นแผลถลอกดีไหมคะ
0: ได้เลยค่ะน้องๆชอบกับพี่ลิซ่ามากเลยเพราะพี่ลิซ่าชอบเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าพี่ลิซ่าไม่ระวังเองอุบัติเหตุaccident accident accident อุบัติเหตุน้องๆพี่ลิซ่าเป็นแผลเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำแผลถลอกแบบถูกต้องให้น้องๆดูกันนะคะ wound care wound care wound care ทำแผล
1: มาแล้วค่ะชุดอุปกรณ์ทำแผล
0: ขอบคุณค่ะเริ่มต้นจากการทำความสะอาดแผลสะอาดนะคะน้องๆสะอาด clean clean clean สะอาดน้องๆจำไว้นะคะว่าตอนที่เราทำความสะอาดแผลเราจะใช้น้ำเกลือหรือว่าน้ำที่สะอาดนะคะแบบน้ำในขวดนี้ได้เลยอย่าใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะน้องๆเราก็ล้างแผลแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้สำลีในการซับรอบๆแผลนะคะให้แห้งๆเลยพอเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ยาฆ่าเชื้อนะคะทาไปรอบๆแผลน้องๆห้ามทาบนแผลนะคะไม่งั้นมันอาจจะกัดแผลทำให้เกิดหนองขึ้นมาได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้องๆ
2: ง่ายใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพี่นุ่นจะสาธิตขั้นตอนการช่วยชีวิตการทำ CPR ที่ถูกต้องให้ดูนะคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะคะน้อง
1: ๆก่อนอื่นเลยเมื่อเจอเป็นคนเป็นลมหมดสติเราต้องปลุกเรียกคุณเขาไม่ตื่นเราต้องตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนเป็นลมหมดสติค่ะ
1: ถูกแล้วต่อไปนะคะเราก็จะต้องเชยคางเขาดูว่ามีอาหารอยู่ในปากหรือเปล่าถ้าไม่มีอาหารนะคะเราก็ต่อไปเราทำการ CPR ด้วยการวัดจุดนะคะจากชายคางลงมาจนถึงสะดือจากนมจนถึงนมอีกข้างหนึ่งเราจะเจอจุดตรงกลางวางมือที่ไม่ถนัดลงไปกดแล้วก็มือที่ถนัดกระชับขึ้นลงไป

0: แล้วก็ท่านั่งนะคะที่ถูกต้องต้องนั่งอยู่ข้างลำตัวของผู้เป็นลมหมดสติแขนตึงวิธีการนับนะดูนะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราทำได้ครบ100ถึง120ครั้งแล้วเราก็ต้องเช็คดูว่าเขาอ่ะฟื้นคืนชีพหรือยังมีสติขึ้นมาหรือยังถ้ายังเรายังต้องตะโกนต่อนะแล้วเราก็ต้องปั๊มต่อจนกว่าที่จะมีคนมาช่วยหรือว่ากู้ภัยจะมา
1: โอเคเลยค่ะแล้วเบอร์ที่สำคัญนะคะที่น้องๆควรที่จะจำเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็คือเบอร์1669นะคะน้องๆจำไว้ให้แม่นๆเลยนะคะเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดและที่สำคัญห้ามนำการทำ CPR ไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
2: First Aid FIRST AID First Aid ปฐมพยาบาล Wound WOUND Wound บาดแผล Body BODY Body ร่างกาย Organ ORGAN Organ อวัยวะ Accident ACCIDENT Accident อุบัติเหตุ Wound Care WOUND CARE Wound Care ทำแผล Clean CLEAN Clean สะอาด
1: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
4: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: American.
1: American.
0: American.
1: American.
0: That's right. So what about the next one? The next one. What is it?
2: France.
0: Yes, that's right. France.
1: France.
0: One more time. France.
1: France.
0: Of France. It's okay. France or France. It's okay. So what is the nationality of France?
1: France.
0: French.
1: French.
0: Okay. French.
1: French.
0: One more time. French.
1: French.
0: Okay. The next one. The next one. The green, white, and red. Okay. Okay, everyone listen carefully. Italy.
1: Italy.
0: One more time. Italy.
1: Italy.
0: Okay, Italy. What about the nationality of Italy?
1: Italy.
0: Italian.
1: Italian.
0: One more time. Italian.
1: Italian.
0: That's right. Next one. Okay, how to pronounce this word? Germany.
1: Germany.
0: Germany.
1: Germany.
0: The nationality is German.
1: German.
0: Okay, the short one. German.
1: German.
0: And the last?
1: Spain.
0: Spain. Spain. So.
1: Spain.
0: One more time. Spain.
1: Spain.
0: And the nationality is Spanish.
1: Spanish.
0: One more time. Spanish.
1: Spanish.
0: Okay, that's right. The next activity is about let's do survey. I would like all of you have to pick up. Let me see. Okay. You will give, I give you the fact like this. I give you the fact like this. Okay. You have to random. Like you have to close your eyes and pick your nationality. Today you have to ask your friend about their nationality and you have to tell them about your nationality too. So the students on the LTV 7, three of you will get random facts from me. สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยเลือกนะคะสัญชาติของนักเรียนนะคะให้สำหรับนักเรียน3ท่านแรกที่จะสัมภาษณ์เพื่อนนะคะและก็บอกสัญชาติของตัวเองนะคะเราจะมีใบงานประกอบด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำใบงานนะคะหรือว่ากิจกรรม Let's Do Survey ให้เราเลือกสัญชาติของเราก่อนว่าเราจะได้สัญชาติอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูจะเลือกให้นักเรียนปลายทางก่อนโอเคไหมขอคุณครูสุ่มให้นักเรียนปลายทางนะคะทั้งหมด3คนด้วยกัน Student on the LTV 7, are you ready? I will pick up to you 3 person. The first one going to use this fact. The first one. นักเรียนคนแรกนะคะจะได้ธงสัญชาตินี้ให้นักเรียนเตรียมตัวว่านักเรียนจะ present ตัวเองอย่างไรนะคะนี่คือสัญชาติของนักเรียนนะ The first one. The second one. This fact.This for you, the second one. Okay, นะคะ okay. And the third one. I would love you to choose this fact. Okay. The third one. Okay. อันนี้คือนักเรียน3ท่านแรกนะคะสำหรับการสุ่มส่วนนักเรียนคนอื่นๆที่เหลือนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนก็สามารถสุ่มเลือกตามที่นักเรียนถนัดหรือว่าสนใจที่จะออกเสียงนั่นเองแต่นักเรียนต้นทางทุกคน it's your turn now okay everyone นักเรียนเอายางที่ครูรัดไว้ให้ออกก่อนนะคะแล้ววางไม้ธงไว้บนโต๊ะทุกคนจะต้องจับธงของตัวเองนะคะว่าจะได้สัญชาติอะไรวางไว้ก่อนเลยวางไว้ก่อนเลยวางไว้ในตำคนรู้ว่ามันอยู่ตรงไหน and then go fiveกู5เหรียญทอง Are you ready Are you ready โอเควางไว้ก่อนนะคะวางไว้ก่อนโอเค and everyone close your eyes close your eyes close your eyes close everyone close your eyes หลับตาค่ะ close your eyes โอเค and then could you please pick your factเลือกแค่1ธงนะคะหลับตาไว้ก่อนหลับตาหลับตาแล้วหยิบขึ้นมาเลยนะคะเราจะสุ่มแบบไม่

0: ือกเลยโอเคใครหยิบได้แล้วห้ามเปลี่ยนนะคะเงื่อนไขคือห้ามเปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอเคโอเคนะคะโอเคใครได้แล้ว everyone eyes on me โอเค student every time I said eyes on me everyone have to say eyes on you do you understand every time I say eyes on me you have to say eyes on you okay do you understand okay let's try everyone eyes on meYou have to say eyes on you. Okay, listen again. Eyes on me. Okay. Did you get your fact already? เดี๋ยวเราได้ธงของเราแล้วใช่ไหมคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูอธิบายเป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งนักเรียนเลือกธงของตัวเองเรียบร้อยให้ถือเอาไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อระบุสัญชาติที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้โอเคและวิธีการถามนะคะเดี๋ยวเราจะได้มีการถามเพื่อนนะคะวิธีการถามคำถามแรกนะคะดิฉันจะถามว่า Where are you from Everyone where are you from I'm from Sure you are from Thailand but today you are not from Thailand right because you have your fact rightก่อนที่นักเรียนจะตอบนักเรียนชำเลืองที่ธงชาติของตัวเองที่ตัวเองได้นะคะว่าตัวเองได้ประเทศอะไรนักเรียนก็ตอบว่า I am from let's check for example I got Thailand could you please ask me this question. Thank you. I am from Thailand. Next question. Can you read it for me? What is your nationality? Okay. I am Thai.Do you understand?
1: Yes.
0: Okay, you have to follow the country. And the next one is nationality. Do you understand? I hope you understand this one. Okay. The next. Okay, look at the picture. I will give you some example. Everyone eyes on me. Everyone's eyes on me.One more time. Everyone, eyes on me.
1: Eyes on me.
0: Thank you. Okay. สำหรับนักเรียนที่จะเป็น A นะคะครูจะสั่งว่าจะต้องถามและตอบอย่างไรเมื่อเราเข้ามาจับคู่กันเดี๋ยวเราจะได้สัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะตามใบงานที่ครูให้ไปเนาะแต่ก่อนที่จะสัมภาษณ์ครูอยากให้นักเรียนลองมาทดสอบและสาธิตให้นักเรียนปลายทางหรือเพื่อนๆปลายทางของเราได้ดูก่อนเข้าใจนะคะโอเคThe first question is, Where are you from? One more time,
1: Where are you from?
0: วิธีการตอบตอบว่า I'm from Thailand. เราดูจากภาพนะคะว่าเขาเป็นผู้หญิงสัญชาติไหนนะคะต่อไป number two นะคะ question number two
1: What is your nationality?
0: Okay, one more time. What is your nationality?
1: What is your nationality?
0: That's right. You follow by the nationality. วิธีตอบคือตอบว่า I am Thai. That's right. So, what about... Look at the picture first. We will talk about the lady in the red dress. Okay? Where is she from? What do you think? Where is she from?
1: China.
0: That's right. She's from China.So, what is her nationality? She's Chinese. That's right. Okay. Next one. Look at the picture. Look at the man. Okay. Where is he from?

0: He's from Korea. That's right. What is his nationality? He's Korean. That's right. Okay. The next. Now it's your turn, everyone. You have to check about your fact. You have to check the name of the country. You have to check about your nationality that you get. And then let's see the worksheet. Could you please share your worksheet with your friend? Share it with your friend. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Let's check about the instruction. The instruction. ดูที่คำสั่งนะคะ Okay. Everyone read together. Instruction. Okay. Pick five friends. Pick five friends and write about them. Before writing, you have to go survey your friend. Like you have to ask them, like, what is, where are you from? And what is your nationality? And you can remember your answer. After that, you come to your table and note it on the paper. Do you understand? First thing, you have to go to your friend and ask them, where are you from? What is your nationality? Then you remember and come back to your seat and write down the answer. Do you understand?
1: Yes.
0: อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะเลือกที่จะเดินไปสัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะที่ได้สัญชาติต่างๆประมาณ3ถึง5คนนะคะขึ้นอยู่กับว่าเวลาตอนนี้นะคะขึ้นอยู่ความเหมาะสมของเวลา3คนอย่างน้อย3คนถึง5คนนะคะเวลาถามนะคะถามยังไงถามแบบตัวอย่างที่คุณครูให้มานะคะจากนั้นนักเรียนก็จำคำตอบของเพื่อนแล้วค่อยมาบันทึกเอาไว้ก็เราจะออกมานำเสนอนะคะให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งคำถามก็คือคำถามข้างต้นที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะส่วนในใบงานเนี่ยคุณครูแค่ไกด์นะคะไกด์มาให้ว่าควรจะถามอะไรและควรที่แนวทางในการตอบจะตอบอย่างไรนะคะก่อนที่นักเรียนจะสามารถบันทึกข้อมูลตรงนี้ได้นักเรียนจะต้องไปทำกิจกรรมเซอร์เวย์ก่อนถูกต้องไหมอ่ะโอเค now it's your turn so อยากได้ตัวอย่างนักเรียนก่อนนะคะอ่ะขอตัวอย่างนักเรียน2คนนะคะออกมาถามคำถามเพื่อนนะคะเกี่ยวกับสัญชาติเดี๋ยวครูเลือกเดี๋ยวคุณครูช่วยคุณครูจะกลับไปที่สไลด์คำถามนะคะคำถามแรกโอเคใครคิดว่าตัวเองถามได้ตอบได้มีไหมโอเคสองคนสองคนนี้นะ Sana please Sana please and okay everyone welcome your friend here ปรบมือหน่อยค่ะออกมาเลยลูกออกมาโอเค I will give you first example who want to be the first one ใครจะถามก่อนคะใครจะเป็นคนถามก่อนเดี๋ยวดูถามก่อนนะประภาวินถามก่อนประภาวินถามว่า where are you from หนูได้เอาธงมาด้วยเปล่าไปหยิบธงมาก่อนเลยเอาธงสุทันมาโอเคนะคะทีนี้เมื่อนักเรียนได้ธงชาติมาแล้วนักเรียนต้องรู้แล้วว่าออกเสียงอย่างไรนะคะทั้งชื่อประเทศและชื่อสัญชาติซึ่งนักเรียนสามารถทบทวนได้จากใบความรู้ที่ครูให้ไปเนาะโอเค it's easy one หนูถาม where are you from and then you say I'm from that's right okay the first question พร้อมนะคะ
2: where are you from
3: I am from Thailand
0: okay that's right the second question okay the second question is what is your nationalityและเราก็ตามด้วย I am yeah, that's right
2: What is your nationality
3: I am Thai
0: okay เดี๋ยวเราจะฟัง

0: I am Thai.
1: Okay, clap your hand for your friend. Okay, thank you so much. Take the seat first. Okay, คำนี้นะคะที่นักเรียนอาจจะออกเสียงยากหน่อยคือคำว่า nationality. Everyone repeat after teacher, nationality.
2: Nationality.
1: Okay, nationality. Now it's your turn. You have to ask five friends. ค่ะพยายามถามเพื่อนกลุ่มอื่นๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มของตัวเองก็ได้นะคะโอเค Are you ready?
2: Yes.
1: Okay, take your time.

0: Okay, everyone's time up. Put your pen down and eyes on me. One more time, eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Okay, เมื่อสักครู่นะคะนักเรียนได้ถามและตอบเกี่ยวกับสัญชาติของตนเองแล้วถูกต้องไหมคะขั้นตอนต่อไปจากใบงาน My Friends Nationalities ก็คือเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะออกมาสาธิตวิธีการบรรยายถึงสัญชาติของเพื่อนก่อนหน้านี้เราบรรยายสัญชาติของเราแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้ตัวแทนออกมาแนะนำสัญชาติของเพื่อนเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางหรือเพื่อนๆปลายทางนั่นเองนะคะโดยแต่ละคู่เดี๋ยวครูจะให้เตรียมตัวแต่ละกลุ่มให้เลือกเพื่อนออกมานะคะกลุ่มละ3คนนะคะโดยคนแรกก็จะแนะนำเพื่อนคนที่1และคนที่2นะคะและคนที่2ก็จะแนะนำเพื่อน2คนถัดไปนะคะแบบนี้เดี๋ยวเอาตัวอย่างก่อนดีกว่าขอตัวอย่างก่อนใครจำสัญชาติของเพื่อนได้แล้วบ้างโอเคป่ะใครอีกดูสัมภาษณ์ใครไปแล้วบ้างค่ะขอ3คนที่สัมภาษณ์กันและกันแล้วบ้างมา3คนมาเลยค่ะมาเลยนักเรียนเตรียมกันก่อนนะ3คนคุณครูขอ3คนเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังอีก1ครั้งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนไกด์ไลน์ให้นะคะใบงานนี้บอกว่าวิธีที่เราจะบรรยายเนี่ยมีทั้งหมด3ประโยคด้วยกันยกตัวอย่างเช่นใครจะมาเป็นลาริสาให้คุณครูได้ปลายฟ้าได้ไหมคะโอเคปลายฟ้า could you please come next to me please okay and take your microphone with you microphone okayOkay, I will ask you the basic questions. Okay, are you ready? What is your fact? What is your fact? เอาธงของตัวเองมาด้วยครับ Okay, ธงของหนู Okay, I will ask you. Are you ready? Okay, where are you from?
2: I'm from Germany.
0: So what is your nationality?
2: I'm German.
0: You're German? Oh, nice to meet you.Everyone, this is my friend, Baifa. She is from Germany. She is German. Grab your hand for her, please. Okay. Thank you so much for your time. แบบนี้นะคะนี่คือลักษณะตัวอย่างที่นักเรียนจะบรรยายนะคะนักเรียนไม่ต้องถามเพื่อนแล้วนักเรียนแค่เดินขึ้นมาบนหน้าชั้นกับคุณครูนะคะและบรรยายเพื่อนให้คุณครูและนักเรียนปลายทางฟังร่วมกันเท่านั้นเองนะคะโอเค Who wants to be the volunteer ใครจะเป็นอาสาสมัครในการบรรยายเพื่อน Raise your hand if you want to speak English โอเคครับเชิญครับคนแรก And then you can pick your friend โอเค pick your friend เลือกเพื่อน1คนที่เราสามารถบรรยายได้ว่าเขามาจากไหนและมีสัญชาติอะไรค่ะใครก็ได้ค่ะ Whoever you wantYour best friend. Okay, just come. สองคนเหรอคะโอเคได้ค่ะได้มาเลย

0: มาเลยค่ะพร้อมไหมโอเคครับขยับมาข้างหน้าเลยเชิญเลยครับ
1: Where are you from?
2: I'm from Korea.
1: What is your nationality?
2: I'm Korean.
1: This is my friend. He named Big Bong. He from Korea. He is Korean.
0: Okay, clap your hand for your friend. Good job. Thank you. So, ขออีกหนึ่งคู่ Only one pair. Only one pair. นักเรียนพยายามนะคะพูดภาษาอังกฤษถ้าเกิดนักเรียนไม่มีอาสาคุณครูจะเลือกเองนะโอเคไหมวันนี้คุณครูเป็นคนชอบเลข6 Who is number 6? Who is number 6? โอเคโอเค Where's your friend? คนที่หนูสัมภาษณ์คือใครคะโอเคออกมาเลยครับผมออกมาเลยขออีกหนึ่งคู่นะคะให้ครูทวนให้ไหมโอเคเชิญครับ
3: Where are you from?
2: I'm from Korea.
3: What is your nationality?
2: I'm Korean.
3: My friend is Tom.
0: He is from Korea. He is
3: Korean.
0: Okay, clap your hand for your friend. Good job. Thank you so much. Give me five.ค่ะโอเคค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะในการสัมภาษณ์นะคะเรื่องของชื่อประเทศและสัญชาติของเพื่อนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามา wrap up นะคะหรือสรุปบทเรียนกันหน่อยนะคะวันนี้คุณครูมีคำถามนะคะจะมาถามนักเรียนนะคะลองสังเกตคำถามดู Which is the most beautiful country in your opinion? Which is the most beautiful country in your opinion? ในความคิดของนักเรียนเนี่ยประเทศไหนที่มีความสวยงามที่สุดเลย So which city would you like to visit and why แล้วประเทศอะไรเมืองอะไรที่นักเรียนอยากไปและทำไมคะตอบได้ไหม Japan you like to go to Japan why it is beautiful okay you can group 6ตอบคุณครูเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะเดี๋ยวครูถามแล้วหนูตอบแบบเมื่อกี้นะคะเมื่อสักครู่เลยจับไมค์ใช่แล้วจับไมค์เลยค่ะ Stand up please okay I will ask you the question
4: Japan
0: I will ask you first which is the most beautiful country in your opinion
4: Japan
0: so why
4: Beautiful.
0: It's beautiful. Why? Where is beautiful? What is a city?
4: Fuji.
0: Oh, you like Fuji Mountain, right? Okay, you can say, I like Fuji Mountain.
4: I like Fuji Mountain.
0: Okay, clap your hand for your friend. คุณครูเชื่อว่านักเรียนนะคะก็มีประเทศนะคะในฝันของตัวเองที่ตัวเองอยากจะไปนะคะสำหรับคุณครูนะคะ I really love Thailand because I think Thailand is the most beautiful country in the world so the next episode we are going to talk about a big family tree and the thing that you have to prepare is the worksheet number 6 and worksheet number 7สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสำหรับบทเรียนถัดไปนะคะก็คือใบงานที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะโอเคบทเรียนจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้นักเรียนปลายทางติดตามนะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมนะคะผ่าน www.dltv.ac.th วันนี้นักเรียนทำได้ดีมาก Everyone you are very good today I hope you practice your English more and more to get better in English every dayOkay, everyone, thank you for your attention. Hope to see you again next time. Bye-bye.
5: Thank you, the teacher.

ได้ทั้งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีสวนสัตว์ Zoo Z-O-O Zoo สวนสัตว์วันนี้นะคะพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่เลยพี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องๆแล้วนี่เลยพี่ลิซ่าได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคะตั๋ว ticketT-I-C-K-E-T Ticket ตั๋วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปกันเลยน้องๆดูสิว่าพี่ลิซ่าเจออะไรใช่แล้วมันคือขนนกนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมว่านกชนิดไหนถึงมีขนนกสีชมพูแล้วก็สีขาวเดี๋ยวเราไปตามหาดูกันดีกว่าไปอุ๊ยนี่ไงนกฟลามิงโกนก bird b i r d bird นกน้องน้องรู้ไหมว่าตอนที่ฟลามิงโกเกิดมานะคะจะมีขนเป็นสีเทาซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าจะมีสีขาวอยู่นิดนึงแล้วพอโตขึ้นขนก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูบนขาวนะคะตามอาหารที่มันกินเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วน้องๆลองสังเกตดูนะคะว่าฟลามิงโกมีจุดเด่นคืออะไรใช่แล้วขายาวๆของฟลามิงโกนั่นเองแล้วถ้าน้องสังเกตดีๆนะคะขาของฟลามิงโกจะงอไปด้านหลังแต่ขาของเราจะงอไปข้างหน้าแบบนี้

น้องๆเห็นเกาะฝั่งนู้นไหมตอนนี้พี่ลิซ่ากำลังจะนั่งแพไปเกาะลีเมอร์นะคะเหมือนเราจะได้ผจญภัยกันเลยผจญภัย adventure a d v e n t u r e adventure ผจญภัยพี่ลิซ่าพร้อมแล้วน้องๆพร้อมกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปตอนนี้พี่ลิซ่าก็อยู่บนแพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่มีอาหารไปป้อนลีเมอร์ด้วยแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่แมสแล้วก็ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆสังเกตเห็นไหมว่าจุดเด่นของลีเมอร์คืออะไรนี่ใช่แล้วหางยาวๆของน้องนั่นเองหาง tail T A I L tail หางลีเมอร์จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลลิงนะคะน้องๆแต่ว่าจะมีหน้าที่เป็นทรงคล้ายๆกับหมาจิ้งจอกเลยแต่ว่าจะมีจมูกยาวๆตาโตๆแล้วก็ขนนุ่มฟูมากเลยนะคะน้องๆ

น้องๆเมื่อกี้มีลิเมอร์มาเกาะไหล่พี่ลิซ่าด้วยถ้าน้องๆมาเที่ยวเกาะลิเมอร์นะคะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยนะคะถ่ายรูป take a photo T A K E A P H O T O take a photo ถ่ายรูป

0: แล้วตอนนี้พี่ลิซ่าก็ได้พามาหาเจ้ายักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกานะคะนั่นก็คือเจ้าแรดนั่นเองนี่น้องๆสังเกตเห็นจุดเด็ดของเจ้าแรดไหมคะว่าเป็นตรงไหนใช่แล้วแรดจะมีนออยู่ด้านหน้านะคะเอาไว้ป้องกันตัวเองเห็นตัวใหญ่แบบนี้แรดเป็นสัตว์กินพืช นะคะไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบไม้หรือว่าผลไม้พืชและ PLANT plant พืชวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยแล้วน้องๆล่ะได้เห็นสัตว์หลายชนิดเลยมีตัวไหนเป็นตัวโปรดไหมคะเหมือนกันเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย
1: Zoo Z O O Zoo สวนสัตว์ Ticket T I C K E T Ticket ตัว Bird B I R D Bird นกAdventure A-D-V-E-N-T-U-R-E Adventure ผจญภัย Tail T-A-I-L Tail หาง Take a photo T-A-K-E A-P-H-O-T-O Take a photo ถ่ายรูป Plant P-L-A-N-T Plant พืช
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์มันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2 อย่างเนี่ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทำในอาหารมันได้ทุกอย่างเลยครับ
2: อาหารไร้ขีดจำกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำการเสริมหรือการกินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนคือในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นนิยามของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดค่ะ

0: การปรุงอาหารในครัวเรือนถือเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตของทุกวันนี้และแน่นอนว่าทุกๆครัวเรือนจะต้องมีวัตถุดิบของตนเองเอาไว้ติดบ้านเพื่อปรุงอาหารเชื่อเหลือเกินว่าในแต่ละบ้านจะต้องมีวัตถุดิบอยู่หนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้วัตถุดิบชนิดนั้นก็คือไข่นั่นเองครับเมนูในวันนี้จะมีวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารก็คือไข่ซึ่งไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มีชื่อเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งจะเอามาปรุงในรูปแบบแกสโทรโนมีนั่นเอง
1: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินค่ะมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลย
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบไข่ไก่อารมณ์ดีมารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆเมนูแรกในวันนี้ไข่ความสามสหายซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟปัญญานั่นเอง
2: สวัสดีค่ะชื่อปัญญานะคะจากร้านกล่องคำอาหารพื้นเมืองแม่ริมค่ะเสน่ห์ของอาหารเหนือนี่ก็จะมีเป็นพวกเครื่องแกงอะค่ะส่วนผสมของเครื่องแกงไม่ว่าจะเป็นหอมแดงหรือว่ากระเทียมกะปิหรือว่ามะแขวนมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ทางดังเลยก็จะมีเห็ดถอบค่ะจะเป็นเห็ดกลมๆเล็กๆกรอบๆเนี่ยค่ะหาทานได้ยากมากแต่ว่าถ้ามาที่ร้านนี้ก็มีนะคะโครงการแกสโตรโนมีเนี่ยจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วนี่จบมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเห็นตามหน้าเพจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสนใจเพราะทำร้านอาหารอยู่ด้วยเนี่ยค่ะโครงการแกสโตรโนมีก็คือได้รู้เทคนิคเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การควบคุมอุณหภูมิจะได้ไปเข้าร่วมกับเชฟก็คือจะช่วยพัฒนาเมนูของเราการจัดวางจานแบบเบสิกเชฟก็จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำการจัดวางอาหารให้อย่างเงี้ยค่ะวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้โดยตรงกับที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของอาหารชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เท็กซ์เจอร์ที่ดีขึ้นที่เหมาะสมกับการรับประทานเนี่ยค่ะเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือเมนูไข่คว่ำสามสหายนะคะที่มาของไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเดิมก็คือมาจากไข่คว่ำธรรมดาก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาหารขายอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อชอบทานก็คือไข่คว่ำเขาจะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณพ่อก็แบบทานอยู่เป็นประจำแต่พอโตมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาทานได้ยากมากเลยแล้วคุณพ่อก็เลยอยากที่จะนำไข่คว่ำเนี่ยกลับมาทานอีกครั้งเพื่อให้คนที่แบบเจนเดียวกับคุณพ่อเนี่ยค่ะได้ลิ้มรสของอดีตเมื่อก่อนที่เคยทานร่วมกันมาไข่คว่ำสามสหายนี่เกิดจากโครงการแกสโตรโนมีเลยค่ะเดิมทีเนี่ยเรามีแต่ไข่คว่ำแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคะแล้วทางโครงการเนี่ยก็แนะนำว่าทำไมเราไม่ลองคิดค้นสูตรใหม่ๆดูโดยใช้วัตถุดิบทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นมะแขวนเนี่ยค่ะเมนูไข่คว่ำอันที่2ของเราก็คือไข่คว่ำมะแขวนก็จะได้กลิ่นอายของทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นไปแล้วอย่างอันที่3เนี่ยก็จะเป็นไข่คว่ำที่ใช้ปลาบ้วงแทนหมูเผื่อสำหรับคนที่ไม่อยากทานเนื้อหนักๆหมูอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ทานปลาแทนแล้วก็ปลาบ้วงเนี่ยเป็นปลาของทางภาคเหนือด้วยจะได้เป็นไข่คว่ำที่รวมภาคเหนือหลายๆอย่างในจานเดียวกันที่ใช้ในเมนูไข่คว่ำของเรานี้ก็จะมีทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะโดยที่ไข่เป็ดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไข่คว่ำเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งทำให้ไข่คว่ำเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราจะใช้สำหรับชุบหน้าไข่คว่ำแล้วก็ตกแต่งจานค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีเท่าที่รู้จักเนี่ยนะคะคือไก่เนี่ยมันได้รับการเลี้ยงแบบปล่อยเล่นแข็งแรงเนี่ยค่ะทำให้ได้รับไข่ ุณภาพที่ดีออกมามีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่ทั่วไปค่ะขั้นตอนการทำไข่คว่ำนะคะขั้นแรกคือเราจะนำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่เป็ดเนี่ยไปต้มให้สุก

ครึ่งนะคะแล้วก็ควัดเนื้อไข่ออกมาผสมกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยปรุงรสให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปคลุกกับหมูสับในส่วนของไข่คว่ำออริจินอลนะคะแต่ถ้าเป็นไข่คว่ำมะแขวนก็คือจะเพิ่มมะแขวนลงไปถ้าเป็นในส่วนไข่คว่ำปลาบ้วงก็จะใช้เนื้อปลาบ้วงแทนเนื้อหมูค่ะหลังจากนั้นพอเรานำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกันใช่ไหมคะเราก็นำไปใส่กลับคืนในไข่ในเปลือกไข่เหมือนเดิม

ร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งให้ไข่สุกก่อนมันจะได้นุ่มด้านในนะคะพอสุกเสร็จเราก็จะนำไปชุบกับไข่ไก่แล้วก็คว่ำหน้าลงไปทอดค่ะแล้วก็จะได้ไข่คว่ำออกมาค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะคือไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเท็กซ์เจอร์มันเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะกรอบด้านนอกเพราะว่าเรานำไปทอดมาแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีเท็กซ์เจอร์ที่นุ่มก็คือกรอบนอกนุ่มในนั่นแหละค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีรสชาติกลมกล่อมของเครื่องเทศโดยที่จะไม่เผ็ดดังนั้นเด็กก็จะสามารถกินได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทานเผ็ดก็จะสามารถกินไข่คว่ำได้เหมือนกันค่ะกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือ1ก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อค่ะที่ได้กลับมากินอาหารที่เคยกินในสมัยก่อนสมัยตอนเรียนค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเมนูนี้ก็อยากให้ได้ลองทานอาหารโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: เมนูไข่ถือได้ว่าเป็นเมนูที่หลากหลายสามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดไข่จึงเป็นวัตถุดิบที่นิยมมีไว้ติดครัวเรือนและเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดไข่คว่ำสามสหายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีการรังสรรค์มาจากวัตถุดิบไข่ที่ผสมผสานวัตถุดิบในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าไข่จะเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไข่ที่ได้มานั้นสดใหม่และมีคุณภาพดังเช่นฟาร์มไข่ไก่ของที่นี่ที่เรียกกันว่าไข่ไก่อารมณ์ดีนั่นเอง
2: ชื่อพี่หยีนะคะเจ้าของฟาร์มกังฟูฟาร์มค่ะคือตอนแรกที่มาเลี้ยงนี่คือเราจะเข้ากลุ่มกับชุมชนทีนี้เขาไม่เห็นว่าเรามีพื้นที่เหมาะกับการที่จะเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้ามาชวนเราก็เลยว่าเออเป็นเรื่องที่น่าทำเหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเริ่มต้นที่ทำก็พี่ไปดูเล้าตัวอย่างของเกษตรกรก่อนที่เลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีเหมือนกันอย่างนี้นะคะว่าต้องทำคอกยังไงมีวิธีการที่จะต้องดูแลยังไงนะคะไปขอความรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่เขาเลี้ยงมาก่อนวิธีการเลี้ยงของเราก็ยังใช้อาหารข้างนอกอยู่แต่ว่าเราจะมีการเสริมด้วยสมุนไพรด้วยผลไม้แล้วก็ผักอะไรอย่างนี้ค่ะที่มีในสวนของเราก็จะหมุนเวียนกันไปมีแหน่บ้างมีกล้วยบ้างหญ้าเนปียอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราใช้จะพวกบัวเพชรอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่มีในสวนพยายามจะเอาวัสดุในท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นข้าวเราจะมีกลุ่มในกลุ่มที่เราทำในเกษตรกรทำนาข้าวอินทรีย์อยู่แล้วมีทำไร่ข้าวโพดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบหลายๆอย่างในพื้นที่เนี่ยเราสามารถจะหาได้อยู่อย่างหนึ่งวันเนี่ยเราจะให้อาหารเขาเนี่ยช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็คือเฉลี่ยแล้ว1ตัวเนี่ยประมาณ100กรัมต่อ1ตัวต่อวันนะคะอย่างระหว่างวันนี้ค่ะเราก็จะดูแต่ละฤดูอย่างเงี้ยว่าในสวนเราเนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรอย่างเช่นเรามีกล้วยเราก็จะเสริมด้วยกล้วยบางครั้งก็จะเป็นหยวกกล้วยหมักก็มีมะม่วงเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักต่างๆเราก็จะช่วยเสริมให้เขาในช่วงบ่ายเราก็จะมีการเก็บไข่ในช่วงเช้าแล้วมาอีกทีก็ช่วงบ่ายๆอะค่ะเพราะถ้าเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีขี้ไก่ติดตรงไข่แล้วเราจะทำความสะอาดยากจริงๆแล้วไข่เนี่ยอย่างเราเลี้ยงลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสีเขาจะไม่ค่อยเข้มมันจะออกสีเหลืองจะไม่ค่อยติดออกส้มจริงๆแล้วคุณภาพของมันนี่คือดีมากไข่จะเป็นวุ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันสดคือเราเก็บปุ๊บไม่เกิน2วันก็จะถึงมือลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่เลี้ยงในกรงซึ่งแบบนั้นเนี่ยคุณภาพของแม่ไก่เนี่ยเลี้ยงได้ไม่ยาวนานนะคะจะเลี้ยงเต็มที่ได้ประมาณ1ปีหรือปีครึ่งไม่เกินนี้เลยเต็มที่แต่ว่าอย่างเราเลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเงี้ยแม่ไก่จะมีสุขภาพที่ดีมากเราสามารถจะเลี้ยงได้2ถึง3ปีซึ่งการเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเราจะต้องมีพื้นที่ให้เดินไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงในกรงอย่างเดียวนะคะค่ะมันจะมีแบบเลี้ยงปล่อยในกรงด้วยกับเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินเรื่องของแม่ไก่อย่างที่บอกนะคะถ้าเลี้ยงในกรงแบบไม่มีพื้นที่ให้เดินสุขภาพเขาจะไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแม่ไก่ ซึ่งมันก็จะมีผลต่อไข่เหมือนกันอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วเวลาเราเอาไปทำอาหารเนี้ยค่ะเวลาเราตอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นวุ้นเลยเป็นวุ้นเป็นชั้นแล้วก็ไข่แดงก็จะนูนนี่คือความต่างถ้าในตลาดทั่วไปลองตอกเทียบดูเนี่ยสีเราอาจจะไม่สวยเท่านะคะแต่ว่าไข่เนี่ยมันจะแบนไข่แดงมันจะไม่นูนเหมือนของเราและจะมีกลิ่นที่ชัดเจนค่ะคือขนาดไซส์เนี่ยอย่างที่บอกอยู่ที่1คืออายุไก่ด้วยค่ะถ้าไก่แม่ไก่ที่เรามาใหม่เนี่ยขนาดมันก็จะเริ่มจากไข่ฟองเล็กๆก่อนถึงจะไล่ไปฟองใหญ่ๆค่ะทีนี้เนี่ยอย่างไก่อย่างเราเลี้ยงปล่อยแบบนี้ค่ะเวลาไก่เขากินอาหารเข้าไปใช่ไหมเขาไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นไข่ได้ 100% เพราะเขาต้องเอามาทำแอคทิวิตี้ของเขาค่ะคือก็เลยจะสูญเสียสารอาหารที่กินเข้าไปแต่ตรงนี้ส่วนหนึ่งทำให้ไ

ไข่เขานะไม่สามารถจะได้ฟองที่ใหญ่ไซส์ใหญ่มากส่วนมากจะเป็นไซส์กลางๆมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับถ้าเทียบกับที่เลี้ยงกรงทั่วไปนะคะอย่างไข่นะคะมันจะออกแค่ประมาณ 60-70% เต็มที่นะคะเต็มอันนี้เราพูดถึงตอนที่มันเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าทั่วไปเนี่ยที่เขาเลี้ยงกรงนี่จะขึ้นถึง 90%กว่าเกือบ 100% เลยค่ะเพราะอย่างเงี้ยเลยทำให้ไข่อารมณ์ดีนะคะจะมีราคาสูงกว่าไข่ตลาดทั่วไปนิดนึงแต่ก็จะถูกกว่าไข่อินทรีย์นะคะรู้สึกยังไงไอ้หญิงก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ถ้าเกิดว่าเชฟเขาเห็นถึงคุณค่าตรงนี้เพราะว่าเชฟเอาไปทำอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยมีผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ก็เริ่มจากตัวหญิงเองเลยนะคะที่หญิงมาเลี้ยงทำให้หญิงมาอยากมาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะเริ่มต้นนี่ก็คือสุขภาพหญิงไม่ค่อยดีเนาะอาหยีทำเสริมสวยมานานเป็นช่างเสริมสวยมานานอยู่กับเคมีมาตลอดและหยีต้องผ่าตัดตอนนั้นเลยทำให้หยีกลับมาสนใจที่จะมาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี้ยค่ะพอดีมาเจอที่ว่าเขาเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้และหยีก็มีความสนใจมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ทำไข่ไก่อารมณ์ดีค่ะอยากจะได้อาหารดีๆไข่ที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะเลยมาทำตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างร้านอาหารหรือลูกค้าที่ไปบริโภคจากร้านค้าของลูกค้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เราส่งให้โรงเรียนก็มีนะคะในราคาที่ถูกค่ะที่สามารถซื้อกินกันได้สุขภาพดีกลับไปด้วยนะคะ

ชื่อหนุ่มครับวีรพงศ์อุ่นเมืองทองครับผมเป็นเจ้าของร้านยูมนกินหวานอาหารเหนือจริงๆมันก็มีหลากหลายเนาะทั้งของคาวของหวานแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือวัตถุดิบครับคือเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นหาง่ายๆตามบ้านครับผมจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากที่ตอนแรกเราเป็นร้านที่เราเริ่มขายกาแฟก่อนทีนี้เราก็มีครัวเราอยากทำเมนูอาหารที่เป็นแบบว่านอกจากอาหารตามสั่งธรรมดาครับพอดีโครงการนี้ก็เปิดรับสมัครผู้สนใจเนาะก็เลยลองสมัครดูครับจากที่ได้เข้าโครงการมาจริงๆให้ทางด้านความรู้แล้วก็พวกนวัตกรรมการทำอาหารเยอะมากเลยครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเมนูอาหารแล้วก็เพิ่มความอยากกินจุดเริ่มต้นจากความชอบครับจริงเราเป็นคนชอบทานไข่ข้นนะครับเมนูไข่แล้วก็จะมีตัวกะเพราเป็นกะเพราที่เป็นจากที่เราปลูกเองครับ

วัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือพวกมีพริกเผามีผงกะหรี่ครับจะมีซอสผัดกะเพราของเราเองตัวใบกะเพราที่เราปลูกเองก็คือมีทั้งกะเพราแดงกะเพราเขียวนะจะให้ความหอมกับรสชาติที่แตกต่างกันในคนเราก็ใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มในเชียงใหม่เลยครับไก่เขาเลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้เลี้ยงแบบว่าในฟาร์มในเล้าที่เป็นระบบปิดเนาะเราจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราตอกเลยก็คือมันจะไม่เละครับเกิดการหมุนเวียนเนาะก็คือเราได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราเองมันยั่งยืนครับผมในตัวผมนะเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนในท้องถิ่นในท้องถิ่นเราคุยกันง่ายกว่าเราไปซื้อตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนทำคนเลี้ยงไก่หรือว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าอะไรเขาสามารถอยู่ได้ครับ

ขั้นตอนก็คือถ้าข้าวก็คือเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หุงไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไข่ข้นกับส่วนกะเพราเนาะไข่ข้นวัตถุดิบก็คือเป็นพวกนมพริกเผาแล้วก็ซอสเราจะมีปูอัดผงกะหรี่ครับ

0: รสชาติกับกลิ่นก็คือความหอมของกะเพราเนาะที่เราจะได้อย่างแรกแล้วก็เป็นตัวไข่ข้นเนี่ยไข่ข้นจะมีความมันๆแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยคือตัดกับตัวกะเพราเลยถ้ากินคู่กับกะเพรามันก็กะเพรามันจะมีความเผ็ดร้อนเนาะมันก็จะเข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเรามีข้าวก็คือข้าวญี่ปุ่นก็ยิ่งหนึบเลยครับ3อย่างนี้ลงตัวผสมผสานในคำเดียวนี่คือแบบว่าแทบคือน้ำลายอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2อย่างนี้มันสามารถเมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยครับ
1: อีก1เมนูอย่างโอมูไรซ์ไข่ไก่อารมณ์ดีเป็นเมนูผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและวัตถุดิบของภาคเหนืออย่างไข่ไก่อารมณ์ดีได้อย่างลงตัวถือว่าเป็นเมนูทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นแกสโตรโนมีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับเราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการนำไข่ไก่อารมณ์ดีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้

วังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกส่งสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะที่ผ่านมาในรายการนะคะได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคจิตนะคะว่ามีสาเหตุเกิดขึ้นมากมายหลากหลายสาเหตุเลยบางสาเหตุก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่บางสาเหตุก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือว่าเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมถึงอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเป็นโรคจิตได้แต่เป็นสาเหตุที่คุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือสารเสพติดนั่นเองค่ะการใช้สารเสพติดถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่จะนำพาคุณนั้นไปสู่การเป็นโรคจิตได้เพราะฉะนั้นปัญหาการใช้สารเสพติดถือว่าสำคัญมากๆและก็เป็นวาระแห่งชาติที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนั่นเองค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงโรคจิตนะคะและปัจจุบันในประเทศของเราจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดต่างๆนั้นถือว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดคะ
1: ค่ะด้วยปัจจุบันนะคะสารเสพติดอะค่ะได้รับการแพร่ระบาดมากขึ้นทำให้ผู้ที่เสพสารเสพติดหรือว่าใช้สารเสพติดอะค่ะพบโรคร่วมทางจิตเวชได้มากขึ้นถึง 50% เลยค่ะ
0: แล้วงี้การใช้สารเสพติดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอาการทางจิตยังไงล่ะคะ
1: ค่ะก็คือสารเสพติดเนี่ยตัวสารเสพติดเลยเนี่ยจะทำลายสมองส่วนคิดซึ่งสมองส่วนคิดเนี่ยจะเป็นสมองที่ช่วยให้ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลพอสมองส่วนคิดถูกทำลายจะทำให้สมองส่วนอยากมามีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดเมื่อสมองส่วนอยากมีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดจะทำให้คนที่ใช้หรือใช้เสพสารเสพติดเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็ขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ทำให้สามารถทำอะไรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักขโมยหรือเหตุการณ์ที่ก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: ก็เป็นภาพที่เราน่าจะได้เห็นจากตามพวกหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวที่เกิดขึ้นจากสารเสพติดบ่อยมากขึ้นนะคะแล้วสารเสพติดอะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อระบบของประสาทของเราได้บ้าง
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะสารเสพติดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งสารเสพติดแต่ละประเภทเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ต่อโรคทางจิตเวชได้ตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากอะค่ะ
0: มีประเภทไหนบ้างคะสำหรับตัวของสารเสพติด
1: สารเสพติดเนี่ยก็ถ้าแบ่งตามประเภทของมันนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ5ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือประเภทของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทนะคะที่ตัวอย่างเช่นก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าซึ่งเป็นสารเสพติดที่รุนแรงเพราะว่ามันขายได้ถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะแล้วอาจจะทำให้สามารถใช้และเข้าถึงได้ง่ายถ้าใช้ในปริมาณที่มากหรือว่ามีผลมันจะมีผลต่อเรื่องการกดระบบหายใจได้สารอีกตัวหนึ่งของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทก็คือฟินฟินนี่สมัยก่อนก็ได้รับการระบาดมากเลยนะคะส่วนประเภทที่สองก็คือสารเสพติดสุกุมกระตุ้นประสาทสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทเนี่ยก็คือสารกลุ่มแอมเฟตามีนสารกลุ่มแอมเฟตามีนก็ตัวอย่างเช่นก็คือยาไอซ์หรือว่ายาบ้าสารกลุ่มกระตุ้นประสาทกลุ่มนี้ค่ะตอนนี้ได้รับการแพร่ระบาดแล้วก็ในหมู่วัยรุ่นแล้วก็คนทำงานมากอะค่ะสารกลุ่มกระตุ้นประสาทอย่างอื่นก็จะมีทั้งโคเคนแล้วก็บุหรี่นี่ก็เป็นสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทอ่อนๆด้วยอะค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ก็คือสารที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทก็จะมี LSD คนที่ใช้ LSD เนี่ยก็จะมีภาวะประสาทหลอนเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: เช่นอะไรคะ LSD อ่ะเผื่อบางคนอาจจะไม่เข้าใจนึกไม่ออกว่ามันเป็นสารตัวไหน
1: สาร LSD เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้รับการแพร่ระบาดหรือแพร่หลายมากค่ะจะเป็นต่างประเทศที่จะเยอะกว่าของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทอย่างเช่นแอลกอฮอล์ที่จะแพร่ระบาดมากกว่าค่ะ
0: ค่ะตัวต่อไปค่ะประเภทออกฤทธิ์
1: ค่ะอีกอย่างนึงก็คือประเภทที่4นะคะก็คือประเภทที่ออกฤทธิ์รวมๆกันอย่างเช่นกัญชา

0: กัญชาเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ทั้ง3ฤทธิ์เลยที่กล่าวมาก็คือทั้งกดประสาทกระตุ้นประสาทแล้วก็หลอนประสาท
1: อย่างนี้ถือว่ารุนแรงสุดเลยไหมคะ
0: ก็ขึ้นถามว่ารุนแรงสุดไหมก็ขึ้นอยู่กับภาวะของแต่ละบุคคลที่ได้รับการตอบสนองต่อสารเสพติดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสารระเหยสารระเหยเนี่ยถือว่ามีความรุนแรงมากเพราะว่าตัวสารระเหยเนี่ยมันติดอยู่ในสมองได้เพราะสารระเหยเนี่ยจะละลายอยู่ในเนื้อไขมันของชั้นสมองถึงแม้ว่าผู้ที่เสพสารระเหยเนี่ยจะหยุดใช้ไปแล้วแต่ตัวสารระเหยยังฝังอยู่ในสมองได้อยู่อะค่ะ
1: ค่ะแล้วนี้เราต้องใช้ยาระดับไหนล่ะคะถึงจะเรียกได้ว่าเรากำลังเสพติดแล้ว
0: คำว่าเสพสารเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณว่าระบุแน่ชัดว่าเท่าไหร่แต่คำว่าติดสารเสพติดแล้วหรือเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยก็คือมันคือการที่สมองเนี่ยได้รับการทนต่อสารเสพติดนั้นคือตอนแรกเราอาจจะใช้ปริมาณน้อยๆแล้วเรามีความสุขต่อมาเมื่อเราใช้ปริมาณน้อยๆอย่างนั้นร่างกายจะร่างกายหรือสมองจะทนต่อสารเสพติดนั้นคือไม่เกิดความสุขแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นเยอะขึ้น
1: เหมือนการดื้อยาต
0: ้
1: องเพิ่มปริมาณ
0: ค่ะอันนั้นก็เลยเรียกว่าติดหรือว่าสมองติดยาก็คือสารเคมีในสมองเนี่ยมันคล้ายๆว่าผิดปกติของสมดุลสมองอะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ได้รับสารเสพติดในปริมาณที่เคยได้หรือได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ถอนหรือว่าลงแดงได้ค่ะ
1: อย่างนี้ก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยใช
0: ่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าการลงแดงหรือฤทธิ์ถอนนั้นเป็นฤทธิ์ถอนของสารเสพติดชนิดไหนอะคะ
1: น่ากลัวมากๆเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะโรคสมองติดยาเนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพิสูจน์ได้แล้วอะค่ะว่าโรคสมองติดยาเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่เกิดการผิดสมดุลกันนะคะเกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยค่ะเป็นโรคที่ผิดปกติทางจิตเวชและนำไปสู่ภาวะอื่นๆอย่างเช่นโรคจิตจากสารเสพติดได้อย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนมีพฤติกรรมหวาดระแวงได้อะค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้สารเสพติดทุกๆอย่างสามารถที่จะพาเราไปเป็นโรคจิตเวชได้ไหมคะ
0: ค่ะโดยส่วนมากอะค่ะแล้วก็สารเสพติดเนี่ยสามารถนำไปสู่ภาวะทางจิตได้ซึ่งอย่างที่บอกกล่าวไปอะค่ะก็คือสารเสพติดที่เกิดภาวะทางจิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดแล้วก็ประเภทของโรคทางจิตเวชอาจจะเป็นตั้งแต่โรคทางจิตเวชที่มีความรุนแรงน้อยอย่างเช่นวิตกกังวลจนถึงโรคจิตเวชที่มีความรุนแรงมากอย่างเช่นหูแว่วหรือประสาทหลอนได้อะค่ะ
1: ค่ะอาการของโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดเนี่ยจะมีอาการอะไรที่บ่งบอกเราออกมาได้บ้างล่ะคะ
0: ค่ะโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดนะคะก็อาการที่บ่งบอกเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นโรคจิตจากสารเสพติดพวกกระตุ้นประสาทอะค่ะก็จะมีอาการเริ่มตั้งแต่เริ่มนอนไม่หลับมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นรวมถึงความคิดหวาดระแวงพฤติกรรมมีเรื่องหูแว่วหวาดกลัวเก็บตัวเกิดขึ้นได้อะค่ะ
1: อันนี้คือขึ้นอยู่กับอะไรคะสำหรับอาการต่างๆที่จะออกมา
0: อาการต่างๆออกมาเนี่ยปัจจุบันเขาพิสูจน์ได้แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือพันธุกรรมก็คือจีนคือแต่ละคนเนี่ยการไวต่อสารเสพติดก็จะแตกต่างกันบางคนเอ๊ะทำไมใช้แล้วถึงไม่มีอาการทางจิตทำไมบางคนใช้แล้วถึงมีอาการทางจิตคืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องพันธุกรรมสองก็คือภาวะการใช้สารเสพติดว่าเป็นสารเสพติดตัวไหนเพราะว่าสารเสพติดแต่ละตัวก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันปริมาณที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้ยิ่งใช้นานใช้ปริมาณมากความรุนแรงของตัวโรคเนี่ยก็จะมากถึงขนาดที่ว่าอาจจะทำให้สมองอะค่ะผิดปกติหรือเสื่อมอย่างถาวรถึงแม้ว่าหยุดสารเสพติดก็อาจจะไม่หายจากโรคทางจิตเวชได้อะค่ะ
1: นอกจากที่ตัวของโรคสภาวะของโรคจิตเวชเนี่ยค่ะนะคะก็คืออย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามันก็ถือว่าเป็นโรคจิตเวชอย่างหนึ่งที่เกิดจากสารเสพติดทีนี้นอกจากที่มันจะกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะในเรื่องของสมองต่างๆสมองการสั่งงานต่างๆแล้วมันยังมีการกระทบต่อสุขภาพร่างกายด้วยไหมคะ
0: ค่ะก็การกระทบต่อสุขภาพร่างกายอะค่ะอย่างที่เรียนไว้นอกจากที่กระทบต่อทางจิตแล้วการกระทบต่อทางกายเนี่ยก็มีตั้งแต่หลายระดับตั้งแต่ระดับที่เป็นรุนแรงน้อยๆจนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งการรุนแรงความรุนแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของสารเสพติดที่ใช้อย่างถ้าเป็นกลุ่มแอมเฟตามีนนะคะถ้ารุนแรงต่ำๆก็อาจจะมีโรคผิวหนังหรือว่าสุขภาวะช่องฟันหรือว่าช่องฟันที่ผิดปกติจนถึงรุนแรงมากถึงขนาดท่านหัวใจที่เต้น

0: เร็วชีพจรที่เต้นเร็วหรือว่าหัวใจวายได้อะค่ะ
1: ค่ะคุณหมอจะมีวิธีวินิจฉัยได้ยังไงล่ะคะว่านี่คือโรคจิตเวทที่เกิดจากสารเสพติดชนิดไหน
0: อย่างแรกเลยอะค่ะก็คือเราต้องซักประวัติของคนไข้เนี่ยต้องดูว่าคนไข้เนี่ยมีโรคหรืออาการทางจิตเนี่ยเป็นมาก่อนการใช้สารเสพติดหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลังจากที่ใช้สารเสพติดถ้าแล้วก็อย่างที่2ก็คือระยะเวลาที่หยุดสารเสพติดอะค่ะคือโดยปกติถ้าหยุดสารเสพติดอะค่ะประมาณ1เดือนนะคะอาการทางจิตควรจะหายถ้าเป็นอาการทางจิตจากสารเสพติดแต่หากอาการทางจิตจากสารเสพติดนั้นไม่หายเป็นหลังจากที่หยุดสารเสพติดไป1เดือนก็อาจจะพิจารณาว่าอาการทางจิตนั้นอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่สารเสพติดนะคะ
1: ค่ะแล้วการบำบัดรักษาเนี่ยมีโอกาสหายขาดไหมคะเผื่อบางคนตอนนี้อาจจะมีคนในครอบครัวที่เข้าข่ายว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดอยู
0: ่ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะก็คือโรคจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านในการดูแลรักษาปัจจัยทั้งเรื่องการจัดการกับอารมณ์ปัจจัยเรื่องสภาวะแวดล้อมสังคมสิ่งกระตุ้นแล้วก็ครอบครัวก็จะช่วยเหลือทำให้การบำบัดหายขาดได้อย่างถาวรนะคะ
1: ส่วนมากจะใช้เวลารักษานานไหมคะ
0: ค่ะการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสารที่ใช้เป็นสารอะไรความรุนแรงของโรคทางจิตเวชนะคะรุนแรงขนาดไหนก็จะเป็นตัวปัจจัยในการกำหนดระยะเวลาในการรักษาได้อะค่ะ
1: ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการบำบัดรักษาดีกว่าสำหรับผู้ป่วยจิตเวชประเภทติดสารเสพติดมีวิธีการบำบัดอาการต่างๆยังไงบ้างคะรักษา
0: การบำบัดรักษาค่ะในช่วงแรกเลยอะค่ะในช่วงที่มีภาวะโรคทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะอาจจะต้องได้รับการบำบัดในระยะเฉียบพลันก็คือดูแลเรื่องอาการทางจิตอย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาทางจิตเวชในการที่จะรักษาภาวะฉุกเฉินเหล่านี้ก่อนนะคะ
1: ค่ะแล้วการฟื้นฟูหลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วถ้าสมมติว่ารักษาในเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอแจ้งมาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเราจะมีวิธีการรักษาขั้นตอนต่อไปยังไงบ้างคะ
0: รักษาอีกขั้นตอนนึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยอะค่ะการรักษาที่ในระยะต่อเนื่องหรือระยะฟื้นฟูอะค่ะเป็นการรักษาที่จะทำให้คนที่ใช้สารเสพติดเนี่ยค่ะไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้การรักษาวิธีนี้อาจจะต้องอาศัยสหวิชาชีพอย่างเช่นนักจิตนักสังคมนักอาชีวะบำบัดมาช่วยในการประเมินศักยภาพของคนที่ใช้สารเสพติดการรับมือกับความเครียดการทักษะการจัดการกับอารมณ์จะทำยังไงให้เขาเมื่อเจอภาวะการมีปัญหาและกลับไม่แก้ปัญหาโดยการที่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอะค่ะ
1: ค่ะในปัจจุบันนี้สำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดเนี่ยค่ะมีจำนวนเยอะขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: ก็ด้วยปัจจุบันนะคะการแพร่ระบาดของสารเสพติดที่มากขึ้นทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะก็เป็นมากขึ้นด้วยอะค่ะ
1: ส่วนมากผู้ป่วยจะเข้ามาพบแพทย์เองหรือว่าจะเป็นทางบ้านหรือว่าคนรู้จักส่งมามากกว่าคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาทางจิตเวชเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาโดยที่เห็นๆก็จะเป็น3อย่างอะค่ะก็คืออย่างแรกก็คือผู้ป่วยเนี่ยรับรู้ถึงอาการทางจิตเวชที่เกิดขึ้นใส่ใจว่าต้องการที่จะเลิกแต่ไม่สามารถเลิกเองได
1: ้
0: อย่างที่2ก็อย่างที่ได้เรียนไปก็คือเรื่องที่ว่าญาติเนี่ยเป็นห่วงสังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่เปลี่ยนไปก็พากันมาอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่3ก็คืออาจจะได้รับบทลงโทษทางกฎหมายอะค่ะกฎหมายก็พาผู้ป่วยมาบำบัดรักษาค่ะ
1: คุณหมอคิดว่าปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มต้นแก้ไขจากตรงจุดไหนคะ
0: ก็อย่างแรกเลยอะค่ะการที่เรื่องของยาเสพติดอะค่ะเป็นวาระระดับชาติอะค่ะก็ต้องเริ่มการแก้ที่ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิอะค่ะระดับปฐมภูมิก็คือต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดโทษของสารเสพติดให้แก่โรงเรียนครอบครัวช่วยกันตระหนักช่วยกันป้องกันนะคะและรับรู้ถึงวิธีการรักษาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมอะค่ะอย่างระดับที่2ก็คือระดับทุติยภูม
1: ิ
0: ระดับทุติยภูมิอะค่ะก็คือโรงพยาบาลนะคะจะช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสารเสพติดอย่างเหมาะสมอะค่ะหรือส่งต่อในสถานที่ที่เหมาะสมอะค่ะ และอย่างที่3ก็คือสำคัญมากเลยก็คือระดับตติยภูมิ

0: ก็คือมีการรักษาที่เหมาะสมมีการดูแลติดตามเคสอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ผู้ที่เคยใช้สารเสพติดกลับไปหวนใช้ซ้ำนะคะ
1: ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าการรักษาเนี่ยผู้ป่วยไม่ยอมร่วมมือด้วยการบำบัดมันจะได้ผลบ้างไหมคะ
0: จริงๆแล้วอะค่ะการรักษาที่ดีที่สุดอะค่ะสำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติดอะค่ะผู้ที่ใช้สารเสพติดเนี่ยควรจะให้ความร่วมมือในการรักษาแต่หากว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาค่ะในช่วงแรกอะค่ะช่วงที่เป็นระยะเฉียบพลันหรือระยะรุนแรงนะคะเราจะมีพระราชบัญญัติสุขภาพจิตนะคะพุทธศักราช2551นะคะช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอันตรายต่อตนเองหรืออันตรายต่อสังคมอะค่ะในการที่จะช่วยบังคับบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมอะค่ะ
1: แล้วอย่างนี้คุณหมอมีอะไรจะบอกคนทางบ้านไหมคะสำหรับคนที่อาจจะมองว่าโอ้โหคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยไม่ควรให้โอกาสในการกลับตัวกลับใจเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นโรคหนึ่ง
0: ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะสารเสพติดเนี่ยเป็นสารที่อันตรายผู้ที่ใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดนั้นนะคะถ้าเขารู้ถึงผลหรือโทษของมันจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยากใช้มันแต่ตราบใดที่เขาไปเคยได้ลองใช้เนี่ยเขาจะรู้ถึงความสุขแต่ความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่วอนเป็นความสุขที่อันตรายและเป็นความสุขที่นำไปถึงชีวิตได้อะค่ะถ้าเขารู้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากใช้การให้โอกาสแต่การมองคนที่ใช้สารเสพติดอะค่ะเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาทางด้านกายจิตและสังคมอะค่ะก็จะเป็นการให้โอกาสเขากลับมาได้อะค่ะ
1: ค่ะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็อย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็สำคัญมากเป็นวาระระดับชาติเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้คุณหมอจะแนะนำคนทางบ้านยังไงเอ่ยว่าในเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้สังคมที่มันมียาเสพติดสามารถซื้อขายกันได้ง่ายดายขนาดนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงให้ห่างไกลจากยาเสพติดบ้าง
0: ค่ะอย่างแรกเลยอะค่ะก็คือการช่วยสอดส่องดูแลในครอบครัวในสังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่ามีสารเสพติดยังไงหรือว่าพาไปรักษายังไงแล้วก็การช่วยรับรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ที่ใช้สารเสพติดว่ามีแนวทางการรักษายังไงพาไปรักษาอย่างเหมาะสมยังไงอะค่ะก็จะช่วยป้องกันบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวให้ไม่ไปเกิดอันตรายกับการใช้สารเสพติดได้อะค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นจริงๆก็คือสามารถที่จะมารักษาให้หายขาดได้ถ้าได้รับความร่วมมือทั้งจากตัวของผู้ป่วยเองแล้วก็คนในครอบครัวที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เคสที่คุณหมอเคยเจอที่รุนแรงที่สุดถึงขั้นไหนเลยคะสำหรับเคสที่เป็นโรคจิตประเภทสารเสพติด
0: ความจริงแล้วเนี่ยค่ะคำว่ารุนแรงเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทนะคะรุนแรงตั้งแต่รุนแรงที่ติดกันหลายคนติดทั้งครอบครัว
1: หรือว่าติดกันแบบทั้งครอบครัวเลย
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยพฤติกรรมเรียนแบบมันเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นพ่อเกิดความเครียดแล้วใช้สารเสพติดแล้วสบายใจขึ้นลูกอาจจะได้รับการเรียนรู้ว่าสามารถหายเครียดโดยใช้สารเสพติดลูกก็อาจจะติดสารเสพติดจากพฤติกรรมเรียนแบบคุณพ่อได้อันนี้ก็เป็นการติดเรียกว่าถามว่ารุนแรงไหมเป็นการเรียกว่ายุ่งยากซับซ้อนดีกว่าค่ะ
1: แล้วนี้มีวิธีการบำบัดยังไงล่ะคะมากันทั้งบ้านแบบนี้เลย
0: การบำบัดเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มบำบัดเป็นในแต่ละบุคคลมากกว่าค่ะเพราะว่าทักษะในการรับมือกับความเครียดหรือปัญหาของคุณพ่อเนี่ยอาจจะต้องจัดการให้เหมาะสมกับตัวคุณพ่อแล้วก็การรับรู้เกี่ยวกับการระบายความเครียดโดยการใช้เสพติดของลูกเนี่ยอาจจะต้องใส่สิ่งใหม่ๆเข้าไปอะค่ะทดแทนสิ่งเดิมที่เคยใช้อะค่ะ
1: ค่ะนอกจากโรคสมองติดยาที่ถือว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งแล้วซึ่งมันเกิดจากสารเสพติดจริงๆแล้วยังมีสาเหตุอื่นไหมคะที่นำพามาจนถึงโรคจิตเวชที่ทำให้ติดสารเสพติดได
0: ้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะสารเสพติดเนี่ยติดมากติดน้อยเนี่ยบางคนเนี่ยขึ้นอยู่กับโรคทางจิตเดิมก่อนหน้านี้โดยที่บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคทางจิตเวชเดิมมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นบางคนเป็นโรควิตกกังวลโรคเครียดหรือโรคซึมเศร้าก็รับรู้ได้เพียงแต่ว่านอนไม่หลับแล้วอาจจะใช้พวกสารเสพติดเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการรักษาด้วยตนเองสุดท้ายก็คือแทนที่จะมาหาหมอด้วยอาการของโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลก็กลับมาหาหมอด้วยเรื่องโรคของโรคทางจิตจากสารเสพ เสพติดการรักษาอาจจะต้องรักษาคู่ควบกันทั้งโรคทางจิตจากสารเสพติดโรคสมองติดยาเสพติดแล้วก็โรคซึมเศร้าวิตกกังวลที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหยุดสารเสพติดได้แต่ว่าโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็อาจจะกำเริบมาก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุที่หวนกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ อย่างที่เห็นบ่อยๆเลยค่ะอย่างเช่นคนที่มีภาวะเครียดภาวะเศร้านอนไม่หลับก็อาศัยตัวแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าเบียร์เนี่ยเข้าไปช่วยให้หลับได้คลายเครียดแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องติดสารพวกติดสุราตามมาได้ค่ะ
1: และอย่างนี้แล้วต้องระวังนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ใครที่อยู่ในภาวะเสี่ยงแบบที่คุณหมอบอกไปนะคะนอนไม่หลับปุ๊บต้องมีการก้มกันกรึบเข้ามาเนี่ยถ้าคุณทำงานทุกวันเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดได้เลย
0: ใช่
1: อันตรายมากๆแล้วนี้อาการของเขาที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างจากโรคจิตประเภทอื่นบ้างไหมคะ
0: ภาวะโรคจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดที่มีภาวะโรคอื่นก่อนหน้านั้นนะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็โดยหลักๆเนี่ยก็อาจจะมีภาวะโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคเครียดก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วประวัติก็อาจจะมีเรื่องนอนไม่หลับภาวะซึมเศร้าทานไม่ได้ไม่มีสมาธิเบื่อหรือว่าขาดความสนใจก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วหลังจากใช้สารเสพติดในระยะแรกอาการเหล่านั้นอาจจะดีขึ้นแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็อาจจะเกิดเลิกเรื่องโรคของสมองติดยาก็คือผ่านไประยะนึงที่เคยมีความสุขหรือว่าอาการดีขึ้นจากการดื่มสุราก็เกิดการดื้อขึ้นมาก็คือต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเรื่องการงานครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนได้อะค่ะ
1: อย่างนี้เราจะเวลารักษาเนี่ยค่ะเราควรจะรักษาจากจุดไหนประเภทไหนก่อนดีอะคะ
0: อย่างแรกเลยอะค่ะเราต้องทำการวินิจฉัยได้ว่ามีโรคทางจิตเวชร่วมอะไรบ้างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภาวะทางจิตจากสารเสพติดแล้วก็โรคทางจิตเวชเดิมอย่างเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลด้วยหรือเปล่าในระยะแรกอาจจะต้องทำการถอนเรื่องสารเสพติดรักษาฟื้นฟูในเรื่องสารเสพติดต่อก่อนเมื่อตรงนี้ดีขึ้นก็ทำร่วมกับการประเมินโรคทางจิตเวชอื่นโดยการที่ดูว่าเขาเป็นโรคอะไรโรคซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือเปล่าการจัดการเนี่ยอาจจะใช้ดูว่าจำเป็นต้องรับประทานยาเพื่อแก้โรคนั้นๆไหมทักษะการรับมือกับความเครียดทักษะการรับมือกับการแก้ปัญหาการควบคุมอารมณ์รวมถึงทักษะในการปฏิเสธเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฟื้นฟูและดูแลด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้คนในครอบครัวเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ที่ป่วยยังไงบ้างคะ
0: ค่ะคนในครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยค่ะปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือสอดส่องและให้กำลังใจเข้าใจผู้ที่ใช้สารเสพติดว่าตรงไหนที่เขาต้องทนตรงไหนที่เขาพยายามอยู่การให้กำลังใจเมื่อเขาพลาดไปแล้วก็พามา follow up พามาเจอแพทย์อีกครั้งอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เขาสามารถหยุดกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้อย่างนานที่สุดนะคะ
1: ก็คือโอกาสหายขาดเนี่ยมีโอกาสอย่างแน่นอนอยู่ที่การมาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็รวมถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยแล้วก็การช่วยเหลือจากคนในครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าโรคสมองติดยานะคะคุณผู้ชมจะถือว่าเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยการที่ไม่ไปยุ่งไม่ไปข้องเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะจากทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพตามเวลาเดิมนี้สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.เวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The success from the last season is what brought us back and you're watching See You on the Road Season 2Alright, สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ทีมแรกที่เข้าสู่รอบสุดท้ายในการคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง The national winner of this year's competition will go home with a scholarship and an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University และตอนนี้เรายังคุมอยู่ในรอบการเฟ้นหาตัวแทนภาคกลางถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3หนุ่มจากระยองวิทยาคมและน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจะหาไปไหนนะน้องบอมน้องกันแล้วก็น้องเฟิร์มสามหนุ่มจากระยองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสรีไหมครับ
1: คือพวกเราก็มากันไกลขนาดนี้แล้วครับแต่กลับไปมือเปล่าก็เสียดายค่าน้ำมัน
0: นะโอเคอ้าวขอเสียงปรบมือน้องระยองวิทยาคมด้วยครับเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเขามาทั้งทีเนี่ยเขาจะไม่กลับมือเปล่าแล้วน้องๆสระบุรีวิทยาคมแล้วมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากระยองไหมครับ
2: We are ready
0: เอ้าเราพาน้องๆทั้ง6คนไปรับฟังกติกาสักนิดนึงครับ
3: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเพื่อที่จะเก็บคะแนนจากเกมทั้ง3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกทดสอบการฟังคือเกมตอบคำถามจาก VTR
4: Right now I'm in Ayutthaya. Do you know what this place is?
5: This is Wat Niwet Thammaprawat, a temple built in the Western style in the middle of the Chao River.
4: This temple was built during King Rama V's reign in Gothic Revival style, which was a popular architectural style for religious places in Europe at this time. Its distinctive features are the vault ceiling, numerous windows that allow in lots of natural light, a tower topped by a spire, and colorful stained glass windows.Even though the exterior of the temple is in a Western style, the interior contains a Buddha statue in the meditation pose named Prabuddha Narumon Domapas. The statue was designed by Prince Pradit Vorakan, who combined traditional Thai and Western styles together to create a Buddha statue whose features are more lifelike.And the altar where the Buddha statue stands is designed to resemble a church altar. In the past, King Rama V used this temple for merit making during his stays at Bangpa Inn Palace.
0: Which of the following church characteristics does not appear in Wat Niwet Thammaprawat? A. Vaulted ceilings. B. A tower topped by a spire.C. Rows of pews. Or D. Stained glass windows. C. You! ระยองวิทย์ได้ไปอ่ะตอบว่าอะไรลูก
1: The answer is B. A tower topped by a spire.
0: Your answer. B. Incorrect. น้องๆสระบุรีวิทยาคมตอบว่า
6: C ค
0: ่
6: ะ
0: C
6: Rows of pews
0: Your answer C is correct Pews คือลักษณะของที่นั่งในโบสถ์ฝรั่ง Vaulted ceilings นะครับก็คือจากข้างในจะมีลักษณะของความโค้งนะฮะเรียกว่าเป็นศิลปะยุโรปมาเลยอ่ะนะครับในขณะที่ stained glass windows ก็คือกระจกที่มีลักษณะของสีสันต่างๆที่ทำให้มันมีความtranslucent มองเห็นแสงทะลุมาได้อยู่แต่ว่าไม่เคลียร์นะครับอ้าวไปกันที่200คะแนน The next 200 points will come from a game which these two teams are very familiar with Who, what, or where The following are the characteristics of which place? Clue number one. It is situated between the borders of Jordan, Israel, and Palestine. It is 80 kilometers long and 18 kilometers wide. Question number two. It is 400 meters deep and situated 417.5 meters below sea level. Clue number three. It is in the desert with little and irregular rainfall. กดไปแล้วนะครับระยองวิทยาคมกันตอบว่า
1: Dead Sea.
0: Your answer, Dead Sea is... Correct! ทำไมถึงคิดว่าเป็น The Dead Sea ลูก
7: We think that Dead Sea is in Israel and that's the first place that come into our mind.
0: ขออนุญาตอ่านให้จบนะครับคำใบ้เขาบอกว่า It is in the desert with little and irregular rainfall averaging only about 65 millimeters of rainfall per year. It is a sea without any living organisms except for a few types of bacteria and fungi. Surrounding this place is a large body of water with no outlet streams. และข้อสุดท้ายคือ It is the saltiest body of water in the world. It is 4 times saltier than other seas. The deepest part of this body of water has salinity of 30%, while most of the seas, like the Gulf of Thailand, has only 3% salinity. ในขณะที่อ่าวไทยเราเนี่ยเค็ม 3% เนี่ยจุดที่เค็มที่สุดเนี่ยปลาเข้าไป 30% นะฮะ This place's unusually high salinity makes you float นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมโดดลงไปยังไงก็ไม่จมครับน้องๆระยองวิทยาคมมีอยู่200คะแนนสระบุรีวิทยาคมมี100คะแนนเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
3: เปิดเวทีจุฬาเสวนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อสังคมมีปัญหาจุฬาช่วยหาคำตอบโดยใช้องค์ความรู้และความร่วมมือจากพันธมิตรรับฟังแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาร่วมก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเวทีจุฬาเสวนาได้ตลอดผ่านทางช่องทางเหล่านี้
0: Welcome back to See You on the Road ที่เรามาดูครับว่าน้องๆสองรุ่นนี้จะแข่งกันในเกมอะไรในการแรนดอมครับลอจิก There are 5 girls sitting on a bench facing you Sarah is on Hermione's left and Zoe's rightMary is on Hermione's right. Rose is between Hermione and Mary. In which order are the girls sitting, starting from Hermione's right?
3: สังเกตดีๆนะครับว่าโจทย์ให้เรียงจากด้านไหนไปไหนคุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับคิดว่ายังไงตอบกันได้หรือเปล่า
0: เอาละสิระยองวิทยาคมกดแล้วระหว่างนี้สระบุรียังคิดได้ต่อคำตอบของน้องๆระยองวิทยาคม
1: Mary, Rose, Hermione, Sarah, and Zoe.
0: Your answer. Correct. ขั้นตอนที่ยากเนี่ยมันคือการอธิบายอ่ะว่าไปครับ
1: เริ่มจากตัว H ก่อนก็คือ Hermione นะครับ
0: Hermione
1: เขาบอกว่า Sarah อยู่ทางด้านซ้ายของ Hermione ก็ Sarah ไปไว้ทางซ้ายของ Hermione แล้วเขาบอกว่า Sarah is on Zoe's right หมายความว่า Zoe ต้องอยู่ทางด้านซ้ายของ Sarah ซึ่งในตอนนี้นะครับเรียงจากซ้ายสุดไปก็คือ Zoe, Sarah แล้วก็ Hermione
0: โอเค
1: แล้วเขาบอกว่า Mary is on Hermione's right
0: โอเค
1: ก็คือ Mary อยู่ขวาจาก Hermione แล้วก็Rose is between her

0: เมลนี่แอนด์แมรี่ก็เอาโรสไปไว้ตรงกลางระหว่างเฮอร์ไมโอนี่กับแมรี่
1: ซึ่งพอโจทย์ถามว่า In which order are the girls sitting starting from Hermione's right ซึ่งก็คือต้องเริ่มจาก
0: แมร
1: ี่นั่นเองมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงหนุ่มๆระยองวิทยาคม
2: ก็ไปให้ถึงที่สุดสุดๆ
0: ครับ
1: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสระบุรีวิทยาคมด้วยนะครับคราวที่แล้วพี่เต้ถามว่าอยากจะฝากอะไรไว้อะไรนะสมิงแปลว่าเสือมะเขือ
3: จ
1: ิ้มน้ำพริกรอบนี้ขอเด็ดเด็ดคมๆเลยมาม
4: ีนแปลว่าปลาลาแล้วครับบ๊ายบาย
1: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนที่จะเข้าสู่รอบครับโอ้โหชอบอ่ะชอบแต่จะบ๊ายบายซะทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่า10โรงเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกพ่วงมาด้วยคัดเหลือ5 5เหลือ4 4เหลือ2นี่แหละครับคือรอบที่เหลือ2ที่สุดท้าย and you're one of the two finalists so you can't go anywhere you know why because we are entering the final roundเราเดินทางมาถึงจุดที่เหลือ2โรงเรียนสุดท้ายเมื่อชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะมีหนึ่งเดียวครับที่ก้าวเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในฐานะตัวแทนภาคกลางขอเสียงปรบมือดังๆน้องๆโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีและน้องๆระยองวิทยาคม
0: โอ
1: ้
0: โห
1: มาถึงจุดนี้แล้วนะครับที่จะชิงความเป็นที่หนึ่งตุตะออมสินลูกตันมีอะไรที่น้องๆจากจันทบุรีอยากจะบอกเพื่อนชาวระยองแล้วครับ
2: รักทีมนี้มากๆเลยค่ะ
1: เอาล่ะสิเฟิร์มกันบอมน้องๆระยองวิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากจันทบุรีครับ
5: Honestly I've never thought we would come this far so good luck and have fun
1: ช่วงนี้นำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบ VTR ครับ
6: Have you ever wondered how you can get rich off of just one rye of land if you live according to the sufficiency economy philosophy?
7: The sufficiency economy philosophy isn't about what you mean. Instead, it teaches you to grow and develop independently, to truly understand yourself, and to truly understand what you do. There are a community that has goal base in this principle, and there are Nong Kadon Mon community in Suphan Buri.
6: The first thing that should happen when it comes to the sufficiency economy is the locals coming together to find out what the community wants and create jobs based on the geosocial or the geography and the characteristics of the people and the society in the community. The farmers or the people in the community shouldn't grow individually. They have to know how to work together to gain negotiating power.This community was able to grow because everyone took part in its development process, whether it be by doing market research for their produce, managing the environment with a waste bank, or running a community rice mill with a community funding system. Most people in this community are farmers, and each family has been trying out a new agricultural theory, where a piece of land is divided into four parts, 30% for a pond,30% for growing rice, 30% for growing perennial plants, and 10% for their own house.
8: The people in the Nong Kadong Mon community have successfully created their own community of self-sufficiency. Some of them even sell their products so well that they're able to pay off their debts and start their own savings.
1: Which of the following is not something that Nong Kadong Mon community did?Or are doing to develop their community according to the sufficiency economy philosophy. A. Trying out a new agricultural theory. B. Initiating the development process themselves. C. Forming a waste bank and a community rice mill using a community funding system. Or D.Successfully planting crops by farmers from other region of Thailand. C. You. เบญจมราชุทิศจันทบุรีตอบว่า
9: D. Success

0: illegally planting crops by farmers from other regions of Thailand?
1: Your answer! Correct! ทำไมข้อดีถึงถูก
0: เพราะว่า because likeaccording to the theory, like this philosophy, they have to depends on themselves first, not from the other people.
1: แน่นอนครับการที่เอาเรียกว่า farmers from other regions เนี่ยเอาชาวนาที่อื่นมาช่วยกันหน่อยไม่ต้องทำเองนะฮะ200คะแนนต่อไป the next game who what or where the following are the characteristics of which superheroClue number one, this superhero is part of DC Comics and a member of the Justice League. The character joins the league after an invitation from Bruce Wayne. Benjama Rajuthit got it. Om Sin, tell me what?
2: The Flash.
1: Pick up the answer.โอ้โหจากคืออันนี้เดี๋ยวอ่านให้จบให้ขึ้นข้อแรกก่อนนะ The character joins the league after an invitation from Bruce Wayne ซึ่ง Bruce Wayne AKA ย่อมาจาก also known as
3: Batman
1: A movie featuring this superhero came out in 2017 There was also a TV series that lasted for 4 seasons In the character's normal life he works as a forensic scientist ครับIn a crime lab of Central City Police Department, he obtains his special powers after a chemical spill caused by lightning. His suit is scientifically altered to be kept in a ring and designed by Central City University professor Ira West. Caught to see, his enemy also has a special power and is the person who killed his mother. และข้อสุดท้ายคือ the character's superpower ของเขา is called Speed Force. นะครับHe's so fast that he could go back in time and even create a small thunderstorm. ตอนนี้น้องๆจากเบนจมาราชูทิศนำอยู่ที่300คะแนนระยองวิทยาคมยังไม่มีคะแนนให้หายใจก่อนแป๊บหนึ่ง We'll be back after these messages.Let's see which game is gonna come up on the screen and will be used to play. Sequencing. Arrange the following events in chronological order. The Panmunjom Declaration. The Tom Yam Kung Financial Crisis.The revelations of the Panama Papers. The inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States. The resignation of Pope Benedict XVI. The disappearance of Malaysia Airlines Flight 370. The Andaman Tsunami. The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden. The Chilean mining accident.And the launch of the first iPhone. พร้อมนะครับเริ่มครับ
4: เกมนี้ระยองวิทยาคมต้องกลับมาชนะให้ได้เพื่อเสมอและไปลุ้นกันต่อใน Sudden Death หรือจมราชูทิศจันทบุรีจะคว้าชัยชนะและกลายเป็นตัวแทนภาคกลางทันทีไปติดตามกันเลยครับ
1: 5 4 3 2 1 Hands offมีตรงกันแค่จุดเดียวคือลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาวิกฤตต้มยำกุ้งครับผลจากการนับคะแนนมีอยู่ทีมหนึ่งที่ได้2คะแนนอีกทีมหนึ่ง1คะแนนและโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้กันระยองวิทยาคมเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้เป็นแชมป์ประเทศนะพี่ใจเย็นนะก่อนอื่นเลยต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับ มันคือเกิดขึ้นก่อนเพื่อนเลยคือเมื่อปี97ตามด้วยสึนามิปี2004 iPhone เครื่องแรก2007 The Chilean mining incident was 2010 The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden 2011 นะฮะ The resignation of Pope Benedict the 16th 2013จากนั้นเครื่องบิน MH370 ก็หายไปเมื่อปี2014 The revelations of the Panama Papers was 2016 And then it was the inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States 2017และล่าสุดเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่แหละครับปันมุนจอมเมื่อผู้นำสองเกาหลีมาปะแหมๆแล้วถ่ายรูปจับมือกันรู้สึกเหมือนชีวิตมันมีความหวังไ
3: หมรู้สึกเหมือนชีวิตจะมีความหวังมาก
1: รู้สึกเหมือนชีวิตจะมีความหวังมากไม่ตลกหน่อยเหรอไม่ฮาเหรอ
2: ไม่
1: จังหวะนี้ฮาไม่ออกฝั่งนี้ก็ฮาไม่ออกเหมือนกันโอ้ยเป็นจังหวะ you were like you were this close man literally this closeไม่เป็นไรเสมอก็ไม่ตาย
5: ไม่งั้นเดี๋ยวไม่หนุกค่ะ
1: เดี๋ยวไม่หนุกนั่นเองนะฮะเสมอตาเสมอก็ไม่ตายแต่ที่แน่เขาเชิญคำถามสุดท้ายครับกับรอบ sudden death in the sudden death round น้องๆทั้งสองทีมไม่จำเป็นต้องรอให้ผมอ่าน choice จนจบไม่ต้องรอให้อ่านคำถามจนจบเลยก็ได้มีโอกาสตอบได้ทีมละ2ครั้งเท่านั้น here we go what is the only district in Thailand that hasIts own car license plate. คำตอบของเฟิร์มคือ
3: เบตงครับ
1: Are you confident?
6: No.
1: Oh, but that was your answer. คำตอบของน้องเฟิร์มเป็นคำตอบที่
7: คำถามที่พี่เต้มีต่อไป
1: รู้ได้ยังไงโอ้โหไม่ธรรมดาจริงอันนี้ให้พักหายใจแป๊บนึงก่อนเอามาพูดคุยกับน้องๆเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกกับตัวแทนของพวกเราที่จะเข้าสู่รอบต่อไป
0: ก่อนอื่นเลยคือพวกเราไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับตอนแรกแค่หวังว่าจะผ่านรอบแรกเข้ามาแล้วก็พอใจแล้วครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่ามาถึงขนาดนี้ได้ก็ดีใจมากๆแล้วครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับที่คอยสอนมาตลอดแล้วก็เพื่อนๆด้วยขอให้แบบโชคดีแล้วก็ไปเป็นตัวแทนของพวกเราที่เป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ไปแข่งต่อไปจะคอยเชียร์อยู่เรื่อยๆครับ
1: เย้โอเคปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆเบนชมะด้วยนะครับขอเป็นดังๆให้กับตัวแทนภาคกลางด้วยครับกลับมาเจอกันคราวหน้าเราจะเริ่มการเฟ้นหาตัวแทนจากกรุงเทพมหานครซึ่งซีซั่นที่แล้วสาธิตจุฬาคว้าตำแหน่งที่1ของการแข่งขันสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
8: This is the first synthetic tissue substitute in Thailand. My name is Sorayut Chamnan Ved. I'm an assistant professor in neurosurgery unit surgery department Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University. The aim of our research is to create the synthetic tissue substitute in order to repair the defect like dural defect, skin problem or even peritoneal or precranial defect. Because I'm a neurosurgeon, we do a lot of brain surgery and spinal surgery. And many times when we finish our operation, we have to cross dura. Dura is a thick tissue thatcover brain and spinal cord. If we let the dural defect, there will be a lot of problems like CDEP leak, infection, or even trauma or damage to the brain or spinal cord. So we have to cross the dura after we finish. Normally we use autologous tissue from the patient body, like pericranium, like the muscle sheath, but if we use the autologous tissue, we have to create some damage to the patient body, So many times, there's a lot of commercial available to use.

0: ดูจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนทางกิจกรรมล่องแก่งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องตุนของเรายังอยากทำความรู้จักกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดบรรยากาศงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: You have someone special?
2: น้องตุนถามว่า someone special นี่หมายถึงว่าใครเป็นคนพิเศษนะ
1: I said that

0: in your family, you have something special?
1: Oh, something special?
0: Yeah.
2: What do you mean?
1: Like what?
3: Family or country, huh?
0: Oh, country! Sorry, I'm
3: the country.
0: Do you have something special in your country?
2: They have snow actually there.
4: แม่พี่แท็กก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงงงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า They get confused นั่นเองครับ
5: Everybody, I will tell you about this place. This place is the child of Godfather Khao Yai. And I will tell you about the history. This child of Godfather Khao Yai is we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, when the war ends, the war finished, they find something that his friend in the war become a thief. Yes, and then he offered them to run away, to run off this national park, but they don't want it. Huh?
4: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
5: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then Nai Chang has become the godfather and then they become a more powerful of national park yeah
6: butHe died by malaria fever when he was 75 years old. Okay. After that, the government Salit Thanalat discovered and built up Khao Yai National Park. And he dreamed about a people who protect us from the bad thing.And protect the animal forest or anything else. Do you understand?
1: Yeah.
0: Okay, so now let's go to pay respect. Okay.
6: Okay.
0: Let's go.
7: Good morning, how are you, Jack? What's your name?
0: Okay, everyone repeat after me. Okay. Namo Tassa.
8: Namo Tassa.
0: พระคาวาโตมันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นำเขาสวดเงี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเงี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจปุนายะปุนายะตวาเส
9: ตวาเส
0: ยังนะเส
9: ยัง

0: Yeah.
1: That's fine.
2: Yeah.
1: If you wish something, that will come true. Thing which were was lost, you will get the thing you love back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
3: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสิส
2: ุ
3: นี่ลาภชุบหางตนกูสนสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวมองสุขกายสบายใจ
1: And if you want money you will get money
3: Ask for money
4: I think I'm getting
5: money ฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงซิมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องพูดว่า they are very satisfied
1: Welcome again in the show ทัวร์วิ่งวัง
3: Ladies and gentlemen now we are at เขาใหญ่ National Park Thailand
6: Our friends, the lovely friend and friendly friend. Yes, we are here, international friends.
7: Yeah. And meet our special activities, night safari.
8: Oh, อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ต้องรอกันเลยใช่ไหม
9: ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนูเริ่มเก่งขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นแล้วนะคะ
10: ก็ถือว่าทำได้รู้ใจพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
3: ๆโอเค everybody now we are going to Visitor Center
10: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนน
9: ี้
10: เป็นกับเพื่อนชวนเพื่อนไป
9: เที่ยวนะคะ
10: ก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำ
9: ใช่ค่ะ
10: ที่นี่คือ
9: ดงพญาเย็นค่ะ
10: หรือว่า
9: เขาใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ
10: ตามไปฟัง
9: ไปดูกันค่ะ
1: Okay, go back into 120 years ago.
5: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest.
1: There are stories told about this place that every whoever try to cross this area to walk on this area, they have to like stay for two nightAnd there are a lot of people dying in this area. So King Rama V decided to change the name from Thuak Khao Dong Pha Phai to Dong Phaya Yen.
7: What does it mean?
1: Yeah, the Dong Phaya Phai is the fire, about fire. And the Dong Phaya Yen is about cool.
3: Cool.
1: Yeah, cool.
3: They changed the name because they believe that.Change the name will make them luckier, happier, and more living thing.
7: After that, people stop dying here or something?
3: Yes.
11: Okay. About 36 years ago, this red tiger, they stay under the home of Si Nuan. She's a young girl, and she dropped her pencil. So when she come down to get her pencil, this tiger bite her,
7: okay.
11: and then she died because she can't fight with the hurt. Yeah,
7: poor girl.
11: And yeah, and the nature of tiger when it need food, it will come back to eat again.
7: Yeah.
11: Yeah.
7: This girl.
11: No, this tiger.
7: Okay.
11: Yeah.
12: Yes, and the police think about that, and they came to catch it. Yeah, and it have one police named Mr. Somphong. They plan how to catch it. Yes, and it's a bad thing, bad luck of him. Yes, they beat him again.
7: Okay. And they did it?
12: They beat. They bite him. They kill him.
7: Kill him too?
11: Yeah.
12: Yes.
7: So two people died.
11: Yeah. And after it, 2 days,
12: yeah,
11: they will can
12: they will catch,
11: catch
12: it.
11: It.
12: Oh,
7: okay. 36 years old, he's look old already.
3: Yeah. Yeah. She's in her late
7: 40s. Hungry. Hungry old tiger.
1: Go back into 140 million years ago. There was the evidence of a dinosaur here that left a footprint near the waterfall in the lower part of this place, and also some crosses. Mm-hmm.
3: The footprint is long, about
1: 31
3: centimeters.
5: จะบอกว่ารอยเท้าไดโนเสาร์นั้นยาวประมาณเท่าไหร่น้องเปรมของเราเลยพูดว่า foot print long about เล่นพูดแปลสับกันทีละตัวเลยนะครับน้องเปรมทางที่ดีจะให้เข้าใจและถูกต้องควรพูดว่า the length of footprint is about แล้วตามด้วยตัวเลขบอกขนาดนะครับน้องเปรมจำไว้ explain บอกเล่าให้ลูกทัวร์ได้รู้จักประวัติเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันไปพอสมควรแล้วกิจกรรมต่อไปจะพาแก๊งเพื่อนอินเตอร์ไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนต่อล่ะครับไกด์เด็ก

0: Okay, so now we are going to Night Safari. It's so excited.
1: Yeah.
2: Yes.
1: And inside of the forest, it have many, many wild animals. Yes, it's maybe dangerous, but it's so amazing.
0: Still fun.
1: Yeah.
0: Okay. It's still fun. Cool. Let's go.
3: Yeah.
0: Let's go.
2: Have you ever gone to Night Safari before?
0: No, never.
1: This is the first time?
0: Of course. Yeah.
4: ไปได้สัปดาห์เราก็จะไปเจอสัตว์ต่างๆมากมายนะเดี๋ยวจะสมมติว่าถ้าเจอช้างจะบอกเขายังไงดีต้องเป็น
5: elephant this is an elephant
4: this is an
2: elephant
4: ถ้าเจอกวางเอาหมี
0: bear
1: this is a bear
4: ได้กวาง
0: deer
4: เก่ง
0: ฮะ
1: I think it's a type of deer
2: it's a kind of deer
4: barking deer แล้วจะชะมด
6: ชะมด
7: ลูกเรียนของเราครับตอบออกมาอย่างไวครับว่าชะแอนงานนี้ไม่งงเฉพาะลูกทัวร์ครับงงกันทั่วหน้าละครับซึ่งคำว่าชะมดภาษาอังกฤษก็คือคำว่าซีเวท
4: ชะมดอธิบายยังไงชะมดอ่ะ
1: โอ้ it is an ant เลย it have a long nose
2: long mouth
1: Yeah.
5: Okay, if you are ready, we have to go now.
0: Yeah.
5: Okay.
0: Yeah. We are going to through the bay, but it's so cool.
8: Oh, okay.
0: Yeah. It used to have a monk that lost in the forest.
8: Yeah.
9: And nobody finds them.
0: Yes, but finally they can find.
9: How long after?
5: About one week.
0: 1 week.
8: Was he alive when they found him?
0: Of course.
5: บรรยากาศที่ไปส่งสัตว์ขณะอยู่บนรถเนี่ยหนาวมากเลย
0: It's called chamot. That's called chamot.
9: What is
0: chamot?
9: No.
0: Oh,
9: yeah.
0: เรียกว่าอะไรนะคะ
9: What?
0: Evia cat? Period cat?

0: Yes, camera, wait, camera, camera, camera, camera.
1: No, no, no.
2: This is a male deer.
3: A female deer.
2: A female deer.
4: No, a deer. A female deer.
5: How do you know it's a female?
2: Because yes, they don't have a cow.
6: A cow? มาสับนี้น้องแป้งเราได้แต่ใดมาครับเนี่ยเขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
2: This is a female deer.
4: Female deer? Why do you know it's a female?
2: Because the,
4: over there,
7: they have a horn.
2: Horn, oh. Yeah.
4: Oh.
2: แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น national park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางกวางกวางเต็มไปหมดเลยอย่างเง
8: ี้
2: ย
8: Do you have a tiger here?
2: Yes, it has but not
7: the tail.
2: But that you see people.
4: Okay. A tiger afraid of people?
7: Yes, we have more than them.
4: We have a lot.
8: Do you have a crocodile?
2: No,
6: no. ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางกวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆล่ะครับ
2: How is it in time?
9: กวาง
2: กวาง
10: กวาง
2: กวาง
10: กวาง
2: กวาง
10: กวาง
2: กวางกวางกวางกวางกวางมีแต่กวางกวางไปหมดเลยไปอวดเขาไว้เยอะหนูไปอวดเขาไว้เยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางกันเลยประมาณนี
11: ้ They have something called the Big Five
2: Big Five
11: Have you heard about it
2: No
11: It's like five animals in South Africa
2: elephants
11: lions
2: giraffe
11: cheetah Yeah giraffe and so many different animals zebras and everything
2: Yeah because South Africa is famous for likeanimals like wild animals
12: อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืน

0: ซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
1: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer mm-hmm. and it have a walkway to you okay. in your country have a national park like this
2: well as I was saying there are some national park where you can go in two truck to visit like the forest and stuff but not at night never done this never seen this
1: I'm used to go to Night Safari in Chiang Mai, and giraffe come to
2: really
1: yeah. to you come to nearby you.
3: Next to you and
1: you can kiss them.
3: Really? Yeah.
1: You can kiss giraffe.
4: Today we saw deer and deer.
1: Mosquitoes.
5: แต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
3: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
4: เห็นเม่นด้วย
3: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
4: อะไรคะพี่บ๊อบ
3: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับเกมในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดย1นะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอน2ห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
4: สำหรับใครนะคะที่ใบ้นานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
3: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนนะ
4: ให้เพื่อนฝรั่งเขียนเป็นการเจิมหน้าเบาๆ
3: เอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
1: Let you all guys guess what I'm acting or it will be an animal and if I take too much time you have to write on my face
6: Lusa. So
1: you can act and you can explain about that animal but you can't tell their name and can't make a voice like it. Yeah. Mm-hmm.
3: The animal sound cannot make like it. That animal sound. Okay.
4: Okay.
3: Are you ready to go to party?
1: Yeah.
3: I think very, very fun. Okay.
4: Okay.
3: Let's start the party now.
5: Let's start the party now.ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
1: โอเค who wanna play a game
7: a game
1: maybe I come with you
8: maybe
1: I'm on the kitchen today
2: I will be the first cool partner
1: okay let's start 1 2 3
2: yeah
7: yes
8: okay it jumps
1: jumps
8: Jumps.
1: Kangaroo?
8: Yes.
2: What's that?
8: It's running on the night time.
7: On the night time?
8: Oh. Yeah.
7: Oh.
2: Oh, good. Oh, good. Oh,
1: good. Oh, good. Oh, it's had a...A light, headlight,
2: tail,
1: their bottle,
2: tail.
1: No, light, LED.
2: Okay.
1: On their bottom.
2: Okay.
1: What is called?
2: Okay. So describe more.
1: What is?
2: Fire.
1: Yeah, fire.
2: Bottom.
1: No, they are adverb of.
2: Is it insect? Is it animal?
1: Insect.
2: What's that?
8: Wait,
2: is there?
8: The plane's ready.
1: Is that?
2: Come on,
1: you.
2: I guess
1: it's gonna fight.
2: Yeah! I don't know what it is!
8: It's in the water. It's in the water. Yeah. It has like

0: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุ่นจนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วงแรปอัพ
1: หนูจำได้ไหมคะเทรย์ยูค่ะเทรย์ยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรย์ยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า Can I be a couple? Can I be a couple? ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
2: แฟน
1: แปลว่าแฟนหรือคู่รักแปลเป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะโอ้ถึงว่าสิเทอยู่ทำหน้าเจือนๆนู่นนะดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูก็อาจจะพูดว่า Could I pair up with you Could I pair up เพราะคำว่า pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองนะคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
3: I will tell you about the history
1: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
3: interesting
1: เห็นไหมหนูลูกinteresting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอกว่า infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have monk
4: it used to have a monk that lost in the forest
1: it used to have a monkถูกค่ะนะคะเขาว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมุติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลว่าอะไรคะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
5: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
6: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่าเขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
7: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้เด็กไทยต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
8: ถ้าเกิดแกล้งหน้าดีแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอให้กล้าพูดก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกเลยครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย
9: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
10: If anything is going to destroy nature it should come from nature itself and should be friendly to humanityThailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research is to solve the problem of pesticide pollution.

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับซึ่งคำถาม

Is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม Is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car you have a car she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะรถติดสุดๆเลยนะฮะ so I have a car you have a car แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่ามีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีนะครับจะไปบอกว่า have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับดังนั้นเราจะต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดเนี่ยนะครับหรือคำถาม question word question เนี่ยนะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับคือ how much ครับเพราะที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how muchFood is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ How much alcohol is there เงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes ก็คือธนบัตรครับดังนั้นนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ How much money is there ส่วนให้มันใส่คือ is there How much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับก็อาจจะเหลือ0แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลายศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเนารูปจำมาเลยครับ is there a และคุณก็เอานามตามมานั่นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม is there a toilet around hereและคำตอบคืออะไรครับ There is a toilet around here และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร There isn't a toilet around here หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ Is there a gas station around here หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น Is there a petrol station around here คำตอบครับก็จะเป็นอะไร There is a gas station around here There isn't a gas station around here วันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ยIs there a เห็นไหมฮะ Is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะครับคุณจะ Is there a ออกมาจากจิตใต้สำนึกเหมือน What is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่า Is there a ghost in the house และคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้าน There is a ghost in the house ไม่ผีก็ต้องเป็นอะไรครับ There isn't a ghost in the house นั่นเองครับ so คำถาม format คือ Is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ is there any ครับอันนี้เราใช้นะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับวันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะ so คำถามคือ is there any food at home และแน่นอนนะครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่าง some กับ any ครับคำตอบคือ some นั่นเองครับ there is some food at home ครับ some ก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดๆหน่อยๆนั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any food หรือจะใช้ there is no food

ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยกับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนั่นนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็ลุ้นนะฮะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม is there any มีบ้างไหม is there any is there any money in the account กดมา yes เงินเดือนเพิ่งออกครับThere is some money in the account. แต่เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป There isn't any money in the account. นั่นเองครับ So is there any? There is some. แล้วก็ There isn't any. นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ 108,900 ก็จะได้มาอีก 108,900 ประโยคเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นคำถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่อยากหลักๆเนี่ยนะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันซึ่งนั่นก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คนHow many students ก็คือ how many students นักเรียนกี่คน are there at my school how many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมก็จะบอกครับมีนักเรียนอยู่สมมตินะครับมีนักเรียนอยู่100คน there are 100 students at school ถ้าไม่มีเลยก็คือ there aren't any ครับผมไม่มีเลยครับ there aren't any students at school ถ้าวันนี้ครับเราอยากจะทราบว่าวันนี้เนี่ยครับผมมีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกันอยู่ในเมืองฮะ How many new cars are there in Bangkok? How many new cars ต้องใส่ SC cars เพราะ how many กับนามที่นับได้นะฮะ How many new cars are there in Bangkok? ปรากฏว่ารถเพิ่มเข้ามาล้านกว่าคันเองฮะ There are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับนี่ไงHow many are there, ครับ ต่อไปนะครับถ้าเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่หนึ่งคำถามสำเร็จรูป are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็โทรไปถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่รุดไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็คือที่ผับครับแล้วถามว่าเฮ้ยที่ผับอ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้วครับว่าสาวสวยคือ hot chicks ครับเราก็ต้องถามว่า hey man are there a lot of hot chicks at the club ต้องใช้คำว่า at the club ก็คือ night club นะฮะและถ้ามีเยอะครับ yes there are a lot of hot chicks at the club ถ้ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือ there aren't a lot of hot chicks at the club ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่ตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอะน่ารักก็คือคิวต์กายก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู้ชายน่ารักเยอะๆมาเนี่ยเธอ are there a lot of cute guys there are a lot of cute guys there aren't a lot of cute guys ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม are there a lot มีเยอะไหม are there a lot นั่นเองครับแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนนั้นน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่พารากอนก็ต้องถามว่า are there many people at Paragon today are there many people at Paragon today แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน there are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ there aren't many people at Paragon นั่นเองครับส่วนถ้าถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนเราจะใช้ there are a few นั่นเองครับ a few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน there are a few customers

0: Are there any customers? There are some customers. There are many customers. There are a few customers นั่นเองครับหากไม่มีลูกค้าสักคน there aren't any customers หรือว่า there are no customers นั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถาม are there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปนะฮะไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดและมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องแล้วเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่นเองฮะซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเวลาเราเห็นคำถาม do เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปกติครับว่าเกิดขึ้นเป็นประจำฮะอย่างเช่นอะไรครับ where do you live ก็อาจจะบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร What do you do ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไงเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do แล้วถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ what did you do คุณทำอะไรไปแล้วถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร what will you do เห็นไหมฮะดังนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so what do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามคำว่า where do you work นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับ who do you live with คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน how many carsDo you have แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่ verb ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ What do you like to do in your free time นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง What time do you have to go to the airport และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน3โมง I have to go to the airport at 3 o'clock อีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ what do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ yes มั่วๆไปก่อน yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ what do you meanอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถาม do you ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกันกับ what do you think หรือ what do you think about ก็คือคำถาม how do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า how do you find the restaurantไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามเลยครับคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับDo you like pop music? คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะฮะ Do you love me? คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหม Do you remember me? แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า Are you remember me? ไม่ได้นะครับเพราะมัน Are you บอกแล้วไง Are ห้ามคาดตามกับ verb ธรรมดานะครับ Do you remember me? หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม Do you have to work tomorrow? I have to work tomorrow. I don't have to workTomorrow นั่นเองครับ
1: อีกหนึ่งคำถามดูยูนะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆเนี่ยนะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถามว่า Can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายๆครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าหรือเขาจะถามว่า Do you know how to swim Do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know how to swim นั่นเองครับ
0: หรืออาจจะถามฝรั่งครับว่าคุณเล่นกอล์ฟ ก็ถามนี่ครับ Do you know how to play golf? I know how to play golf. I don't know how to play golf. ดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามดูเนี่ยนะฮะเป็นคำถามที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับวิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถามภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงแล้วคุณจะเจอคำถามที่มีดูเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปนะครับคำถามดูก็จะเปลี่ยนเป็นคำถาม does ได้เหมือนกันครับ does ซึ่งคำถามหลักๆที่ใช้ของ does นะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะคำถามที่จะถามฝรั่งคือบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่คำถามครับคือ how long does it take นี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ how long does it take แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how long does it taketo fly to London แล้วคุณเห็นคำถามมี how long does it take so คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ it takes สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง it takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นอะไรครับตอนนี้คุณก็จำอะไร how long does it take to drive to Pattaya ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ it takes about 2 hours to drive to Pattaya ครับ so คำถามสำเร็จรูปคือ how long does it takeหรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือ how much does it cost how much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับ how much does it cost หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ how much does it cost to rent a car ฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นอะไร how much does it cost to rent a car ก็ต้องเป็นอะไร it costs 1,000 baht to rent a car per day ครับผม so how much does it cost ก็เป็นพี่น้องกับ how long does it take so คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆมันจะแปลกๆใช่ไหมฮะ where does she live นั่นเองครับ where does she live where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมงWhat time does the train leave? What time does the train leave? หรือจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น What do you do? ก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do? ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น Does she have a car?She has a car. She doesn't have a car. อันนี้ฝากเลยนะฮะ Does she have a car? ดังนั้นนะครับ She has a car. ไม่ใช่ she have a car นะฮะ He, she, it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he, she, it เนี่ยเป็นประธาน S นะครับ She has a car. ถ้า she ไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ She no have a car. บางคนก็ she don't have a car. แต่ให้ถูกต้องก็เป็น She doesn't have a car นะครับหรือวันนี้ผมติดไมค์อยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม Does the microphone work? The microphone works ใส่ S The microphone doesn't work นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb นี่นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

0: ียง ch กับ sh ต่างกันนะคะเดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะ chair chair share share chip chip ship ship hello ไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนเลยค่ะพี่ค่ะมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าในภาษาไทยเนี่ยเรามีชอช้างกับชอเชิญมีเชอปรางแล้วก็มีเชอปรอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเสียงมันก็เหมือนกันน่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่คณะจะมาบอกว่ามันต่างกันยังไงแล้วเราจะทำเสียงออกมายังไงง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวมาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่เหมือนบอกให้พี่เงียบๆหรือยังไงก็ไม่รู้อันนี้คือเสียง S H นะคะทีนี้มาดูที่เสียง C H ไม่ธรรมดามากๆเลยนะคะทีมงานของเราข้างหลังนี่ professional มากเลยทีเดียวนะคะทั้งสองเสียงมันเป็น voiceless หรือ unvoiced ก็คือไม่ใช้เส้นเสียงเลยค่ะมันจะไม่สั่นที่เส้นเสียงเลยลองจับดูก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติเราทำเสียงเดอะเดอะเดอะเดอะเดอะอันเนี้ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันสั่นที่เส้นเสียงทีนี้มันต่างกันยังไงล่ะ sh กับ ch นะคะ sh ระวังฟันอย่างนี้ปกติธรรมดานะคะเหมือนเรากัดฟันไว้แล้วก็ปล่อยลมออกมาตามร่องฟันของเราอะนึกง่ายๆแบบนี้ค่ะเมื่อกี้น้องเขาทำใส่คือแบบเงียบๆไปสักทีนะคะคือเหมือนเวลาที่เราอะไรเงี้ยมันจะยาวมันจะลากยาวนิดนึงนะคะแต่เสียง ch มันจะแบบมีลูกเล่นนิดนึงออกมาแต่ออกไม่หมดมันจะเป็นลมแบบปุ๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วมันก็จะเหมือนมีวิญญาณทีเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยมันก็จะเป็นแต่ว่ามันรวมกันแล้วเป็นลองนึกถึงรถไฟรถไฟปูนๆอะลองพร้อมกันก่อนที่เราจะพูดเนี่ยลองวอร์มเสียงกันก่อนก็ได้ค่ะเช่น chair chair แล้วก็ลอง chair ในขณะที่ share ออกมามันก็จะเป็น share ต่างกันไหมหรือว่าพยักหน้าให้พี่ดีใจไปอย่างนั้นอ๋อโอเคต่างๆโอเคนะคะคำต่อไปค่ะ chip chip ทีนี้ลองวอร์มเสียงก่อนนะคะ chipship ship ship ship ship ship ship ship มันจะต่างกันนิดนึงนะคะ ship ship อ่ะคำต่อไป cheese
1: cheese cheese
0: โอเคสรุปแล้วเดี๋ยวน้องก็จะเอาไปพูด like cheese เพราะเวลาเราฝึกเองอ่ะเราลองวอร์มเสียงก่อนได้แต่ว่าไปถึงสถานการณ์แล้วเราอาจจะต้องแบบcheese ไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้บริบทมันช่วยเราเนาะทีนี้มาที่ s h e apostrophe s cheese
1: cheese
0: cheese
1: cheese
0: chin ch ch ch chin
1: chin
0: chin
1: chin
0: chin
1: chin
0: โอเคนะน้องเริ่มทำหน้าสับสนในชีวิตเหลือเกินชชชshine
1: shine
0: shine
1: shine
0: shine อันนี้จะเป็น sh แล้วเนาะ shine
1: shine
0: shine
1: shine
0: แต่มันแน่นกว่า shine
1: shine
0: chew chew chew
1: chew
0: chew chew กับ shoe
1: shoe
0: shoe
1: shoe
0: สุดท้ายถ้าเกิดสมมติมันไปลองอยู่ข้างหลังของคำบ้างอันนี้อาจจะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะคะ watch
1: watch
0: I watch that movie
1: I watch that movie
0: the watch
1: the watch
0: ในขณะที่คำแบบ wash
1: watch
0: wash
1: wash
0: มันจะยาวกว่า watch
1: watch
0: wash
1: wash, wash.
0: วิธีฝึกเนี่ยนะคะนอกจากที่เราจะวอร์มเสียงชชชแล้วเนี่ยนะคะก็ลองอัดเสียงตัวเองไปด้วยก็ได้ลองฟังเสียงแบบที่ถูกต้องนะคะพูดตามทันทีแล้วก็อัดเสียงตัวเองเก็บไว้เราจะได้เอาไปปรับต่อให้มันดีขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก

เกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Watch your step ปกติคำว่า watch แปลว่าดูใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ watch your step แปลว่าให้ระวังระวังเวลาเราก้าวอะค่ะนะคะคำว่า step นะคะ watch your step อันนี้ก็คือ stairways อะไรคะ stairways
1: ระวังตรงบัน
0: ไดใช่นะคะคือบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่า caution คือให้ระวังเขาเตือนเราให้ว่าให้ระวังนะคะต่อไปค่ะอ๋ออันนี้ทีนี้ป้ายทีละอันปุ๊บป้ายอันนี้ลองเดามีคำว่า entrance เคยเจอคำว่า entrance ตามที่ไหนบ้างคำนี้เวลาลงหนังครูว่าก็มีนะลงหนังก็จะมีคำว่า entrance อยู
2: ่
0: ไม่ใช
2: ่
0: ทางเข้า entrance แปลว่าทางเข้าตรงเข้าคำว่าอะไรทางออกทางออกคืออะไรเอ็นทรานซ์ทางเข้า exit ทางออกนะคะ exit ทางออกนะคะอันนี้เขาบอกว่า main entrance ออกเสียงตาม
2: main entrance
0: ก็คือว่าทางเข้าทางหลักเลยคำว่า main แปลว่าหลักนะคะคำว่า main แปลว่าหลักต่อไป

0: giveaway คำว่า give แปลว่าอะไรเอ่ย give give แปลว่าอะไร give เวลาที่มีคนบางอย่างเอาอะไรบางอย่างมาเนี้ยเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรให้คำว่า give แปลว่าให้ way แปลว่าทางนะคะรวมกันเป็นให้ทางนะคะให้ทางgive สามคนนั้นออกมานั่งข้างนอกกับครูไหมครับเอาไหมครับต่อไปนะคะต่อไป no truck no truck คำว่า no แปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วคำว่า truck แปลว่าอะไร truck มันมีเป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่มี6ล้อค่ะแปลว่ารถบรรทุกใช่ไหมคำว่า truck นะคะดังนั้นอันนี้คืออะไร no truck ก็คือเขาห้ามอะไรคะ
1: ห้าม
0: รถบรรทุกเข้ามาใช่ไหมในบางถนนที่เป็นถนนสายเล็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่ให้รถบรรทุกขึ้นไปใช่ป่ะ no truck นะคะต่อไป no buses no buses อันนี้คือไม่ให้รถไม่ให้อะไรขึ้นไป
2: รถบัส
0: อันนี้คือรถบัสที่โรงเรียนใครมีรถบัสบ้างรถบัสคืออะไรคล้ายๆรถโรงเรียนคล้ายรถเมย์คล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายกันคือรถบัสนะคะบางทีก็เป็นรถประจำทางที่แบบคันใหญ่ๆเวลาไปทัวร์อย่างเงี้ยรถบัสนะคะอันนี้คือไม่ให้รถบัสขึ้นมาเนาะต่อไป
2: can go swimming
1: สามารถว่ายน้ำได
0: ้ใช่บริเวณเนี้ยสามารถว่ายน้ำได้ไม่มีจระเข้ว่ายน้ำได้เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไป
2: keep
0: this door closedKeep this door closed คำว่า close แปลว่าอะไรคะเวลาครูบอกว่า close the door แปลว่าอะไรเอ่ยปิดใช่ไหมปิดประตูอันนี้คือต้องการให้เราทำอะไรอันนี้ให้ปิดประตูให้สนิทใช่ไหมก็คือห้ามเปิดใช่ไหมต่อไปอันว่าอะไรคะ
2: no
0: ภาษาไทยเรียกว่า motorcycle ภาษาอังกฤษเรียกว่า motorcycleดังนั้นพอมีคำว่า no ออกเสียงว่า no motorcycle 1 2 3 no
2: motorcycle
0: อันนี้เขาไม่ให้อะไรคะ
2: ห
0: ้
2: าม
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณนี้นะคะ no motorcycle ต่อไปอันนี้แล้วซ้ำนะคะซ้ำแล้วอ่ะทีนี้โอ้ยอีกอันนึงน่าสนใจอันนี
2: ้
0: เออไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรเอ่ย squirrels คืออะไรคะตัวอะไรอันเนี้ยตัวเนี้ย
2: กระรอก
0: ไม่ใช่หนูนะดูดีนี่คือกระรอกนะคะ do not feed the squirrels อันนี้คือกระรอกสมมติป้ายนี่เปลี่ยนว่า do not feed the cats แปลว่าอะไรคะ
2: ห้ามให
0: ้
2: อาหารแมว
0: do not feed the dogs do not feed the horsesถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการได้สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยเจอคำว่า do not เมื่อไหร่คือห้ามทำนะคะคุยแจกบางคนถือไว้ถือไว้ค่ะอ้าวนันทิดา นันทิดาเราเลยมาถือไว้เอาเห็นแล้วใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะอะหนูเราอึ๊บอะลงอะทีนี้เฉพาะฟังดีๆเฉพาะคนที่มีป้ายอยู่ในมือให้ไปหาคู่ที่จับคู่กับ

0: เราแล้วมีความหมายเหมือนกันเอาป้ายเราไปหาคนที่มีป้ายแล้วความหมายเหมือนกันใครได้แล้วนั่งลงใครได้แล้วนั่งลงไปเร็วใครได้แล้วนั่งลงไปหาเพื่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้เอาคนที่เหมือนเรานะความหมายเหมือนเราใครได้แล้วนั่งลงได้แล้วเหรอคะอ๋อเก่งมากนั่งไหนลูกนั่งลงเลยนี่ใช่ไหมสองคนนั่งลงก่อนนะ
1: ยังไม่ได้
0: เดี๋ยวเราค่อยเล่นนั่งก่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งลงอัศวินีติ๊กเกอร์ไปแปะอันนี้เขาได้ก่อนให้คนละสองดวงที่เหลือก็คือ1ดวง1ดวงใครได้แล้วนั่งลงเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอัศวินีดูว่าถูกได้ไหมนะใครได้แล้วนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนยังไม่ได้ยกมือขึ้นคืออะไรป้ายของเราคืออะไรเปิดได้อะไรนั่นน่ะหาเพื่อนนู่นนี่แป๊บนึงคนที่ได้นั่งลงค่ะนั่งแยกไปเลยคนที่ได้แล้วได้ยังคะนี่คนนั้นนั่งด้วยกันไปเร็วนั่งด้วยกันได้หรือยังคะข้างหลังได้ยังคะขอดูป้ายหน่อยหมุนป้ายคุณดูหน่อยของใครได้ให้ทางให้ทางของเราได้อะไรเนี่ยเนี่ยนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันอ้าวนั่งลงนั่งลงคนที่เสร็จแล้วนั่งลงคนนู้นดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าของใครถูกหรือเปล่าอ้าวคู่แรกอันนี้เป็นคู่ชนะคู่แรกสองคนยืนขึ้นกันถือป้ายด้วยอย่าเสียงดังมาอ่ะสองคนถือคนละอันถือคนละอันอ้าวโอเคของเพื่อนเขียนว่าอะไรเอ่ย
2: No motorcycles
0: ก็คือ
2: no
0: ถูกต้องไปนั่งที่ค่ะต่อไปคู่ต่อมาค่ะมานี่เร็วคู่ต่อไปในชูป้ายสี คนละอันโอเคอะไรเอ่ย can go swimming ดูชูป้ายค่ะ
2: can go swimming
0: นะคะนี่ท่าอะไรเนี่ยกำลังไว้ท่านี่ท่าอะไรเนี่
2: ย
0: รู้แล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรว่ายน้ำท่าเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ยว่ายน้ำมีหลายท่ามากเลย
2: ม้าตกน้ำตาย
0: ครูว่าอันนี้อ๋อท่าจะไม่รอดถูกใส่อันนี้คือฟรีสไตล์ไหมแบบนี้ท่าคล้ายฟรีสไตล์ใช่ไหมขอบคุณค่ะอ่ะคู่ต่อมาค่ะชูป้ายตัวเองชูป้ายตัวเองชูป้ายสูงสูงโนอะไรเอ่ยNo trucks ห้ามอะไรเอ่ยนะคะโอเคต่อไปต่อไปต่อไปชูสูงสูงชูสูงเขียนว่าอะไรเอ่ย

0: this door closed แปลว่า
1: ปิดประตูค่ะ
0: โอเคต่อค่ะเขาเขียนว่าอะไรคะ Please turn off when not in use ก็คือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้เนาะ switch off นะคะ switch off ชูป้ายชู
1: ป
0: ้
1: าย
0: เขาเขียนว่าอะไรเอ่ยเมนอะไรคะเมื่อกี้สอนแล้วเมนอะไร
1: เมน
0: เมนเอนทรานส์แปลว่าโอเคสูงสูง
1: ผิดแล้วครับผิดแล้วครับนะ
0: คะอะไร no อะไร no buses
1: no buses
0: ห้ามรถบัสเข้าตรงนี้ใช่ป่ะ no bus นะคะ no buses นะคะต่อไป
1: ผมยังไม่ได้เล
0: ่
1: น
0: เดี๋ยวนี้give way give way แปลว่าอะไรเอ่ย
1: ให้ทาง
0: นะคะให้ทางกลัวขนาดหนักเลยหมดแล้วยังคะ
1: หมดแล้วคร
0: ับ หมดแล้วเนาะโอเคทีนี้เกมต่อไปเนี่ยมันเป็นเกมใบ้คำเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่จะมานั่งแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อนจะใบ้คำว่าอะไร1คนเร็วขอตัวแทน1คนเราทุกครั้งเลยออกมาไม่ทำทุกครั้งเลยจะทำไหมออกมาไหมฟงมาไหมมาเดี๋ยวครูไปซื้อให้โรงเรียนจีนเอาไหมเดี๋ยวมาติดให้เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นคำศัพท์เราจะห้ามไปดูหันไปดูนะโต๊ะนี้เรียกว่าเขาเป็น hot seat โต๊ะที่บอกว่าเก้าอี้มันร้อนนั่งแล้วมันจะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเห็นคำศัพท์ก็คือใบ้เพื่อนนะคะใบเพื่อนแต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาภาษาอังกฤษสิเราต้องตอบคำตอบเพื่อนพูดใบอะไร
1: ว่าลื่นแบบน
0: ั้
1: น
0: เป็นสถานที่นะสถานที่อย่างเดียวเราห้ามศัพท์นั้นออกมา
1: น้ำเปียกมากๆเลยแบบนั้น
0: อ
1: ัน
0: หัว
1: เด
0: ิน
1: แล้วม
0: ัน
1: จะลื่นนะ
0: เป็นสถานที่เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์นั้นคำแรกพูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้แต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาเร็วพูดดังๆอะไรพูดดัง
1: ๆโรงอาหาร
0: บ้าโรงอาหารที่ไหน
1: บ้าโรงอาหารที่ไหน
0: ได้ออกมาเล่นมาออกมาเล่นมาได้ได้ฮะ
1: รถตำรวจ
0: เช่นตรงที่เราไปกินข้าวอ่ะไม่ใช่ตรงที่เราไปกินข้าวต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะห้ามพูดตรงที่เราไปกินข้าวต้องเขาต้องจ่ายตังค์ด้วยภาษาอังกฤษ
1: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ฮ
1: ะคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: คล้ายตรงไหนวะกูยังคิดไม่ออกเลยมันคล้ายตรงไหน
2: ไม่ใช
0: ่ที่กินข้าวเนาะเป็นที่กินข้าวแล้วเราแบบกินข้าวพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่งด้วยกัน
1: กินที่โต๊ะครับกินข้าว
0: นี่ขอซื้อนะ10บาทห้ามพูดอยู่เฉย
1: ๆตัดได้เครื่อง
0: อ่ะข้ามก่อนได้อ่ะต่อไป
2: เ
0: ฮ้ยเราไป no ไม่เอาคำว่าซุปเปอร์
2: ถูกแล้วเมื่อกี้ไม่เอาคำว่
0: าบอกแล้วอย่าพูดมาร์เก็ตต่อไป
1: ไปแล้วนี
2: ่สวยแล้วไปไหน
1: โรงพยาบ
0: าลภาษาอังกฤษ
2: hospital
0: เก่งมากลูก
1: ที่เราไปหาความร
0: ู้English โดนเพื่อนห้ามพูดคำศัพท์นั้น
1: MU
0: มีแนวโน้มเนาะมีแนวโน้ม

0: มิวเซียมโอ้มิวเซียมมีหนังสือเยอะมากเลยสถานที่นี้เออจุดอ่านหนังสือเป็นจุดอ่านหนังสือไลท์อะไรนะไล
1: ท์ไลท์ดรี
0: โนโนโนไลท์อะไรเกือบถูกละไลท์อะไร
1: ไลท์ดรีไลท์ดรี
0: โน
2: ไปก่อนเรื่องไหนไปก่อน
0: มานี่มามานั่งนู้นไปคนเดียวไปไปนั่งนู้นคนเดียวไป
1: library
0: library library มีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็ปลูกดอกไม้อยู่ในนั้นไม่สวนสาธารณะไม่ใช่สวนนั่นแหละนั่นแหละใช่สวนที่เราบอกสังกฤษข้ามก่อนข้ามก่อน
2: มีสัตว์เยอะแยะ
0: ซูใช่ซูเสี่ยวที่สุดสถานที่ no สถานที่ที่มีเครื่องบินน่ะสถานที
2: ่คนเยอะๆไปต่างประเทศ
0: ใช่ใช่ใช่อันนั้นแหละอาข้ามข้ามโอเคคล้ายๆโคลีเซียมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โฮเทลโอเค thank you เพื่อน thank you นะคะทีนี้เรามาทวนคำศัพท์อีกรอบนึงเนาะนะคะที่บางคำก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะคำแรกเลยเนี่ยหลอกเสียงว่าอะไรคำนี้ restaurant
1: restaurant
0: แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าร้านอาหารคำศัพท์คำนี้เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะกฎอังกฤษยืมมาจากฝรั่งเศสเป็นว่า restaurant เหมือนคำว่าคาเฟ่ใช้คำว่าคาเฟ่อันนั้นคือคำศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนประเทศไทยบางทีเราก็ยืมภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันเนาะอันนี้คือคำว่า
1: market
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
1: market แปลว่าร้านสะดวกซ
0: ื้
1: อ
0: แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยตลาดนะถ้าครูอยากจะให้คำว่าตลาดสดภาษาอังกฤษครูใช้ว่าอะไรเอ่ยตลาดสดตลาดสดขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยชอบจังเลยสำเนียงนี้เราใช้คำว่า wet market wet market คำว่า wet แปลว่าเปียกพี่บอกไหม market ตลาดตลาดเปียกคือตลาดสด wet market ต่อไป hospital hospital ที่ hospital จะมีใครทำงานอยู
1: ่
0: ภาษาอังกฤษ
1: doctor
0: กับ nurse doctor กับ nurseต่อไป
1: school
0: that's right school
1: museum
0: นะคะเวลานักเรียนเจออันนี้เรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
1: s
0: ถ้าตัว s อยู่ระหว่างสระในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัว
1: a e i o u
0: มี5ตัว a e i o u อันนี้ s อยู่ระหว่างสระ2ตัวเสียงตัว s เวลาเราออกเสียงให้เปลี่ยน

0: เสียงเป็นเสียงตัวเสียงตัว Z ทันทีดังนั้นเราไม่ออกเสียงว่ามิวเซียมเราเสียงว่ามิวเซียมมิวเซียมโอเคนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าอะไร library
1: library
0: นะคะต่อไปมีสวน
1: garden
0: garden นะคะเก่งมากเสียงเป็น zoo zoo เราไม่ออกเสียงว่า zoo นะ zoo zoo มีเครื่องบินได้เยอะเลยมีเครื่องบินได้เยอะเลย
1: airport
0: airport มีตัวทีข้างหลังด้วยค่ะ
1: airport
0: เห็นไหมน้ำลายใครท่วมหัวเพื่อนไหมคะ
1: airport
0: shopping mall เราจะไปหาซื้อสรรพสิ่งเลยเป็นห้างที่มันใหญ่ๆเนาะ shopping mall นะคะโฮเทลใช่ไหมโฮเทลนะคะคำนี้เป็นคำที่แปลกมากเลยยาวยาวคอนสตรักชั่นแอเรียคอนสตรักชั่นแอเรียแปลว่าที่ก่อสร้างบริเวณที่มีเขตก่อสร้างอยู่นะคะนะคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปป้ายนี้นี่เหมาะกับห้องนี้มากเลยในบางคนเขาบอกอะไรครับ Quiet please ก็คือให้เงียบนะคะให้เงียบNo durian allowed เขาไม่ให้ทำอะไร
1: ห้าม
0: เอาทุเรียนขึ้นไปเราจะเจอป้ายที่ไหนได้บ้างโรงแรมทำไมโรงแรมไม่เอาทุเรียนเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วพวกเราคิดว่าทุเรียนมันเหม็นไหม
2: ไม่เหม็น
0: ถ้าคนที่ชอบจะบอกว่าไม่เหม็นใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ชอบบอกว่าเหม็นใช่ไหมเรานะคะทีนี้ผู้เรียนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่เอาขึ้นเลยอุ๊ยเดี๋ยวครูจะแยกผู้หญิงด้วยนะดีไหมผู้หญิงได้แยกด้วยจะได้ไม่คุยใช่ไหมนะคะอันนี้คือผู้เรียนก็คือตามโรงแรมเขาจะมีป้ายห้ามอยู่นั่งเฉยๆต้องการครูประจำโรงเรียนไหมต้องการสก๊อตจัมป์หรือว่าวิดพื้นตั้ง10ครั้งไหมอันนี้ห้ามทำอะไรเขาบอกว่า no entry ห้ามเข้าไปใกล้นะคะเพราะว่าอะไรมีอะไรแล้วมีคำว่า danger แปลว่าอะไรเอ่ย danger แปลว่าอันตรายนะคะ danger นะคะ danger ป้ายนี้เจอที่ไหนคะ
2: สนามบ
0: ิน เรามีตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสนามบิน
2: เครื่องบิน
0: นะคะแล้วมีอันแรกเลยมีคำว่า departure ลองเดาซิแปลว่าอะไร departure พอเครื่องบินมันพร้อมแล้วมันจะต้องทำอะไรต่อมันจะออกใช่ไหมเครื่องบินจะออกคือ departure เครื่องบินจะออกไปทีนี้เครื่องบินยังไงครับอย่างนี้หัวมันมาถึงใช่ไหม arrival ก็มาถึงต่อไปค่ะแล้วกระเป๋ามันสำคัญอย่างเครื่องบินพอเครื่องมันมาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอากระเป๋าใช่ไหมไปรับกระเป๋าของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะมันมีด้วยมันมีคำว่าเกตใครที่ผ่านมาเคยเจอคำว่าเกตไหมเกตแปลว่าอะไรคะฮะกาละเกตคนไหนคะกาละเกตของแม่กาละเกตคำว่าเกตอันนี้แบบว่าประตูขึ้นเครื่องนะคะถ้าเราเห็นทางนี้หมายความว่าให้ไปทางไหน
1: เห็นทางนี้หมายความต้องไปทาง
0: ซ้ายอันนี้คือ
1: ขวา
0: ถูกต้องนะคะป้ายนี้เจอที่ไหนคะ

0: นั่นแหละเจอที่ไหนคิดว่าที่ไหนได้บ้างที่โรงเรียนมีไหมโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนอีกโรงพยาบาลนะคะเจอสัญลักษณ์อันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีเรื่องของเอ็กซเรย์เรื่องของอะไรเงี้ยนะคะรังสีเรื่องของอะไรนะคะต่อไปมีตัวไหนเรารู้จักบ้างมีตัวไหนที่เรารู้จักบ้างแปลว่าอะไรเอ่ย dogs
1: แปลว่าหมา
0: แปลว่าหมาแล้วไงต
1: ่อแปลว่าหมา
0: หมากับหญ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไงโอ้โหใช่เขาไม่ให้เอาหมาทำอะไรคะดูดีๆเขาไม่ให้เอาทำอะไรเขาไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปในบริเวณที่เป็นสนามใช่ไหมคำว่าหญ้าคือคำว่า grass นะคะทำไมเขาถึงไม่ให้เอาเข้าไปอ่ะเมืองไทยเนี่ยเวลามันอึใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายเลยว่าห้ามที่จะให้สุนัขถ่ายเลียราดคนไม่อยู่เมืองนอกจะมีถุงนึงซึ่งว่าเดินไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสุนัขใช่ป่ะแล้วมันถ่ายเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยมาคิดออกไหมดังนั้นในเมืองนอกเราจะไม่เห็นกองขี้หมาแต่เมืองไทย
2: เ
0: มืองไทยเป็นโชคชะตาของคนแต่ละคนที่ได้เจอใช่ไหมเราเจอก็คือแบบโอ้โชคดีจังเลยได้เจอกองขี้หมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็โชคดีทุกวันเลยนะคะ to careful of radiation radiation เราจะเจอลักษณะรูปแบบนี้บ่อยๆตามโรงพยาบาลเวลาสมมติเราเคยไปสมมตินะเอ็กซเรย์รู้จักคำว่าเอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์คืออะไรคะการที่เราเอาตัวเองไปแล้วก็มันมีบางอย่างแล้วมันถ่ายรูปเราได้ร่างกายเราเห็นร่างกายเราได้นั่นคือการเอ็กซเรย์นะคะเพราะฉะนั้นรูปไหนเอ่ยรูปไหนเอ่ยคล้ายๆพัดลมอ่ะเบอร์9ใช่ไหมเบอร์9นะคะอันต่อไปคำสุดท้าย this is an escape route เป็นเส้นทางการหนีถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องหนีเส้นทางนี้คืออันไหนคะนั่นแหละเบอร์อะไรเบอร์3เบอร์3เราจะเจอที่ไหนบ่อยๆโรงพยาบาลโรงหนังใช่ไหมหรือบางทีตึกสูงๆเนี่ยเจอบ่อยๆนะคะนะมีใครถูกหมดเลยยกมือขึ้น

0: Today is another special day as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Simuk Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place of learning, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: น้ำเกลือลงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณสัก3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเซติเคสครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับไม่นะ My name is Teacher Greg. Hello everyone.
3: Good morning, Teacher Greg.
0: Nice to meet you.
3: Nice to meet you too.
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า

0: Salt field.
1: Salt field.
0: เสียงดีชัดโอ้นี่คุโตพูดได
2: ้วันนี้คุโตจะสอนเรื่องการทำนาเกลือแต่ชิเชอร์เจสจะสอนภาษาอังกฤษเรื่องการทำนาเกลือ
1: โอเคค่ะ
0: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่าหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ What size is the salt field
1: It is the salt field
2: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่กว่า
0: โอ้31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะงั้นเด็กๆออกเสียงด้วย It's big
1: It is big.
0: It's huge.
1: It's huge.
0: It's gigantic.
1: It's gigantic.
0: หน้าเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
2: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ว่าของที่คุณโตอยู่เนี่ยมี31ไร่ทำไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สำหรับกักน้ำทะเลดูดเข้ามาสู่เข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ำใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จเข้าสู่อีกอันนึงเขาเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเขาต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทำงานวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็นดินขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาท
0: wow.
2: ต่อ1ไร่เนี่ยประมาณ3ตันถึง2ตันให้เก็บนาตากพอเราเก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดดนาเกลือออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ำนาวังเข้าสู่นาตากตากนึงสูงก็ประมาณสัก10นิ้วให้น้ำมันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรรู้ไหมครับ
1: รู้ครับ
2: มีอะไรบ้าง
1: ดินน้ำ
0: โอ้สี่คำที่น่ารู้นะครับกลับไปดูคำแรกคำแรกคืออะไรครับ
1: ดิน
0: ภาษาอังกฤษว่า dirt
1: dirt
0: ลงท้ายตัวทีนิดหนึ่ง dirt
1: dirt
0: โอ้สุดยอดคุณโตครับคำที่สองคืออะไรครับ
1: น
0: ้ำใช้คำว่าอะไรครับเก่งมากหนู water และคำที่สาม
1: ลม
0: คือ wind
1: เ
0: ก่งมากและคำสุดท้าย
1: ไฟ
0: คือ
1: ไฟ
0: ไฟแบบไหนครับ
2: ดวงอาทิตย์
0: ใช้คำว่า sunlight
1: sunlight
2: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้ทำนาเกลือ
1: รู้ครับหน้าร้อน
0: โอ้อีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า summer
1: summer
0: แต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเรียกว่า winter
1: winter
0: เด็กๆชอบแบบไหนครับ summer หรือ winter
1: Winter.
0: โอ้โหเหมือนกันชอบฤดูหนาวแต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
2: หนาวไม่เอา
0: ไม่มีประโยชน์
2: ซัมเมอร
0: ์เกลือชอบแดด
2: ชอบแดดนาวังความเค็มประมาณ3ถึง4ขีดหรือเขาเรียกว่า4ดีกรีหน้าตากหนึ่งก็ประมาณ4ถึง5ตาก5ตาก6ตาก7จนให้มีความเค็มประมาณ16ดีกรีขึ้นไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรวัดรู้ไหม
0: ใช้นิ้วหรือเปล่า
2: ลิ้นสายตากิ่งไม้ข้าวสุกถ้าปล่อยลงไปในน้ำปั๊บถ้าข้าวสุกลอยแปลว่าเค็ม
0: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะครับ
2: ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ำใส่ไปนี่ปั๊บความเค็มกี่ดีกรีถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
0: เพราะอะไรครับวันละสองรอบ
2: คือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ำนาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่นาตากสุดท้ายความเค็มประมาณ16ดีกรีแล้วเข้าสู่นาอันที่3เขาเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ดีกรีขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เขาเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็จะมีเกลืออีกชนิดนึงตกอยู่ที่นาเชื้อเขาเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
0: โอเคเด็กๆเดี๋ยวกลับไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นับคำว่าเกลือ salt
1: salt
0: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัวไว้ที่หลัง salty
1: salty
0: นั้นที่จะกำลังจะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steadyเกลือ
1: salt
0: เค็ม
3: เค็ม
0: เราจะแลกเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับเกลือ
1: salt
0: เก่งมากเค็ม
1: salty
0: สุดยอดเปลี่ยนสลับกัน salt
1: เกลืออ
0: ุ๊ยแปลว่าอะไรครับ salt
1: เกลือ
0: เก่งมาก salty
1: เค็ม
0: เก่งมาก

0: เก่ง
1: แต่ที่จริงโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็ตะละนาครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
0: นาวังจะอยู่ตรงนู้นเลยจะอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปเลยอ๋อนาวังเข้าสู่นาอันที่สองคือจะอยู่ทางด้านนู้นนาตากแล้วนาเข้าสู่นาตรงนี้เขาเรียกว่านารองเชื้อเข้าสู่ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่านาเชื้อสองอันนี้จะเป็นนาปลงอันนี้คือจะมีดอกเกลือจะขึ้นเต็มไปหมดเลย
1: เดี๋ยวคุณครูครับคำว่าดอกเกลือจริงๆแล้วใช้คำว่า salt green
2: Salt green.
1: ถูกต้องครับแล้วครูครับเอาไปทำอะไรได้บ้าง
0: ดอกเกลือสามารถเอาไปทำอาหารเอาไปทำน้ำซุปทำน้ำสต๊อกทำสปาทำสบู่เกลือ
1: หลายอย่าง
0: ได้เยอะแยะเลยตอนนี้คือเราทำน้ำดอกเกลือที่สำหรับอ้วกคอสำหรับช่วยเรื่องปัญหาโควิด19นี่ได้ดีด้วย
1: มีประโยชน์มากมาย
0: มีประโยชน์เลยแล้วเราตักเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะหาบเอาเข้าไปอยู่ในยุ้งให้มันแห้งแห้งจะเป็นดอกเกลือที่สะอาดมากๆเลย
1: ครับนั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า clean
2: clean
1: โอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
0: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
1: โอเค
0: ตอนนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
1: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
3: พี่เชอร์คะ
1: ครับ
3: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
4: มันจะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงค่ะ
1: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before หรือว่าเคยกินหรือเปล่า
3: เคย
1: กินบ้างยกมือให้ดูหน่อยครับยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดนึงครับ how does ith
2: ow does it taste
1: ที่แปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างจืดใช้คำว่า bland ไม่เชื่อขอชิมด้วยได้ไหม
0: ชิมได้เลยครับต้องเอาสีเขียวๆนี
1: ้ 1 2 3น้องก้าวรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
5: เค็มๆ
1: ใช้คำว่า salty ที่จะแปลว่าไม่เค็มธรรมดาครับเค็มปิ๊ดปีเลย it's very salty ทำกับข้าวทำเมนูอะไรบ้างครับ
0: ทอดไข่แกงส้มยำโอ้โหได้หลายอย่างเยอะเลย
1: หลายอย่างแสดงว่านาเกลือมีมากกว่าเกลืออย่างเดียวครับ
0: เดี๋ยวเราจะอยากรู้เรื่องเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเด็กๆอยากฟังอยากรู้ไหมครับ
2: อยาก
1: อยาก
0: เฮ้ยลุย
1: let's go
0: let's go ไปอันนี้คือเรามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สำหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเป็นเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอกใส่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
1: นั้นสอนคำว่ายุ้งเกลือใช้คำว่า salt barn
2: salt barn
1: ลองด้วย
0: salt barn
1: ถูกต้องแล้วโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างครับ
0: ที่นี่คือจะเป็นโรงเรียนสอนทำนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย
1: โอ้นั้นเป็นประโยคที่ยาวนิดนึง
2: the first
1: ที่แปลว่าแห่งแรกนะครับคำต่อไปโรงเรียนสอนทำนาเกลือก็คือ salt farming school
2: salt farming school
1: เก่งมากและสุดท้ายในประเทศไทย in Thailand มาผสมกันครับ the first saltFarming school in Thailand. ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับโอเคโอเคลองพูดเองนะ 1, 2, 3, go.
6: Salt.
1: เดี๋ยว the first ไปก่อน
6: The salt farming school in Thailand.
1: ยอดปรบมือนะรับมาเลยนะรางวัลรออยู่คุณเล่น
0: อันนี้คือบ้านใครทำนาเกลือมั่งยกมือขึ้นแล้วหนูรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเกลือทำอะไรได้มั่งใครรู้ไหมครับ
3: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะ
1: yeah.
4: สามารถใช้ทำอาหารได้ค่ะ
1: และสามารถป้องกันผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับที่เชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยฮะ
0: เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทำของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทำอาหารทำยาสีฟันแล้วเกลือสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกรู้ไหมเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีกเกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
1: แตกต่างกันยังไงครับ
0: ยังไงครับเกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอดีนอยู่ 0.2% กินปั๊บเราไม่เป็นคอหอยพอกแต่แบบเกลือสินเทาที่ดูดจากข้างใต้ดินแล้วเอามาต้มนั่นต้องหยดไอโอดีนลงไป แต่ไอ้เกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
1: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
2: sea salt
1: เก่งมากแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งที่มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือ
2: สินเทา
1: เรียกว่า rock salt
2: ร
1: ักรักที่แปลว่าก้อนหินเพราะมันมาจากดินครับแล้วมีประโยคด้วยนะครับลองออกเสียง sea salt is from the sea
6: sea salt is from the sea
1: สุดยอดปรบมือให้คุณด้วยนะครับเดี๋ยวถามนิดนึงนะ sea salt is from the sea แปลว่าเกลือสมุทรมาจาก
6: ทะเล
1: นี่ปรบมืออีกรอบนึงนะน้องปีโป้อยู่ไหนครับน้องปีโป้Rock salt is from the ground.
6: Rock salt is from the ground.
1: Yay! Wow! เดี๋ยวพี่บอกไม่ออกแปลว่าอะไรครับ
6: เกลือสินเทาครับ
1: มาจากไหนครับ
6: ดินใต้ดิน
1: ใต้ดินหน้าตาเหมือนหรือเปล่าครับ
0: มันจะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวจั๊วเลยเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือสมุทรเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดๆหนึ่งอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
1: เดี๋ยวคุณครูครับย่อมปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
0: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
1: โอ้ที่จริงไม่เชื่อมันจะจืดจริง
0: ลองชิมดู
1: ไม่ลองไม่รู้
0: เกลือจืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นาเชื้อที่มีความเค็มประมาณ 22-23 ดีกรีเค็มจนจืดเลย
1: ครับต้องลองนะ
0: เทสได
1: ้ได้ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า let's prove it
2: let's prove it
1: ที่แปลว่าไม่ลองไม่รู้ต้องดูว่ามันจืดหรือเปล่าอาบากครูครับโกหกผมหรือเปล่าเหมือนจืดไม่มีรสชาติอยากลองหรือเปล่าเด็กๆลองไหมครับโอเคนิด
0: นิดเลยนะครับแค่ลงแตะนึง
1: แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ไม่มีรสชาติ
0: เกิดขึ้นจากไอในน้ำทะเลเนี่ยมีสารอาหารอยู่ประมาณ30ประชนิดชาวบ้านเขาเรียกว่าเกลือจืดในภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียมมันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอเกลือจืดเอาไปทำอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้มัน
0: เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
1: powder
0: จากเกลือตัวนี้ครับไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ำได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทาหน้าได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
1: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง How does it taste
2: How does it taste
1: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็ It's bland
2: It's bland.
1: รสชาติเผ็ด It's spicy.
2: It's spicy.
1: รสหวาน It's sweet.
2: It's sweet.
1: รสขม It's bitter.
2: It's bitter.
1: อร่อยที่สุดในโลก It's delicious.
2: It's delicious.
1: อร่อยที่สุดในสามโลก It's super super super yummy.
2: It's super super super yummy.
1: มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ
0: อร่อย
5: คุณโตครับทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
0: เกลือจืดเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากน้ำทะเลเข้ามาเกลือจืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือนแบบพอฝนตกปั๊บเราถึงได้เลยเกลือจืดเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
1: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า by product
2: by product
1: ต้องครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
0: มีหลายอย่าง
1: แล้วเดือนที่11
0: ครับ
1: ภาษาอังกฤษใช้คำว่า November
2: November
1: แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
2: March
1: ถูกครับเด็กๆลองด้วยนะ March
2: March
1: ถูกต้อง
0: เดือนมกรากุมภาปลายเดือนกุมภาเราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลยแล้วเราก็ได้เป็นกองๆเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจี๊ดเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูหน้างอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
1: โอ้ได้หมด
0: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเกลือดำเนี่ยมันเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอติมเดี๋ยวเราทำกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอถังปั๊มเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
1: โอ้
0: ไปเดี๋ยวเราไปทำกัน
1: Let's go

0: ไอติมที่เราทำเองมาแล้วชิมได้เลยนะครับโอ้เย็นสบายรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมฮะ
1: อร่อยค่ะ
0: นั้นพูดว่า it's super yummy
1: it's super yummy
0: เย็นสดชื่นใช้คำว่า cool and fresh
1: cool and fresh
0: แล้วเรามาทบทวนประโยคภาษาอังกฤษแค่2ประโยคครับ Sea salt
1: Sea salt
0: is from the sea
1: is from the sea
0: ที่แปลว่า
2: เกลือสมุทร
3: จากทะเล
0: โอ้ครับประโยคที่2 Rock salt
1: Rock salt
0: is from the ground
1: is from the ground
0: แปลว่า
1: เกลือสีเทามาจากดิน
0: ใต้ดินก็ได้มาจากดินครับ
4: วันนี้คือผมขอขอบคุณทีเชอร์มากตามคำเชิญผมได้ประสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆครับ
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณครูโตด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องนาเกลือมีมากกว่าเกลือแน่นอนครับและเด็กๆขอบคุณที่มาพูดคุยกับทีเชอร์ลองฝึกการออกเสียงและทำไอติมที่แสนอร่อยใครอยากกินต่อยกมือฮะ
1: หนูค่ะ
0: เชิญเลยครับทานให้อร่อยYou're welcome. เลือกเลยนะครับเลือกได้มา Today, I'm very impressed with Teacher Tong. He can be considered an expert and is someone who passes on his knowledge about salt farming to the youth or anyone who wants to learn about salt farming for a long time. Teacher Tong wants to preserve the knowledge of salt farming for future generations. Moreover, it is free to come and learn here. I see the children here gaining knowledge, having fun.And enjoying some cool ice cream made with salt. It is also another form of local wisdom. Next, I will take you to meet some children somewhere. Don't forget to follow and watch Vocab Journey Kid Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเกลือ A. Salty B. Salt C. Salt โอ้คิดดีๆครับทุกคำเริ่มด้วยตัว S.เดินคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B salt ข้อ A salty แปลว่ารสเค็มข้อ C saw แปลว่าเลื่อยหรือว่าดูมาแล้วครับ
5: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับ Teacher Greg และเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
4: ถูกน้ำเลย
0: สีส้มใครอยากได้นะครับสีส้มมาเลยมาเลย Green was green สีเขียวRed, สีแดง
6: ลวก
7: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV

ทีวีและผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่28สิงหาคม2569นะคะบ่ายนี้ค่ะเตรียมร่มกันเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศวันนี้มีฝนให้ต้องจับตาค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะที่มีฝนเยอะมากเป็นพิเศษถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะขณะที่อีกหลายภาคก็มีฝนตกหนักนะคะฝนรอบนี้เกิดจากอะไรพื้นที่ไหนจะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษมาดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับสาเหตุของฝนในวันนี้มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะที่ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีร่องมรสุมนะคะตรงนี้ค่ะพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและเวียดนามตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียทำให้หลายพื้นที่ของไทยยังมีฝนและอาจเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะและมีประกาศเตือนที่ต้องติดตามกันนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำ

และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ฝนหนักเน้นบริเวณตอนบนได้แก่บึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้เป็นพื้นที่ที่มีฝนค่อนข้างมากมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันนะคะและมีฝนตกหนักที่จังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสใครเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมอุปกรณ์กันฝนติดตัวไว้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเรื่องฝนยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาค่ะหลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกค่ะระวังฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะส่วนชาวเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะเอปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะ

0: ไปหาก่อน
1: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
2: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
1: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ยดูน้อสิ
3: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
4: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
3: ผู้ใหญ
4: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
3: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
4: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
3: โอ้ย
4: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
3: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
4: ่นั่นมาสยามกำมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
3: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
4: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
3: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยโอ้ผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
1: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ป์ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่า
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.thและศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
1: ท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
5: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. Amazon. ป่า Amazon นั่นแหละค่ะพูดกับคนไทยอ่ะแบบนี้มันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดเราพูดกับชาวต่างชาติหรือฝรั่งเขาจะเข้าใจแน่หรอวันนี้นะคะเราจะมาลองนับกันดูว่าทั้งหมดที่คณะจะสอนในวันนี้คำไหนเราออกเสียงถูกบ้างแล้วออกเสียงถูกได้กี่คำคอมเมนต์มาบอกกันด้วยอยากรู้เรามาทวนคำเมื่อกี้ที่เราเพิ่งพูดไปตอนต้นกันนิดนึงนะคะ Amazon ป่า Amazon นั่นแหละค่ะ Amazon Amazon Amazon Amazon ไปต่อเลยนะคะรายการที่เราชอบดูมากเลยอะค่ะอุ๊ยหน้ากากนู้นหน้ากากนี้ชอบมากเลยอะค่ะ The Mask Singer อะค่ะจริงๆแล้วต้องออกว่า The Mask Singer เราจะไม่ออกเสียงเก้อเราจะออกเสียง Singer จะมีคำในภาษาอังกฤษหลายๆคำที่เป็น NGER Inger แต่ว่ามันออกเงอร์ไม่ออกเกอร์ The Mask Singer The Mask Singer วอลเลย์บอลเราเรียกกันแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ามัน LLEY นี่นะแต่จริงๆแล้วมันออกเสียง Lee Lee Volleyball Volleyball Volleyball อย่าง Medley เนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่มันออกเสียงว่า Medley ไม่ออกเสียง Medley LEY เหมือนกันนะคะแต่ไม่ออกเล่ออก Lee เวลาเราไปเขาใหญ่อะแล้วเราขับผ่านแล้วเราเห็นป้ายรีสอร์ทอย่างเงี้ยวันเล่รีสอร์ทใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจะพูดกับฝรั่งให้เข้าใจValley Valley หนังโปรด Iron Man โอ้โหอย่างเท่เฮ้อ Iron Man ออกเสียงว่า Iron Man Iron มันจะเป็น Iron มันจะไม่มีตัว R อยู่ในนั้นแต่ว่ามันจะมีนิดนึงนิดนึง Iron Man Iron Man มันไม่ Iron Iron Man เต้น cover ค่ะอยากจะ cover คนนี้มากเลยอยากจะ cover นักร้องคนนี้ cover covermันจะออกเป็น curve curve curve cover I'm gonna do a cover of Blackpink โอ้โหแยมแยมที่เราเอาไว้ทาขนมปังนะคะ jam jam jam นอกจากจะแปลว่าแยมที่เราไว้ทาขนมปังแล้วยังแปลว่าอะไรที่มันบีบอัดแน่นเช่น traffic jam รถติดใช่ไหมโอ้โหมันแน่นถนนไปหมดเลยใช่ไหมคะหรือเวลาที่เครื่องปริ้นเราไม่ทำงานกระดาษมันติดอยู่จ้าใช้คำเดียวกันเลย paper jamPaper jam ช็อกโกแลตเราชอบกินมากเลยอ่ะ You know I really like chocolate นะ It very good chocolate chocolate อันเนี้ยเรารวบมันนิดนึงเหมือนอยู่ในก้อนเดียวกันมากขึ้นนะคะช็อกโกแลตเราก็เป็น chocolate chocolate chocolate แซลมอนปลาแซลมอนเราจะ

0: ออกเสียงว่า salmon แค่นั้นนะคะแล้วตัว L เหมือนอันตรธานหายไปไม่มีใครได้พบเจอนะ salmon salmon salmon เรายังอยู่ในหมวดหมู่ของอาหารเพราะจุดนี้คือเราเริ่มหิวแล้วนะคะมายองเนสมายองเนสเมย์เนสเมย์เนสเนสอย่าลืมยาวให้มันนิดนึงนะคะมันไม่เป็นเนสมันเป็นเนสพูดไปต้องมือต้องไปด้วยนะอีกนิดนึงจะเป็นคอนดักเตอร์แล้วเนี่ยนะคะทีนี้มาดูคำที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังงงๆอยู่เพราะว่าคณะก็เคยงงเหมือนกันห้องสูทพอดีเพียมจะขอห้องสูทห้องนึงอะค่ะ suite suite roomสวีทเนี่ยมันจะออกเสียงเหมือนสวีทที่แปลว่าหวานเลยค่ะมันเป็นคำที่เขาเรียกว่า homophones homophones ก็คือออกเสียงเหมือนกันแหละแต่ว่าคนละคำกันเราก็ต้องสังเกตเอาว่ามันใช้ในสถานการณ์ไหนถ้าเราบอกว่า can I have a sweet room can I book a sweet room มันไม่ได้แปลว่าห้องหวานแน่นอนน่าจะแปลว่าห้องชุดนี่แหละนะคะถ้า suit s u i t อันนั้นคืออีกคำหนึ่งจะแปลว่าชุดสูทต่างๆอันนั้นจะออกเสียง suit give voucher เป็นgift voucher มันจะออกเป็น vow อย่าลืมตัว v ด้วยนะคะอย่าลืมตัว gift voucher เราได้ gift voucher มาแล้วต้องอวดเลยค่ะทุกคนคะเราได้ gift voucher มาแล้วนะคะไม่ไว้แล้วนะ voucher gift voucher ต่อไป film มันจะมีเหมือน film แล้วมันจะมีตัว lเราสังเกตว่าเอ๊ะแล้วเราจะออกเสียงตัว L ตรงกลางยังไงฟิลิมหรอมันก็ไม่ชัดขนาดนั้นนะคะอ่ะลองฟังแล้วลองออกเสียงตามนะคะฟิลิมฟิลิมฟิลิมหลายๆคนถ้าไม่ดีใจว่าออกเสียงถูกไปหลายคำก็อาจจะหน้าแบบทำไมมันยากกันเกียร์คะพี่คะวันนี้พี่คณะก็เลยเอาเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้เราออกเสียงได้เป๊ะมากยิ่งขึ้นแล้วก็ออกเสียงได้ชัดมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีแรกค่ะเราสามารถใช้ออนไลน์ dictionary มีเยอะมากเลยทุกคนในเว็บไซต์นะคะ Cambridge Dictionary Oxford Dictionary Merriam-Webster Dictionary พวกนี้ก็จะเป็นแหล่งพจนานุกรมเช็คเสียงชั้นดีเลยค่ะที่เราสามารถกดเข้าไปแล้วแน่นอนว่าถูกต้องอ่ะเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะคะอันนี้พี่คณะใช้คำว่า Amazon เขาจะออกเสียงว่ายังไงอันนี้ของ American นะคะ
1: Amazon
0: อ่ะมาดู British pronunciation บ้างนะคะ
1: Amazon
0: มันจะสั้นกว่านิดนึงมีความแตกต่างกันนิดนึง Amazon หรือ Amazon วิธีที่2ค่ะคือการอัดเสียงตัวเราอะตอนพูดหรือไม่ก็อัดวิดีโอเลยก็ได้สมมตินะเราตั้งมิชชั่นของเราไว้ต้องพูดทุกๆวันละ5นาทีพูดกับโทรศัพท์นี่แหละไม่รู้จะพูดกับใครคะพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่คณะก็พูดกับโทรศัพท์เหมือนกันนะคะเห็นอย่างนี้ก็เป็นคนพูดกับตัวเองเก่งเหมือนกันนะคะวันนี้ของฉันเป็นยังไงบ้าง How is my school I really like that friend คือถ้าเราไม่มีอะไรที่แบบเราจะพูดแล้วนะเราจะตั้งใจฝึกแล้วนะเราก็คงไม่อยากพูดแล้วข้อดีอีกอย่างนึงของการที่เรากดอัดเสียงก็คือเราจะได้ทบทวนในสิ่งที่เราพูดไปผ่านไปสักเดือนนึงเรากลับมาฟังวันแรกสิโหนี่เราพัฒนาอะไรไปเยอะเหมือนกันนะตอนนี้เราออกเสียงตัว R ได้ชัดขึ้นแล้วเราออกเสียงตัว L ได้ชัดขึ้นแล้ว3ค่ะ tongue twisters มันคืออะไรคะ tongue twister tongue คือลิ้น twist ผิดรูปมันบิดมันแบบโอ้โหม้วนตัวอะไรไปหมดมันเบลอๆคือพูดไม่ออกเลยว่าแล้วแล้วมาลองดูกันดีกว่าว่าจะรอดไหมอันแรกค่ะ she sells seashells by the seashore อีกรอบหนึ่งขอแบบเร็วขึ้น she sells seashells by the seashore เร็วขึ้นใหม่นะ she sells seashells by the seashore เฮ้ยนี่เราเกิดมาเพื่อทำทวิสเตอร์โดยเฉพาะโอเคแบบที่สองค่ะ ice cream you scream we all scream for ice cream เร็วขึ้นอีก ice cream you scream we all scream for ice creamเรารู้สึกว่าเราควรจะไปแข่งโอลิมปิกด้านนี้แล้วแหละจริงๆคือไม่อยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งท่องเนี่ยเพื่อจะมาพูดกับทุกคนวันนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถออกเสียงได้ที่เราเรียนกันมาวันนี้ไม่ต้องท้อใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะคะของพวกนี้เนี่ยมันเป็นทักษะนะคะกล้ามเนื้อของการออกเสียงเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยฟังมันไปค่อยๆปรับปากปรับลิ้นอะไรของเราให้ได้ออกเสียงได้ตามเสียงที่เราได้ยินเดี๋ยวเราก็จะเก่งขึ้นเองค่ะ practice makes perfect นะคะ

0: ระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: When the COVID-19 gone pandemic, it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material. It causes shortages of all of those materials.

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนั่นนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นั่นนะครับซึ่งคงจำกันได้ไหมว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดหนึ่งครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงนะครับไม่ได้แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้ fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ Don't give upDon't give up. Don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keep fighting keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนนะอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า flighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้หรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้แล้วจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกดึกดื่นๆนะครับแต่ถึงที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting นั้นนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกๆของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่วันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนเอ๊ะการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกๆ กันเลยดีกว่า Hey guys hello.
1: hello
0: Did you have fun at the camp
1: Yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย Now a big question here when you think of planes what do you think of
2: flying
0: Okay, fly is a good word. Fly เนี่ยนะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหม flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: Flight
0: Okay, very easy. ดังๆอีกครั้งหนึ่ง Flight Okay, flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะ

ลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกเคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่โซแล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกๆที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยแหละค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห้อนะคะ
0: ม้าห้อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five นะคะเมื่อสักครู่นี้เอก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห้อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอกก็สั่งม้าห้อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า Yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yes I would like to try it หรือว่า yes I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห้อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะมาถึงนะคะและเองก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fly นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอัมซัมครอบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้ละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ย

คะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfect practice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practicepractice practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well keep practicing over and over againPractice makes perfect. ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆนะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ South Africa ถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะแล้วอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเก้รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway จะใช้นะคะเป็นบันได

ลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี่ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่าแกงเวย์เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือแกงพลังค์แกงพลังค์แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของ gangway แล้วก็ gang plank ก็อยู่ที่ gangway เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วน gang plank เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore ashore ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ he decided to go ashore he decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand Prize Grand Prize นั้นนะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วนะคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว L E Y เป็นออกเสียงลีเนี่ยนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอกลีโอกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จอนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนนี่แหละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่ความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า serving จะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น Would you like another helping? Would you like another helping? ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองล่ะค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ That's his third helpingOf ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศครีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะThank you.

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะGoogle หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ Hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแหละค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food. I went into this little hole in the wall where they serve great food. ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
2: English Level Up
0: ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะมาเติมพลังน้องๆเรื่องของ comparison of adjectives ค่ะซึ่ง comparison of adjectives นะคะคือคำที่ใช้เปรียบเทียบคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์หรือ adjective ก็คือคำที่ใช้ขยายหรือบอกลักษณะของคำนามนั่นเองค่ะ
1: แล้ว comparison of adjectives นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ขั้นค่ะขั้นแรกคือขั้นเท่า
2: ขั้นที่2
1: ขั้นกว่า
0: ขั้นที่3ขั้นสูงสุดการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์แบบแรกนะคะคือการเปรียบเทียบแบบขั้นที่เท่ากันค่ะเราจะใช้โครงสร้าง subject บวก verb to be บวก as บวก adjective แล้วก็บวก as อีกตัวนึงค่ะตัวอย่างเช่นไมค์และนิกสูงเท่าๆกันเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Mike is as tall as Mick เห็นไหมคะคำว่า Mike ที่เป็นประธานบวกด้วย is ที่เป็น verb to be เราจะใช้ as มาก่อนแล้วก็ตามด้วย adjective คือคำว่า tall ที่แปลว่าสูงแล้วบวกด้วย as อีกตัวนึงค่ะ
1: เอาละค่ะมาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่ากันนะคะน้องๆการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าเนี่ยเราจะเปรียบคนหรือสิ่งของสองถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่า Mike สูงกว่า Mick ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า Mike is taller than Mick น้องๆคะเห็นไหมคะ Mike เป็นประธานนะคะ is เป็น verb to be tall เป็น adjective เติม er than นะคะเป็นขั้นกว่าค่ะเห็นไหมคะเปรียบเทียบของสองสิ่งใช้ขั้นกว่านะคะ
0: คราวนี้นะคะเรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นกว่าในแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วตามด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more than นะคะเราก็จะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนตจะบอกว่า Mike เนี่ยหล่อกว่า Mick เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mikeis more handsome than Mick น้องๆเห็นไหมคะคำว่า might เป็น subject คำว่า is เป็น verb to be คำว่า more than เราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์คือ handsome ที่แปลว่าหล่อนั่นเองค่ะ
1: สำหรับการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดนะคะเราสามารถเปรียบเทียบคนหรือสิ่งของได้3สิ่งขึ้นไปนั่นเองมีรูปแบบทั้งหมด2รูปแบบนะคะโครงสร้างที่1ค่ะ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective แล้วก็บวก est นั่นเองค่ะ

0: กิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่าไม้เป็นนักเรียนที่สูงที่สุดในห้องภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าไม้ is the tallest student in the class เห็นไหมคะไม้เป็นประธาน is เป็น verb to be ค่ะมี the ตามด้วย adjective คือคำว่า tall และเติม est ลงไปเห็นไหมคะคำว่า tall เป็น adjective 1พยางค์เราเติม est ในขั้นสูงสุดนะคะ
1: คราวนี้เรามาดูการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงแบบที่2กันค่ะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most แล้วก็ตามด้วย adjective ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ the most นะคะน้องๆเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เนตต้องการจะบอกว่าไม้เนี่ยเป็นเด็กที่รอที่สุดในชั้นเรียนเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า Mine is the most handsomeStudent in the class ก็คือไม้เนี่ยนะคะรอที่สุดในชั้นเราจะใช้ the most แล้วตามด้วย adjective คือคำว่า handsome ที่มี2พยางค์นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
2: Chris Jobs
1: แล้วน้องๆมานั่งดูกันนะคะว่าจะเจอ comparison of adjectives ในประโยคไหนกันบ้าง
0: ใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นกว่าค่ะไปดูกันเลย
1: ดูกันเลยค่ะ
3: Hello, good afternoon. Office, I'm going to help you. Yeah.
4: เข้าใจ
3: Yeah, แล้ว Yeah.
4: ไม่เข้าใจก็ hang up ก่อน
3: Hang up?
4: Huh? เฮ้ย hang up ไม่ได้แบบคน hang up
3: Sorry, you called wrong number.
4: คำแรกนะคำว่า hang up มันแปลว่าวางหู
1: หรอปกติหนูพูดพุทธดาวเดีย
4: พุทธดาวเดียอ๋อวางหูลงไป
1: ใช
4: ่แล้วต้องแปลไทยเป็นอังกฤษที่2เนี่ยก็คือไม่เข้าใจฝรั่งมันแย่เนี่ยเขาเรียกว่าเธอเนี่ยเข้าใจไม่ได้เข้าใจไหมและระดับสุดท้ายเนี่ยก็คือเธอรับโทรศัพท์เนี่ยเธอรับอะไรของเธอให้มาเรียนไป help you ทำอะไร
1: ก็หนูเห็นเวลาพนักงานออฟฟิศหรือว่าพนักงานโรงแรมเวลาเขาโทรศัพท์เขาก็พูดรัวๆแล้วมันดูฉลาดดูเก่งหนูก็เลยทำบ้างใช่เออทำบ้างแต่หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
4: ก็จะเป็นเลขาฝรั่งหรือทำงานองค์กรนานาชาติเราก็จะต้องรับมือกับสายโทรศัพท์ที่เป็นฝรั่งหรือชาวต่างชาติโทรบ้างเข้าใจไหม
5: คุณผู้ชมครับหรือพี่น้องชาวไทยที่ทำงานในโรงแรมหรือว่าร้านค้าหรือในบริษัทเนี่ยนะครับสิ่งแรกเวลาฝรั่งโทรมาเนี่ยขอเลยได้ไหมครับไม่ต้องพูดเร็วและรัวได้ไหมครับจะเร็วแต่ขอแรงๆอย่างเช่น Hello good afternoon how can I help you ฝรั่งต้องจับได้ Hello can I help you สิ่งที่จะทำนะครับคือ Hello good afternoon thank you for calling the จุด hotel how can I help you อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะเน้นให้มันแบบชัดๆไม่งั้นเดี๋ยวฝรั่งก็ฟังไม่ออกเข้าใจไหมจ๊ะสิ่งตัวที่สองก็คือเวลาฝรั่งโทรมาก็ตั้งสติเข้าใจไหมแล้วก็บอกให้เขาพูดช้าๆ My English is not very good Can you speak slowly please ควรทำไมหรอ Answer the phone
1: ตอบโทรศัพท์เหรอคะ
4: ไม่ใช่ตอบโทรศัพท์ answer แปลว่าตอบนะครับแต่ answer the phone แปลว่ารับโทรศัพท
3: ์ sorry I didn't วางหู
4: hang up
3: I didn't hang up สายหลุด
4: the line cut
3: สัญญาณไม่ดี
4: the reception is bad
3: อ๋อพนักงานต้อนรับไม่ดีค่ะ
4: ไม่ใช่ the reception is bad สัญญาณไม่ดี
3: อ๋อ the reception is bad can you speak slowly please and can you speak loud
4: ห้อย
3: บรูฟังบ่ออ๋อ
4: มันก็เป็นจังสัน
3: อ้าว
4: Can you speak louder
3: Can you speak louder please Who would you like to talk to Mr. Stefan Hold the line please I will transfer your call
6: Hello cook what's up
3: Hello boss You have a line in
6: A line in
4: You have a phone call
3: Sorry, but you have a phone call.
6: Okay, so who's calling?
3: Nathan is calling you.
6: Tell him I'm not here, okay? And tell him I went to a product launch.
3: Okay, Kaba. My boss went to product lunch.
4: ไม่ใช่ lunch ที่แบบอาหารกลางวันสิ
3: น
4: ้าเขาบอก product launch คือเขาไปเปิดตัวสินค้าเขาออกไปเนี่ยงานอีเวนต์เป็นพวกแบบเปิดตัวสินค้าเรียก product launch
3: My boss went to product launch Okay sir would you like to leave a message
4: message
3: massage
4: มันนวด message คือข้อความ
3: okay sorry sir would you like to leave a message
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจ จากรายการ Chris Jobs เนี่ยน้องๆเห็น comparison of adjectives กันบ้างไหมคะ
0: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you speak louder please
1: กรุณาพูดเสียงดังกว่านี้หน่อยได้ไหม
0: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่า comparisons of adjectives นะคะในขั้นกว่าเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1มีโครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก adjective บวก er บวก than นั่นเองค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับการเปรียบเทียบ adjective 1พยางค
1: ์แล้วแบบที่2นะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก more แล้วบวกด้วย adjective แล้วตามด้วย than ค่ะซึ่งเวลาเราใช้ more แล้วบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย than เนี่ยเราจะใช้กับ adjective ที่มี2พยางค์แล้วก็3พยางค์ขึ้นไปนั่นเองค่ะถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ากระเป๋าของฉันเนี่ยใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า my bag is than yours ใช้อะไรดีคะระหว่าง bigger กับ more big ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า bigger นะคะMy bag is bigger than yours. กระเป๋าของฉันใหญ่กว่ากระเป๋าของคุณเราใช้ bigger เติม er เพราะว่า big มีแค่1พยางค์นั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My bag is than yours. ใช้อะไรดีคะระหว่าง more expensive กับ expensiverTik-tok ใช้อะไรดีนะ More expensive หรือเปล่าหรือ expensiver ใช่แล้วค่ะตอบเป็น more expensive นะคะ My bag is more expensive than yours กระเป๋าของฉันแพงกว่ากระเป๋าของคุณค่ะน้องๆเห็นไหมคะเราใช้ more expensive than เพราะว่า expensive เป็น adjective หลายพยางค์เราเลยใช้ more บวก adjective บวก than นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาแล้วที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วอย่าลืมไปดูกันนะคะว่ามี comparison of adjectives กันตรงไหนบ้าง
1: บอกใบให้นะคะว่าเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะไปดูกันเลย
2: yeah. If the durian is known as the king of fruits ถ้าเกิดว่าทุเรียนได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะครับ please allow me to introduce to you the greatest fruit queen ราชินีแห่งผลไม้ขออนุญาตแนะนำนะครับ the mangosteen อันนั้นๆแต่มังคุดที่นครศรีธรรมราชอาจจะแปลกๆนิดหน่อยไม่แปลกครับบอกได้เลยว่าอันนี้เขาเรียกว่ามังคุดคัดมันมีที่มาที่ไปยังไง and here I am with อาจารย์จตุพรคงทองสวัสดีครับอาจารย์ฟังคร
7: ับสวัสดีค่ะ
2: อาจารย์มังคุดคัดนี่มันคืออะไร What is มังคุดคัด in English I don't know
7: Normally we eat mangosteen when it's already mature
2: Mature หรือ ripe คือสุกแล้วถึงกินได้ครับผม
7: Yes but now it's unmature or unripe
2: มังคุดอ่อน
7: Yes มังคุดอ่อน
2: Okay มังคุดอ่อนครับผม
7: The word cut is the local word
2: dialect ใช่ไหมจ๊ะเป็นภาษาถิ่นของไม่ใช่ภาคใต้เฉพาะนครหรือคำว่าคัดเนี่ยแปลว่า
7: peel how to peel the way to get the mangosteen out
2: ทีแรกก็นึกว่าคัดหมายถึงว่าคัด
7: select
2: ที่เราคัดออกเราคัดเข้าของเราไม่ใช่โอเคและเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามันมากๆเลยฮะอาจารย์ so what dish are we making today วันนี้เราทำเมนูอะไรครับ
7: Southern style spicy and sour curry soup with
2: mangosteen เป็นแกงส้มในเวอร์ชันภาคใต้แต่รอบนี้ใส่มังคุดคัดด้วย
7: yes.
2: งั้นเริ่ม ก่อนเลยครับ what are the ingredients ส่วนผสมครับอาจารย์ครับ
7: the ingredient we separate soup ingredient and curry paste ingredient
2: โอเคฮะ
7: shall we begin with the curry paste ingredient begin with shallot
2: มีหอมแดงครับ
7: garlic and turmeric
2: Turmeric ก็คือมีขมิ้นด้วย
7: Yes, in the secret why it develop the yellow color
2: and the aroma ทั้งกลิ่นและรสเหลืองๆเนี่ยมาจากนางขมิ้นที่อยู่ในนี้นี่เองนะครับแล้วมันที่มันเผ็ดนี่เพราะอะไรนะ
7: Because we put some of Thai small red chili
2: พริกหนู
7: Yeah, พริกขี้หนู
2: นั่นแหละที่เด็ดอยู่ตรงนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วและตัวส่วนอื่นๆครับจ้ะครับ
7: Shrimp paste
2: Shrimp paste คือกะปิครับ
7: กะปิ Fish sauce
2: น้ำปลาครับ
7: Lime juice
2: แน่นอนน้ำมะนาวฮะ
7: And sugar
2: น้ำตาลนั่นคือส่วนแล้วแล้ววันนี้แน่นอนที่สุดก็จะมีพี่มังคุดคัดของเรา
7: yes.
2: sliced unripe mangosteen มาเป็นชิ้นๆเลยนะอาจารย
7: ์ silver perch
8: Silver perch แปลเป็นไทยคือ
7: ปลากระพงค่ะ
8: ปลากระพง
7: We can use chicken stock or fish stock
8: น้ำซุปปลาหรือซุปไก่ก็ได้
7: yes.
8: นะครับโอเค ingredients check chef
7: yeah
8: check นะโอเค let's get cooking so how is it different from the spicy and sour curry soup แกงส้มอื่นๆกับแกงส้มมังคุดคัดเนี่ยมันต่างกันยังไงอาจารย
7: ์ for the taste is not different but if

0: we use บางคุดคัด it can feel more crispy
1: เนื้อของมันเนี่ยความกรอบเกลือบๆเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้แล้วต้องนานแค่ไหนกว่ามังคุดจะสุกกัน
0: it's ready to eat
1: เนี่ยผมเอาถ้วยให้อาจารย์เลยนะ
0: yeah
1: วันนี้มาแล้ว
0: ขอบคุณค่ะ and it's the right time to put lime just because everything already done
1: ครับผม
0: so just turn off the stove
1: ปิดเตาซะต้องใส่ปลายสุดเพราะไม่งั้นมันจะขมนะงั้นเดี๋ยวเคลียร์อัพเลยนะอาจารย์นะ
0: you see
1: that's it
0: Yes.
1: Oh, นี่นะครับ Thai Southern style spicy and sour curry soup with mangosteen แกงส้มมังคุดครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆดูรายการ Itchy Feed แล้วเจอ comparison of adjectives กันไหมคะ
3: ครูพี่เน็ตเจอนะคะจากรายการ Itchy Feed ครูพี่เน็ตเจอคำว่า the greatest food queen แปลว่าราชินีผลไม้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่า greatest นะคะเป็น adjective ขั้นสูงสุดค่ะน้อง
2: ๆเอาละค่ะมาทวนกันอีกครั้งนะคะ adjective เปรียบเทียบขั้นสูงสุดเนี่ยนะคะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1โครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะ
3: ทีนี้นะคะการเปรียบเทียบ adjective ขั้นสูงสุดแบบที่2เราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวกด้วย adjective ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปนั่นเอง
2: ก็ลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most old กับ the oldest ติ๊กตักติ๊กตักใช้อะไรดีเอ่ยถูกต้องนะคะตอบ the oldest นั่นเองค่ะ My dad is the oldest person in the house พ่อของฉันแก่ที่สุดในบ้านคำว่า old นะคะเป็น adjective 1พยางค์ในขั้นสูงสุดเราใช้ the บวก adjective บวก est นั่นเองค่ะ
3: ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี My dad is person in the house ใช้อะไรดีคะระหว่าง the most intelligent กับ the intelligentest ติ๊กตักติ๊กตักใช่แล้วค่ะเราต้องใช้ the most intelligent นะคะ My dad is the most intelligent person in the house แปลว่าคุณพ่อของฉันเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเลยเราใช้ the most เพราะว่าคำว่า intelligent ที่เป็น adjective เนี่ยมี3พยางค์ค่ะ
2: แล้วนอกจากนี้นะคะ comparison of adjectives เนี่ยยังมี adjective บางตัวนะคะที่เปลี่ยนรูปไปเลยนั่นเองค่ะไม่เติม er ไม่เติม more ไม่เติม most นะคะแล้วก็ไม่เติม est นะคะตัวอย่างของ adjective เหล่านี้นะคะเช่น good better best
3: ดีดีกว่าดีที่สุด
2: bad worse worst
3: แย่แย่กว่าแย่ที่สุด
2: little less least
3: น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดค่ะเช่นถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่ารถคันนี้ดีเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า this car is good ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะเปรียบเทียบรถ2คันเราจะพูดว่า this car is better than that car รถคันนี้ดีกว่ารถคันนั้นถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่ารถคันนี้ดีที่สุดในโลกเลยเป็นขั้นสูงสุดนะคะน้องๆเราจะพูดว่าThis is the best car in the world.
2: ถ้าเราใช้ adjective ขั้นสูงสุดกันเป็นแล้วนะคะต่อไปไปเติมพลังคำศัพท์กันกับรายการ
4: Vocab King
3: ช่วยกันลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าจะสะกดคำกันได้กี่คำแล้วที่สำคัญน้องๆอย่าลืมสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
5: Good morning Vocab King
6: Let's play spelling
7: Ultra, your first word for the spelling final is fine.
8: V-I-N-E.
7: Fine.
8: W-I-N-E.
7: Fine.
5: Oh, Ultra.
9: ช็อกกันทั้งสตูดิโอครับมาคำแรกก็ผิดเลยสงสัยน้องอุลตราจะฟังคำนี้ผิดไปครับ
7: Fine.
8: F-I-N-E.
7: There it is.
10: ทำไมเมื่อกี้ไปสะกด V อ่ะ
7: F and V, they're very similar, but the F

0: is really soft. Fine. But the V is a little stronger. Fine.
1: คำต่อไปตั้งใจฟังดีๆนะ
0: All right, Ultra. Your next word is find.
2: F-I-N-D.
0: Correct. You're in the game. All right, Ultra. Your third word is foul.
2: F-O-U-L.
0: Correct. Yay! Ultra, how are you feeling now? You feeling a little more relaxed?
2: Yes.
0: All right.
1: สบายใจขึ้นแล้วนะตอนนี้ถูกไปแล้วสองคำนะแต่ผิดไม่ได้แล้วนะเพราะผิดคำแรกไปแล้ว
0: Your next word is foggy.
2: F-A-C-K-Y.
0: Foggy.
2: F-R-A-C-K-Y.
0: Foggy.
2: F-U-C-K-Y.
0: Just one little letter. Foggy, foggy. F O G G Y. Foggy.
3: ครูพี่แนทคะวันนี้มีvocabอะไรที่จะมาเติมพลังกันให้น้องๆบ้างคะ
4: วันนี้นะคะครูพี่แนทอยากจะเติมพลังคำศัพท์น้องๆกับคำว่า fly ค่ะคำว่า fly แปลว่าดีเป็น adjective นะคะซึ่งเราก็จะมาใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่แล้วอะอย่างเช่น I am fly ฉันสบายดี
3: ใช่แล้วค่ะนอกเหนือจากคำว่า find นะคะ adjective ที่แปลว่าดีก็มีอีกคำหนึ่งคือคำว่า good นะคะชอบสับสนกันนะคะระหว่างคำว่า good กับ well
4: แล้วอย่างนี้คำว่า good กับ well เนี่ยค่ะครูพี่นุ่นมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
3: good นะคะเป็น adjective well เป็น adverb นั่นเองค่ะแปลว่าดีทั้งคู่เลยนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างแรกการใช้ good ถ้าเกิดว่าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า he is a good boy เห็นไหมคะเราใช้คำว่า good เป็น adjective ขยาย boy ซึ่งเป็นคำนามค่ะข้อนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ adverb well มาขยายได้นะคะเพราะ adjective ขยายคำนามต้องใช้ good นั่นเองค่ะ
4: แล้วถ้าประโยคที่บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่าHe speaks English well. เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีน้องๆเห็นไหมคะเราจะใช้คำว่า well ขยาย speak นะคะคำว่า well เป็น adverb ขยาย speak ที่เป็น verb เพราะว่า adverb ต้องใช้ขยาย verb ค่ะเราจะไม่ใช้คำพูดที่บอกว่า he speaks English good ใช้ good ไม่ได้นะคะเพราะว่า good เป็น adjective ต้องขยายคำนามเท่านั้นค่ะ
3: แค่นี้ก็แยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อไรจะใช้ good เมื่อไรจะใช้ well
4: ต่อไปนะคะครูเบนจะชวนน้องๆไปเติมพลังกันต่อกับรายการดูให้รู้ไปเปลี่ยนโลกตอนครูอาร์ตตามหาการ์ตูนในห้องเรียนค่ะ
3: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูกันเลย
5: แนวคิดเรื่องการนำการ์ตูนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับในฐานะตัวผู้สอนเองเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่การเริ่มต้นการวางแผนการจัดการเรียนรู้เลยนะครับเราสามารถใช้การ์ตูนได้ตั้งแต่ขั้นนำนะครับเอาไปใช้ในการสอนหรือเอาไปใช้ในการสรุปก็ได้ในบทบาทของครูเนี่ยครูควรจะต้องมีการเพิ่มการ์ตูนนะครับเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอนในการออกแบบเอกสารการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งในหนังสือเรียนเองก็ตามเป็นการ์ตูนเพื่ออธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ยากๆเนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายส่วนบทบาทของนักเรียนผมกำลังมองว่าพอเด็กเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแล้วทางวิทยาศาสตร์ปกติเวลาเราจะทดสอบเด็กเราก็จะใช้วิธีการสอบถามใช่ไหมครับตั้งคำถามตอบมาหรือใช้วิธีการให้เขาทำข้อสอบเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่ใช้ในการวัดและประเมินผลได้ก็คือพอเขาเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเสร็จไปปุ๊บลองสรุปเรื่องที่ได้เรียนทั้งหมดสิแต่ว่าอยากให้ลองสรุปไม่สอบแล้วเรื่องนี้เราลองให้นักเรียนนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนดูคราวนี้พอนักเรียนวาดการ์ตูนมาแน่นอนว่าจินตนาการของเขาอะไม่มีขอบเขตจำกัดละเขาจะได้ออกแบบอย่างอิสระพอเขาวาดการ์ตูนมาเนี่ยสิ่งที่ครูคาดหวังว่าจะได้เห็นก็คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์นะครับตัวที่เขามีความสุขในการวาดการ์ตูนมาด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าสิ่งที่เขาเข้าใจถูกหรือผิดโดยดูจากการ์ตูนนี่แหละครับมันมีค่าเท่ากับการทดสอบหรือการถามเลยครับวันนี้จะได้ทดลองเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ทำให้ความดันอากาศเปลี่ยนไปครูเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช่ไหมแล้วยิ่งคาบนี้เรียนเรื่องแรงดันอากาศเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยแต่เราจะอธิบายให้มันเห็นเป็นภาพได้ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดอะไรคิดว่ามันรักษาสมดุลได้ไหมอากาศมันเข้าไปได้ใช่ไหมครับเออแล้วถ้าเกิดเราเอาลงนะพอเราเอาลงเสร็จอากาศมันยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้วเอาดินน้ำมันอุ่นเนี่ยคิดว่าอากาศมันจะเข้าไปได้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ต้องบอกเดี๋ยวคอยดูลองคิดดูสิว่าตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่า

0: ฟังเสียงเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นกระป๋องมันค่อยๆบูบมีใครไปบีบมันหรือเปล่าแล้วสรุปใครดีบมันเนี่ย
1: พลังงานบางอย่าง
0: พลังงานบางอย่างนั่นคือในอากาศเดี๋ยวต้องลองสรุปนะและอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเนี่ยยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดเลยนะครับ
2: จากรายการเนี่ยนะคะทำให้เห็นว่าการใช้การ์ตูนเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนเนี่ยทำให้น้องๆเข้าใจบทเรียนกันมากขึ้นเลยนะคะเนี่ย
3: ว่าแต่น้องๆรู้กันไหมคะว่าคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าอะไรกันคำว่าเข้าใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understand เป็น verb ค่ะยกตัวอย่างเช่นครูพี่พูดว่าฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษจะพูดว่าI understand English. ฉันเข้าใจในภาษาอังกฤษค่ะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะ
2: ส่วนคำว่าเข้าใจได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า understandable เช่น This is an understandable reason. นี่เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้ค่ะ understandable เป็น adjective นะคะแปลว่าเข้าใจได้นั่นเอง
3: แล้วถ้าเราจะพูดว่าเข้าใจผิดภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า misunderstand เป็น verb นะคะแปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าอย่าเข้าใจฉันผิดนะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า don't misunderstand me อย่าเข้าใจฉันผิดค่ะ misunderstand เป็น verb แปลว่าเข้าใจผิดนั่นเองค่ะเรื่องแรกที่เราได้เติมพลังอังกฤษกันไปในวันนี้นะคะคือเรื่องของ comparison of adjectives นั่นเองค่ะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นแรกคือขั้นเท่าขั้นที่2คือขั้นกว่าขั้นที่3คือขั้นสูงสุดค่ะขั้นแรกนะคะเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก as บวก adjective บวก as ค่ะ
2: แล้วขั้นที่2คือขั้นกว่านะคะขั้นกว่าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบค่ะโครงสร้างแรกก็จะเป็น subject บวก verb to be บวก adjective บวก er แล้วก็ตามด้วยแดนค่ะเราจะใช้กับคำ adjective ที่มีแค่1ถึง2พยางค์ค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะโครงสร้าง subject บวก verb to be บวก more และตามด้วย adjective และตามด้วยแดนเราจะใช้ more than กับ adjective ที่มี2ถึง3พยางค์ขึ้นไปค่ะ
3: ข้อที่3นะคะเป็นเรื่องของ adjective ขั้นสูงสุดนั่นเองค่ะ adjective ขั้นสูงสุดนะคะก็มีด้วยกัน2รูปแบบเช่นเดียวกันค่ะโครงสร้างแรกนะคะคือ subject บวก verb to be บวก the บวก adjective บวก est ค่ะโครงสร้างนี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี1พยางค์นะคะส่วนรูปแบบที่2เนี่ยเราจะใช้โครงสร้างว่า subject บวก verb to be บวก the most บวก adjective นั่นเองค่ะรูปแบบที่2นี้นะคะเราจะใช้กับ adjective ที่มี 2-3 พยางค์ขึ้นไปค่ะ
2: แล้วคำ adjective หรือคำคุณศัพท์บางตัวนะคะก็ต้องเปลี่ยนรูปไปเลยเราจะเติม er est หรือใช้ more กับ most ไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่น good better best ดีดีกว่าดีที่สุด bad worse worst แย่แย่กว่าแย่ที่สุด little less least น้อยน้อยกว่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ
3: คำว่าดีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3คำนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า fine เป็น adjective ค่ะคำที่2 good เป็น adjective เช่นกันค่ะคำที่3 well เป็น adverb ค่ะน้องๆคะอย่าลืมนะคะว่า adjective ขยายคำนาม adverb ขยาย verb ค่ะ
2: ต่อมานะคะคำว่า understand เป็น verb แปลว่าเข้าใจค่ะคำว่า understandable เป็น adjective แปลว่าเข้าใจได้และคำสุดท้ายคำว่า misunderstand แปลว่าเข้าใจผิดเป็น verb เหมือนกันค่ะ
3: ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ reading makes a full man การอ่านหนังสือจะทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์ค่ะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องมันอ่านทบทวนหนังสือกันด้วยนะคะ
2: สำหรับวันนี้นะคะรายการ English Level Up ก็ต้องลาไปก่อน
3: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
1: และนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปฟิตร่างกายในยามเช้าร
0: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
1: เรากลับมาเจอกับโค้ชจ๊าบคนใหม่อีกเช่นเคยนะครับก
0: ับ
1: พาสคาร์ดิโอเดย์แต่ว่าวันนี้เราจะเป็นคาร์ดิโอแบบบัดดี้ครับโค้ชไมค์
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากการเล่นแบบบัดดี้นะโค้ชไมค์วันนี้เราจะมีพิเศษขึ้นมาคืออะไรครับ
0: ยังไงคะ
1: กำแพงวันนี้เราจะอะแดปต์อุปกรณ์ที่มีที่บ้านหรือท่านผู้ชมนะฮะใช้เสาถ้ามีเสาใช้เสาถ้ามีกำแพงใช้กำแพงหาที่มีความมั่นคงระดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์และเดี๋ยวเรามากลับมาเจอกันครับ
0: ค่ะ

0: ก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายกันเนาะถ้างั้นเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อวอร์มส่วนต่างๆกันก่อนดีกว่าโอเคทีนี้เริ่มจากท่าแรกนะคะหมุนแขนไปด้านหน้าเนาะโอเควาดแขนไปด้านหน้าแบบนี้โอเคยืดอกตัวตรงค่ะอึ๊บมาหายใจเข้าลึกๆเช้าๆตึงนิดนึงนะคะ
1: ใช่ครับกล้ามเนื้อติดขัดตอนตื่นเนี่ยอาจจะเมื่อยคอบ่าไหล่ได้
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้รีเวิร์สไปด้านหลังค่ะโค้ชจับมาย
1: ืดแขนนะฮะยามเช้ายืดกันนิดนึงนะครับวันนี้เราเล่นแบบบัดดี้ครับโค้ชหมายเนาะ
0: ใช่
1: จะมีความเข้มข้นมากกว่าของต้นสัปดาห์วันนั้นจะเป็นคาร์ดิโออีซี
0: ่ใช่
1: วันนี้เราเล่นแบบบัดดี้กันเพิ่มความหนักเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาเล็กน้อยฮะเพราะว่าเรามีเพื่อนร่วมทางวันนี้
0: ใช่ค่ะทีนี้บิดลำตัวซ้ายขวาตึ๊บทีนี้วันนี้เราก็จะออกแบบไม่เหงานะคะ
1: ใช่ครับมีบัดดี้นะมีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับชวนเพื่อนมาได้เลยชวนคนในครอบครัวมาออกร่วมกันนะครับ
0: ใช่ค่ะถ้าคนในครอบครัวไม่อยู่ชวนป้าข้างบ้านมา
1: ได้ครับ
0: โอเคค่ะคุณจับ
1: เรียบมาเรียบร้อยนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราจะพิเศษขึ้นมาเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยลองหากำแพงแบบนี
0: ้ใช
1: ้เป็นกำแพงหรือถ้าที่บ้านนะครับกำแพงไม่มีอาจจะใช้เสาหรือว่าอะไรก็ได้ที่มีหลักในการที่เราเอ๊ะเราจะดันกำแพงได้เราจะยืนพิงกำแพงได้นะครับวันนี้เราจะเล่นแบบบัดดี้กันเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกนะครับบัดดี้คนที่หนึ่งนะครับใช้กำแพงเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายหลายคนสงสัยโค้ชกำแพงมาจะออกกำลังกายได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันส่วนออปชันที่2นะครับบัดดี้คนที่2เนี่ยจะเล่นตามโค้ชหมายหลังจากนั้นเราจะทำแบบสลับกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากออปชันของผมนะคนที่เล่นตามผมเนี่ยทำแบบผมคนที่เล่นออปชันที่2สลับเป็นแบบโค้ชหมายนะครับและเราจะทำสลับกันเริ่มจากท่าที่1 นะครับสำหรับออปชันผมนะครับเราเป็นวอร์ซิตเรายืนทิ้งกำแพงแบบนี้ส่วนโค้ชหมายเป็นจ็อกกิ้งพร้อมแล้วเราเริ่มครับในท่าวอร์ซิตนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ30วินาทีนะครับใช้เวลาประมาณไม่นานนะนาทีเราหลังติดเบาะนะครับเกรงต้นขาไว้แบบนี้นะฮะลักษณะเหมือนท่าสควอตสควอตออนบอลโค้ชไมค์ถ้าทำถูกนะครับเราจะเริ่มรู้สึกเมื่อยที่ต้นขาแบบนี้ลองจับต้นขาตัวเองดูเมื่อยเลยสำหรับคนที่มีปัญหาการบาดเจ็บหัวเข่านะครับเราอาจจะสลับขึ้นมาให้สูงเราแค่หลังพิงกำแพงไว้แบบนี้แต่ถ้าใครแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับเราย่อไปแบบนี้เลยปึ๊บสะโพกติดกำแพงไว้มือเราจะวางแบบนี้วางแบบนี้หรือกอดอกก็ได้นะครับ3 2 1โอเคว้าวเป็นไงบ้างคนที่ทำกำแพงแบบผมผมว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะเมื่อยต้นขาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับอย่างที่บอกครับเล่นบัดดี้เดี๋ยวเราจะทำสลับกันโค้ชไมล์ออปชันที่เป็นโค้ชไมล์นะครับไปใช้กำแพงคนที่ตามผมเราจะกลับมาวิ่งเนี่ยเราจะทำแบบนี้สลับไปเรื่อย30วินาทีโดยประมาณนะครับมาเซตอัพอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับสังเกตจากโค้ชไมล์นะครับก้นจะอยู่ขนานพื้น90องศาแบบนี้พร้อมแล้วลุยครับ

0: ชั่นของผมนะครับจะเป็นการวิ่งธรรมดาก่อนเบสิกเลเวลนะครับค่อยๆเรียกเหนื่อยค่อยๆให้หัวใจเนี่ยเราทำงานหนักประมาณนึงส่วนออปชั่นโค้ดไมล์นะครับให้รู้สึกว่าเราเมื่อยกล้ามเนื้อที่ต้นขาด้านหน้าแบบนี้หลังเราจะพิงกำแพงไปครับสายตามองด้านหน้าไว้เยี่ยมมากครับนะเล่นเป็นแบบบัดดี้นะฮะสลับกันเยี่ยมมาก2 1โอเคทีนี้ท่าที่2ของกำแพงนะครับเราจะหันหน้าเข้าเฟสอินแบบนี้หลังนั้นนะฮะเราค่อยๆเอ็นตัวมาประมาณนี้ฮะให้ลำตัวเราเอ็นแบบนี้นะฮะหลังนั้นเราจะยกเข่าสลับซ้ายขวาสลับซ้ายขวาตัวเราจะเหมือนไมเคิลแจ็คสันเอ็นตัวไปหน้าแบบนี้นิดนึงแขนนะครับเราออกแรงดันกำแพงไว้ต่อเวลาให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหัวไหล่เมื่อยหน้าท้องหลังจากนั้นเราวิ่งออปชั่นโค้ดมายเป็นวิ่งเร็วขึ้นฮะเตะบัตคิก let's go ไปสำหรับคนที่ใช้ท่าวอลซิตนะครับดันกำแพงนะครับดึงเข่าขึ้นมาแขนนะจะต้องเป็นเส้นตรงแบบนี้และดึงเข่าสลับโค้ชมายเป็นไงบ้างฮะ
1: ว้าวเริ่มตึงๆแล้วค่ะเริ่มหายใจแรงขึ้นแล้วค่ะโค้ช
0: เราใช้30วินาทีโดยประมาณนะครับยกเข่าขึ้นมาดึงเข่าขึ้นมาฮะ
1: โอเค
0: โอเคว้าวเดี๋ยวสลับกันบ้างนะครับโค้ชมายดันกำแพงส่วนผมจะเป็นวิ่งบัคกิ้งนะครับ
1: ใช
0: ่ในท่าดันกำแพงแบบนี้สังเกตดูนะครับตัวจะไม่ตรงเราจะตัวแบบตัดเฉียงออกมาเล็กน้อยแขนเราออกแรงดันกำแพงตลอดเวลานะครับดึงเข่าขึ้นมาประมาณนี้นอกจากนี้โอเคนะฮะ3 2 1 let's go วิ่งสำหรับในท่าบัตคิกแบบผมเนาะหัวเข่าเสมอกันแบบนี้ยกส้นเท้าให้ถึงก้นแบบนี้นะครับเยี่ยมมากครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเยี่ยมมากฮะว้าวสลับกันทำนะฮะจะได้ไม่น่าเบื่อด้วยมีเพื่อนออกกำลังกายมีเพื่อนร่วมทางนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะเห็นหน้าเราสองคนเบื่อแล้ว วันนี้ลองชวนเพื่อนลองชวนคนในครอบครัวมานะครับ3 2 1โอเคเดี๋ยวในรอบที่3เราจะกลับไปใช้กำแพงในท่าวอลซิตลักษณะตอนที่เราดันกำแพงนะครับเราก้นดันแบงหลังแบบนี้ก็คือท่าสควอตนั่นแหละหรือถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยไม่มีกำแพงหรือว่าไม่มีเสาเราใช้ท่า air squat ไว้แบบนี้ได้ย่อค้างไว้เป็นออปชันทดแทนได้นะครับมาเตรียมตัวพร้อมนะครับโค้ชมาฮะรอบนี้เราเปลี่ยนท่าเนาะ
1: เป็นจัมป์แจ็คนะคะ
0: let's go
1: โอเค
0: สังเกตดูนะครับเวลาที่ผมนั่งเนาะก้นกับหลังบ่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะติดกำแพงไว้นึกภาพเราถีบเท้าเพื่อให้ตัวเราติดกำแพงได้มากแบบนี้นะครับผมและเกรงหน้าขาไว้เยี่ยมมากครับโค้ชไม
1: ค์เ
0: ป็นไงบ้างฮะ
1: วะ
0: ถามผมหน่อยฮะ สุดยอดมากท่านี้ เป็นท่าง่ายๆแต่ได้ประโยชน์มาก3 2 1เฮิร์ฟสลับกันทำครับโอ้รู้สึกเป็นไทยสักที ต้นขาร้อนมากเลยนะเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนะครับกำแพงหรือเสาจะต้องมีความมั่นคงนะฮะหรือถ้าจริงๆแล้วเรานั่งหันหลังชนกันก็ได้นะเดี๋ยวเรามีเนี่ยเซตต่อไปเดี๋ยวเราทำให้ดูนะครับเซตที่ชุดที่3นะครับไป let's go ปึ๊บแบบนี้ในท่าจัมปิ้งแจ็คหรือว่าการกระโดดตบแบบออปชั่นของผมนะแบบนี้ฮะแขนตรงเวลาที่เราลงนะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าถูกต้องยกแขนขึ้นมาเหนือศีรษะตัวเองนะครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะ15วินาทีโค้ชมาเป็นไงบ้าง
1: ร้อนหน้าขาเลยค่ะ
0: ไปครับไปครับฮึบ5 4 3 2และ1
1: โอ้นาฬิกาเรือนนี้วิ่งช้าจังนะคะ
0: นาฬิกาเรือนนี้วิ่งช้ามากครับกลับไปใช้กำแพงกันต่อกับออปชั่นแบบผมเนาะออปชั่นโค้ดมายรอบนี้เราเป็นแบบ
1: สควอตจัมป์นะคะ
0: สควอตจัมป์เลยนะการกระโดดเลยนะฮะ
1: ใช่ใช้พาวเวอร์นิดนึงค่ะในเซตนี
0: ้ระหว่างที่เราทำเนี่ยในเมื่อเรามีบัดดี
1: ้
0: เราอาจจะช่วยกันบิ้วไปหน่อยไปหน่อยอย่างนี้ได้มา
1: สำหรับในคนที่ทำท่าสควอตตามมายนะคะทีนี้เราเหมือนการทำสควอตเลยปกติแบบนี้ทีนี้เราเพิ่มแรงเหวี่ยงขึ้นมาให้เป็น power ยกขึ้นด้านบนจังหวะน้ำหนักลงเบาๆนะคะเอาแค่แบบกระโดดแค่เหนือพื้นนิดหนึ่งและย่อลงก้นให้เท่ากับหัวไหล่นะคะดีค่ะมาเหวี่ยงขึ้นเยอะ3 2 1โอเค
0: ยอดมากโค้ชมายรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยท่านี้ทั้งกำแพงแล้วก็สควอต

0: ็นแบ
1: บ
0: ไฮเนสตี้มากเลยความเข้มข้นสูงนะครับเดี๋ยวในรอบสุดท้ายนะการกระโดดขอกระโดดให้สูงที่สุดนะครับสำหรับคนที่ดันกำแพงแขนตึงตลอดเวลานะครับทำให้เต็มที่เหยียดแขนตึงตลอดเวลานะครับเตรียมตัวพร้อมฮะ5 4 3 2ไปฮะสควอทจัมป์ดีดันกำแพงนะครับปึ๊บออกแรงแบบพาวเวอร์เยี่ยมมากฮะควงแขนโดดให้สูงถูกต้องครับอีก20วินาทีนะฮะไปดีดันสะโพกไปด้านหลังนะฮะปึ๊บแบบนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะครับผมถูกต้องยืดสุดแขน10วินาทีดี5
2: ไกลแล้วค่ะ
0: 4
2: กำแพงจะทะลุแล้วค่ะครับจับ
0: 1เยี่ยมมากครับ
2: ว้า
0: เป็นไงกันบ้างครับเซตแรกเดี๋ยวเราพักกันนิดนึงนะฮะกลับมาเจอเซตที่2

0: าเจอกันเซตที่2ครับเซตนี้ผมจะขอเปลี่ยนออปชันเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าสมมติว่าใช้กำแพงแบบเบื่อแล้วอยากเล่นกับบัดดี้เดี๋ยวโฟลว์ตามพวกเรา2คนนะครับหรือถ้าใครแบบเอ๊ะโค้ชไม่มีบัดดี้รู้สึกว่าเล่นลำบากกลับไปใช้กำแพงเหมือนเดิมได้นะครับผมมาเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรกวอร์ซิตทีนี้เราจะมาหันหลังทิ้งกันฮะปึ๊บแบบนี้เอ็นหลังเล็กน้อยนะฮะพร้อมแล้วเริ่มปึ๊บให้รู้สึกว่าเราเอ็นหลังทิ้งกันแบบนี้นะครับให้รู้สึกว่าเมื่อยต้นขาเอ็นไปด้านหลังเล็กน้อยให้รู้สึกว่าหลังเรากับบัดดี้เนี่ยชนกันออกแรงต้านกันไว้ให้รู้สึกเมื่อที่ต้นขาด้านหน้านะครับแบบนี้ถ้าใครไม่มีออปชันนะครับเราสามารถกลับไปใช้กำแพงได้เนาะจะรู้สึกได้เลยว่าต้นขาเริ่มทำงานหนักโค้ชมาเป็นไงบ้างฮะ
1: อู้สั่นมากเลยค่ะ
0: จะกินแรงนะฮะ อีกนิดเดียวฮะ5 4 3 2และยืนขึ้นครับ
1: โอ้โ
0: หเป็นไงฮะทางบ้านรู้สึกเมื่อต้นขาครับอย่างที่บอกว่าถ้าใครไม่มีออปชันนะครับกลับไปใช้กำแพงได้ท่าที่2นะครับท่าต่อไปเนี่ยเราจะสลับเป็นวิ่งจ็อกกิ้งวิ่งจ็อกกิ้งกันก่อนนะครับหรือถ้าใครเมื่อกี้ยังไม่ทำท่าวอลซิตกลับไปทำท่าวอลซิตก่อนแล้วกลับมาจ็อกกิ้งรอบได้นะครับมารอบนี้เราจะทำพร้อมกันนะครับเป็นแบบออปชั่นที่2เนาะให้สลับกันเริ่มจากการจ็อกกิ้งนะครับเต็มไว้พร้อม3 2และ1มาเป็นไงบ้างครับโค้ชมายเมื่อกี
1: ้โอ้โห
0: หันหลังชนกัน
1: เล้าขามาก
0: ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าออกกับบัดดี้นะครับขอเป็นแบบความแข็งแรงใกล้เคียงกันสูงสูงใกล้ๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นเรากับคุณพ่อคุณแม่หรือกับสูงอายุอันนี้หลีกเลี่ยงนะฮะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได
1: ้
0: ไปให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพิงกำแพงไว้ส่วนเราก็จะยี่นมตัวเปล่าแต่ถ้าแข็งแรงใกล้กันฮะชนกันเลยโอเคพักเบรกนะครับทีนี้เรากลับไปดูท่าที่เป็นกำแพงที่เราจะหันแขนชนกันแบบนี้ครับปึ๊บมาเป็นเส้นตรงนะครับสังเกตดูเราจะไม่ยืนตัวตรงแบบนี้นะเราจะถอยหลังเหมือนปีนกำแพงเป็นบัดดี้นี่นะเป็นกำแพงเรามาโค้ชใหม่ลองวิ่งดูแบบนี้ปึ๊บลักษณะนี้นะครับให้เราออกแรงต้านกันไว้พอประมาณนะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายกับผู้หญิงเป็นแฟนที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเอาเบาๆนะฮะอย่าแกล้งกันนะฮะหลังจากนั้นมา let's go วิ่งปึ๊บออกแรงดันนะครับลองกะแรงระหว่างเรากับบัดดี้นะแต่ถ้าสมมติผมเป็นผู้ชายผมแข็งแรงเห็นไหมว่าเราแข็งแรงกว่าเราอาจจะยังแรงไว้แต่ถ้าเป็นแบบผู้หญิงกับผู้หญิงหรือผู้ชายกับผู้ชายนะฮะเราออกแรงดันมาเอ็นตัวมันหนาและดึงเข่าให้สูงแบบนี้ได้เลยนะฮะหรือถ้าใครรู้สึกโค้ชยากจังเลยกลับไปใช้กำแพงนะครับผมออกแรงดันไว้ดันไปดันไปดันไป โอเคฮะสะบัดแขนเล็กน้อยเดี๋ยวท่าต่อไปนะเรากลับไปวิ่งอยู่กับที่เป็นท่าบัตคิกนั่นเองครับเตะก้นหรือถ้าเมื่อกี้โค้ชไม่ทันอีกแล้วกลับไปใช้พิงกำแพงแล้ววิ่งแบบนี้ได้นะครับเตรียมตัวในชุดต่อไปนะครับเตะก้นบัตคิกงอเข่าขึ้นมาแบบนี้มือวางไว้หลังแบบนี้ยืดอกหลังตรงนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะ3 2 1ไปวิ่งสลับนะนี่เข่าเสมอกันไว้นะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมถูกต้องยืดตัวขึ้นนะครับให้รู้สึกว่าเราเมื่อยต้นขาด้านหลังนะผ่านมาครึ่งทางครับ15วินาทีเยี่ยมมากฮึบ5 4 3 2และ1โอเคครับจากนี้ในท่าต่อไปเดี๋ยวเรากลับไปใช้กำแพงกันบ้าง

0: กลับไปใช้กำแพงกันบ้างหรือถ้าโค้ชติดใจเมื่อกี้สนุกกลับไปเล่นกับบัดดี้ได้นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับบัดดี้คนที่ไม่ได้เล่นวอร์ดคอนฮะเราเป็นจำแจ็คโดดตบตามออปชันกฎหมายออปชันกำแพงตามผมนะครับมา3 2 1 Let's go ฮึบแบบนี้เห็นไหมครับสังเกตนะว่าเราสามารถประยุกต์อุปกรณ์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นแท็กกับกำแพงหรือว่าเป็นร่างกายของเราเล่นกับบัดดี้เล่นแบบพาร์ทเนอร์เนี้ยเราก็สนุกด้วยเน้นความหลากหลายนะครับในการออกกำลังกาย10วินาทีครับผม
1: ค่ะไปเสร็จแล้วบ้างค่ะพ่อจ๋า
0: โอ้พูดไม่ออกนะครับเหนื่อยต้นขา
1: ตัวตรงเลยค่ะ
0: โอเคครับแล้วสลับกันออปชั่นคนใหม่นะครับกลับไปใช้เก้าอี้ลมสำหรับผมดัมแจ็คกระโดดตบเหมือนเดิมนะครับมาเตรียมพร้อมฮะ3 2 1 Let's goยกแขนให้สูงนะครับลดน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเช่นเคยปึ๊บแบบนี้เยี่ยมมากครับกางขาให้กว้างนะฮะแบบนี้ต้องลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะเหยียดแขนตึงเยี่ยมมากครับผ่านไป15วินาทีละครึ่งทางนะครับผมเยี่ยมมาก
1: เก้าอี้ตัวนี้นั่งไม่ค่อยสบายเลยนะคะเน
0: ี่ยอะไรคะเนี่ย4 3 2และ1โอเคครับเดี๋ยวเราไปท่าสุดท้ายชุดสุดท้ายนะครับหันหลังพิมกำแพงเหมือนเดิมถ้าออปชั่นผมนะครับและโค้ชมายนะเป็นควอดจัมป
1: ์
0: กระโดดให้สูงนะครับกระโดดให้สูงนะมาเตรียมพร้อมฮะโค้ชมายพร้อมไหมฮะ
1: พร้อมค่ะ
0: ท่านชมทางบ้านพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
1: ดีสำหรับคนที่ทำท่าสควอดนะคะลงน้ำหนักเบาๆเนาะพอเริ่มในเซต2แล้วเนี่ยความเหนื่อยมันเริ่มเพิ่มเข้ามาขึ้นไปด้วยกันค่ะย่อลงลึกๆและจำขึ้นมาค่ะใช้พลังของตัวเองขึ้นมาเวียงขึ้นปุ๊บ3 2 1โอเคว้าว
0: เดี๋ยวเราสุดท้ายแล้วสำหรับใครที่เมื่อกี้พิงกำแพงกลับมาใช้สควอทจัมป์ออปชั่นผมสำหรับใครที่กระโดดฮะกลับไปพิงกำแพงสะบัดแขนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บหัวเข่านะครับสามารถซ้ำท่า running drill ได้เลยเล่นกับแผงก็เลยเหนื่อยเหมือนกันแต่ถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชพร้อมไปลุยกระโดดขึ้นแบบนี้แกว่งแขนพร้อมกระโดดนะฮะจังหวะลงลงน้ำหนักให้เบาไว้ก่อนแบบนี้ฮึบถ่ายน้ำหนักไปที่สะโพกด้านหลังแบบนี้นะครับขึ้นให้สูงฮึบโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: ว้าเหนื่อยแล้วค่ะ
0: ยังอยู่ด้วยกันนะฮะ
1: ยังอยู่ค่ะ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านที่หันหลังพิงกำแพงฮะฟังเสียงพวกเราไว้นะนะอย่าวิ่งจนเพลินนะ3 2และ1เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักเล็กน้อยนะครับแล้วกลับมาเจอกันในเซตสุดท้ายครับ

0: เซตสุดท้ายกันแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้รอบนี้เนี่ยเราใช้ออปชันแบบเล่นกับบัดดี้ไปเลยเนาะหรือถ้าใครไม่ทันนะครับเราสลับไปใช้กับกำแพงได้นะครับมาเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกครับหันหลังชนกันนะฮะมาโคชมายฮึบ30วินาทีเหมือนเดิมนะฮึบ3 2 1เริ่มครับมือเราจะกอดอกหรือว่าจะเหยียดแขนด้านหน้าก็ได้นะครับผมแบบนี้บัดดี้ทั้ง2คนนะครับออกแรงชนกันแบบนี้นะพิงหลังไว้ให้รู้สึกว่าเราเมื่อยที่ต้นขาแบบนี้นะครับชนกันฮะฮึบออกแรงพอประมาณนะครับผมพยายามอย่าเล่นกันนะเดี๋ยวบางทีล้มอาจจะหยอกกันเล็กน้อยได้แบบเอ้ยดันแบบนี้ได
1: ้เริ่มเสียวนะคะเมื่อกี
0: ้รู้สึกเมื่อยต้นขาด้านหน้านะครับถ้าเป็นคุณผู้ชายนะครับดันคุณผู้หญิงเบาๆนะผมครับปุ๊บดันแรงเกินไปแบบนี้นะจะล้มได้มาเดี๋ยวต่อไปครับเราสลับเป็นจ็อกกิ้งก่อนจ็อกกิ้งก่อน30วินาทีต่อท่าโอเคนะถ้าใครไม่ทันนะครับแบบเมื่อกี้กลับไปใช้กำแพงก่อนเพราะเซตนี้เนี่ยเราจะเล่นกับชาเลนจ์กับบัดดี้แล้วเน้นความสนุกเน้น enjoy แต่ strong together ครับแข็งแรงร่วมกันนะครับเตรียมตัวพร้อมนะฮะวิ่งจ็อกกิ้งโคชมายพร้อมไหม
1: พร้อมค่ะ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยลุยสำหรับท่านผู้ชมที่ดูไม่ทันนะครับหรือว่าเปิดมาโคชไม่ทันเลยไปเลยข้ามช่วง1ช่วง2ไปแล้วเราสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทั้งทาง YouTube และ Facebook นะครับพิมพ์คำว่า T Sport 7นะครับก็จะมีคอนเทนต์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกีฬาสุขภาพการออกกำลังกายนะครับครบวงจรเลยนะ
1: ใช่ค่ะโค้
0: ชมา10วินาทีครับมาจ็อกกิ้งครับแกว่งแขนข้างลำตัวเนาะแบบนี้ลงน้ำหนักได้ปลายเท้าเหมือนเดิมครับ3

0: 1โอเคครับเดี๋ยวเราเล่นกับพาร์ทเนอร์กันเหมือนเดิมแขนชนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวโค้ชมาเหยียดแขนนิดนึงฮะระหว่างที่เราพักนะครับลองเช็คแรงกันก่อนก็คือเราลองดันต้านกันไว้แบบนี้เมื่อเราดันต้านถ้าสมมติผมออกแรงมากเกินไปโค้ชมาอาจจะถอยหลังเราให้ผ่อนแรงนิดสมมติโค้ชมาดันมากปุ๊บผมสู้แรงไม่ไหวก็ผ่อนแรงนะครับเอาเท่าที่เราพอประมาณเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มาดันกันฮะแล้ววิ่งปึ๊บเอ็นตัวมันหน้าเล็กน้อยนะครับระหว่างที่เราดันนะครับเราเหมือนเราเอ็นตัวมาถอยเท้าไปหลังให้ไกลฮะออกแรงดันมากขึ้นก็จะรู้สึกว่าเมื่อยหัวไหล่มากขึ้นด้วยนะครับมาฮะโค้ชมาเป็นไงบ้างสู้แรงไว
1: ้สู้ค่ะ
0: ปึ๊บดันไว้นะหรือท่านผู้ชมที่เป็นผู้ชายนะฮะชวนแฟนมาเล่นเอาอย่างนี้เลยหนักๆยืนล้อเล่นนะล้อเล่นนะเดี๋ยวอาจจะมีประเด็นหลังจากนี้ได
1: ้
0: 3 2 1โอเคเป็นไงฮะได้แรงหัวไหล่ได้กล้ามเนื้อต้นขาในการวิ่งเดี๋ยวเราไปออกกำลังกายท่าต่อไปกันเลยบัตคิก let's go เซตสุดท้ายกันแล้วนะครับผมมาหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้ประโยชน์จากพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับแบบนี้แล้วก็ใน EP ต่อๆไปนะครับเราจะมีการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ weight training ที่เป็นแบบลักษณะมีแรงต้านกระชับกล้ามเนื้อหรือแม้กระทั่งโยคะนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนาะและสปอร์ตเดย์กันด้วยออกกำลังกายแบบหลากหลายจังหวะมากขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปพิงกำแพงหันหลังชนกันนะครับหันหลังชนกันนะครับเวลาที่เราพิงกันนะครับเราเหมือนเราย่อแล้วเหมือนเราเอ็นแบบนี้แต่โค้ชไมล์ลองเอ็นหลังมานะเอ็นหลังลักษณะเราจะเอ็นแบบนี้นะครับโค้ชไมล์ลองย่อฮึบแบบนี้เราหลังพิงไว้รู้สึกเมื่อยที่ต้นขาแบบนี้นะครับโอเคเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ30วินาทีโอเคเซตท่าพร้อมนะ3 2 1เริ่มไปครับต้นขานะฮะขนานพื้นแบบนี้เอ็นตัวดันบัดดี้ด้านหลังนะครับแบบนี้ฮึบอีก20วินาทีนะครับโค้ชมาเป็นไงบ้างฮะ
1: ร้อนวุบวาบแล้วค่ะ
0: ต้นขาเป็นไงบ้าง
1: ร้อนมาก
0: เมื่อยมาก
1: ๆเริ่มล้าแล้ว
0: เท้าติดพื้นตลอดเวลานะครับในท่าวอล์กซิตหรือว่าสควอตแอร์สควอตแบบนี้นะฮะส้นเท้าติดพื้นปลายเท้าไม่ลอยส้นเท้าไม่ยกนะครับถ้าใครมีอาการเกร็งหรือสั่นหน้าขาเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับการเนื้อทำงาน3 2 1โอเคครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านรู้สึกเมื่อยต้นขานะครับเป็นเรื่องที่ถูกแล้วเมื่อกี้ในท่า Was it was squat ลงต่ำไม่ไหวเนี่ยอาจจะยืดตัวขึ้นมาสูงก่อนแล้วค่อยๆไล่เลเวลลงไปต่ำได้ลักษณะนี้นะครับจัมป์แจ็คโดดตบฮะมา3 2 1 let's go ฮึบอีกนิดเดียวอึดใจเดียว
1: เข้าสู่โค้งสุดท้ายของ
0: เราแล้วนะฮะฮึบลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะครับถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้ก้าวสลับพอเซตสุดท้ายเนี่ยเราทำต่อเนื่องเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะเริ่มล้ามีความเหนื่อยเข้ามามากพอสมควรนะครับเหยียดแขนให้ตรงนะฮะถ้าไหวเกรงหลังแล้วดึงแขนลงมา3 2 1โอเคฮะเดี๋ยวเรากลับไปเล่นกับพาร์ทเนอร์กันต่อแขนดันกันและดึงเข่ารอบนี้ลองออกแรงดันมากขึ้นดันให้สุดแขนเลยนะแต่ยังคงคอนเซ็ปต์ในความปลอดภัยนะในความปลอดภัยนะฮะมาฮึบออกแรงดันทีเดียว3 2 1ฮึบดีครับออกแรงดันมากขึ้นนะครับถูกต้องนะเอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับแขนเนี่ยเราเหยียดตรงให้มากสุดเหมือนเราจะเข็นเพื่อนไปให้ไกลเหมือนเราจะเข็นไปออกแรงดันมาฮึบ
1: ใช่ค่ะ
0: เหยียดแขนตึงนะฮะแล้วดันไปเลยดันเลยดันดันฮึบให้รู้สึกว่าออกแรงต้านกันฮะเยี่ยมมากครับ5 4 3 2 1ท่าสุดท้ายโค้ชมายสควอตจัมป์นะฮะกระโดดให้สูงที่สุดย่อขาและแกว่งแขนขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าโค้ชไม่ไหวเราใช้แอร์สควอตได้ลุกนั่งปกติได้เลยแอร์สควอตนะครับ เดี๋ยวผมจะหันข้างให้ดูส่วนโค้ชมายหันหน้าครับจะได้ดูท่าโฟกัสท่าที่ถูกต้องด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เตรียมตัวให้พร้อมฮะ3 2 1 let's go ฮึบจัมป์30วินาทีสุดท้ายครับมาปิดใจเดียวฮะลงน้ำหนักให้เบาที่สุดนะครับถ่ายน้ำหนักไปที่สะโพกพับตัวและแกว่งแขนเพื่อให้เรากระโดดได้สูงขึ้นด้านบนด้านล่างทำงานสอดคล้องกันนะฮะแกว่งขึ้นแล้วฟันแขนดันน้ำหนักไปที่ก้น10วินาทีสุดท้ายครับเยี่ยมมากลองกระโดดให้สูงขึ้นดูนะครับออกแรงมากขึ้น3 2ปึ๊บและ1เป็นไงกันบ้างครับกับ3เซตในวันนี้

0: เป็นยังไงบ้างครับกับ3เซตของวันนี้นะฮะได้ทั้งออกกำลังกายแบบพาร์ทเนอร์ได้ทั้งกั้นหัวใจแล้วก็ได้กิจกรรมร่วมกันกับท่านคนทั้งบ้านด้วยเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามายืดกล้ามเนื้อคูลดาวน์ร่างกายแบบจะได้ไม่ตึงจนเกินไปเนาะเดี๋ยวโค้ชใหม่นำยืดนะครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกับท่าแรกนะคะก้าวขาให้กว้างกว่าหัวไหล่นะคะจะให้มียืดลำตัวขึ้นโอเคหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนนะคะแล้วค่อยๆโน้มตัวมาด้านหน้าค่ะชี้สะโพกไปด้านหลังเนาะให้รู้สึกว่าตึงหน้าขาด้านหลังนะคะหรือแฮมสตริงเนาะปุ๊บยื่นมือไปด้านหน้าค่ะหายใจปกตินะคะก้มลงโอเคถ้าท่านใดรู้สึกว่าวางบนพื้นไม่ได้ก็เอาเท่าที่ไหวเนาะจับหน้าแข้งได้หรือจับหัวเข่าได้นะคะทีนี้โน้มตัวไปทางด้านขวาค่ะหายใจเข้าลึกๆถ้าผู้ชมทางบ้านคะถ้ายังรู้สึกแบบยังเหนื่อยอยู่ยังหอบอยู่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะโค้ชครับ
0: เป็น after burn ครับเป็นการเดินต่อเนื่องเพราะว่าเราหัวใจทำงานหนักเนาะก็ต้องให้เวลาร่างกายเราค่อยๆปรับอุณหภูมิร่างกายให้ลดลงหัวใจทำงานเบาลงก็จะดีขึ้นครับ
1: ค่ะทีนี้ยืดหัวไหล่นิดหน่อยค่ะดึงเข้าหาลำตัวนะคะกดหัวไหล่ลงนะเปลี่ยนข้างค่ะโอเคค่ะปิดลำตัวซ้ายขวาเล็กน้อยเรียบร้อยค่ะคุณครับ
0: โอเคครับหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้ประโยชน์จากพวกเราไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมไม่ทันสามารถชมย้อนหลังได้ทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook นะครับพิมพ์คำว่า T-Sport 7ก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการออกแรงแบบเวทเทรนนิ่งเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระชับรูปร่างนะครับโยคะหรือแม้กระทั่งคาร์ดิโอหลายรูปแบบอย่างเช่นวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบของการออกกำลังแบบบัดดี้เล่นกับพาร์ทเนอร์จะเป็นคาร์ดิโอนะครับสามารถรับชมพวกเราได้ทุกวันเวลาเดิมนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อน

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวาทศวรรษแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญา Proudly CelebratingThe 36 years of strive for intellectual innovations เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา36ปีของโรงเรียน

เรียนและเห็นถึงคุณูปการของนักเรียนเก่าที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3คนได้แก่ทางวิชาการด้านประสบความสำเร็จในอาชีพและด้านการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20คนและมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความยากลำบากแต่ด้วยความร่วมมือกันจนสามารถจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการเฉพาะและช่วยกันสร้างและบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดีเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม

และมวลมนุษยชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่28สิงหาคม2533ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่160คนจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียน MWIT สู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยนายจิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และนักเรียนเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยมีผลงานด้านควอนตัมซิมูเลชันและควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ MWIT String ออกยกระดับการศึกษาไทยก้าวไกลระดับนานาชาติและทวารทศวรรษที่4หลอมรวมศักยภาพและความคิดรังสรรค์สิ่งเลิศล้ำนำวิทยาพัฒนาสังคมทั้งได้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่พาเลิร์นแอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์เอลวิสเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT Asia Robotics แสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการผลิตชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้ภาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพ้นคำตอบด้วยตนเองพาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกันทั้งมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ one stop service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิ์ในการรักษาตรวจสอบนัดหมายหรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีเพลงเหล่าม่านแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม905 36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา7 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่

พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีภัทยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องพลธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยพลธรรมกถาหมายถึงพละ5หรือกำลัง5ประการคือศรัทธาพละความเชื่อที่มีเหตุผลวิริยะพละกำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือความระลึกได้สมาธิพละกำลังคือความตั้งมั่นและปัญญาพละกำลังคือความรอบรู้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัท DB Studio จำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีพร้อมคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสังเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวรรค์

เล็กสัตหีบจังหวัดชลบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น84บริษัทซินาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดฮิรัญดูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะนายกัมปนาทภักดีกุลบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์พร้อมคณะสายสกุลบุรณสิริครอบครัวจันทสอนและนางสาวธิดานุชปทุมสูตรพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน750ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโดยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนบ้านซ่านครุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดณโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดณโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและณโรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับเป็นขวัญกำลังใจแก่ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตทั้งนี้ในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งข้อมูลจากการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคม2569เกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลา1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังอยู่ในระดับสูงทำให้มีมวลน้ำสะสมมากขึ้นและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันโดยเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสนองพระบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรือนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีคุณค่าเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 2,220 รายทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังสูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยจัดอยู่ในระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดทางเรือนจำจึงได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยโดยบูรณาการร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมกิจการผู้สูงอายุตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่รวมถึงการพัฒนาการจัดสวัสดิการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยทั้งได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการทำงานกับสถานประกอบการและการส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรณ์การประกอบอาหารและขนมไทยรวมถึงอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติมีการส่งเสริมการนวดแผนไทยทำเบเกอรี่ขนมไทยการชงเครื่องดื่มซักอบรีดและการผลิตงานฝีมือจากผ้าเพื่อให้ผู้ต้องขังมี
ีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปจำนวน3รายการได้แก่รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิงพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน2รายการคือประเภทหมอนอิงและผลิตภัณฑ์ทักโครเชสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะภายในเรือนจำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเรือนจำกลางลำปางมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่ง

ที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตทั้งการก่อสร้างการนวดและสปางานจำหน่ายสินค้างานกำจัดปลวกงานออกแบบและติดตั้งงานผลิตเสื้อผ้าและชุดกีฬางานผ้าม่านตลอดจนระบบกล้องวงจรปิดและระบบภาพเสียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของโครงการกำลังใจในพระดำริที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการช่วยเหลือระหว่างผู้ต้องขังต้องโทษอยู่ในเรือนจำแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงโดยการมีอาชีพและรายได้ที่สุจริตถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสการกลับไปทำผิดซ้ำในช่วงบ่ายคณะเองได้เดินทางไปยังโรงเรียนตัดผมชายโทกหัวช้างหมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางทางคณะได้เยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการซึ่งพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568และได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300-500บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้

0: ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่คูนแอนิเมชั่นเดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไม่ว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเฮ้ไปหาก่อน
2: เฮ้อะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาไอ้หาเถอะคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นล่ะฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งกันท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออม

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
1: ั
2: ว
1: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได้
1: ได้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรถูกต้องค่ะ That's right
0: Yes so the consonant y can actually be a vowel as well so some words use y to have a sound like e or I
1: Can you give us some examples
0: Oh absolutely There are words like my fly and type There's also fancy 40 and hungryAnd remember, there are many, many more words that use y as a vowel.
1: ใช่แล้วค่ะยังมีอีกตั้งหลายคำเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนที่มีเสียง e หรือ i คำนั้นอาจจะสะกดด้วยตัว y ก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะกดด้วย e หรือ i เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะถ้าพร้อมแล้ว let's go to the first game
0: spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะแจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
1: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
0: Are you ready
4: Yes
1: Let's play spelling
0: Your word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: เดี๋ยวเราวันนี้ก่อนทุกคนมาคุยกันมาคุยกันแล้วเรารู้ไหมลูกว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
1: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
1: มื้อเย็นถูกต้อง

0: ยินดีด้วยไปรอที่ Backstop ได้เลยโชกุนจิ๋วแต่แจ๋วเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
1: แคนดี้ค่ะ
0: ชื่อหวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่ละคะ
1: 9ค่ะ
0: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
2: Your word is twilight
1: T-W-I-L-I-G-H-T
2: Okay, your answer is...Correct! Congratulations!
0: เก่งมากเลยแคนดี้เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนังทวายไลท์หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับทวายไลท์นี่เองเก่งมากๆเลยค่ะแคนดี้เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชคุณมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
3: เพรมค่ะ
0: น้องเพรมกี่ขวบแล้วคะ
3: 10ขวบแล้วค่ะ
0: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
3: พร้อมค่ะ
0: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
2: Your word is follow
3: F O L O W
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell follow is F O L L O W
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อใบพลูค
0: ่
4: ะ
0: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
4: ค่ะ
0: เต็มตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
4: ้50
0: 50
4: ค
0: ่
4: ะ
0: 50 Professor
2: Your word is review
4: Reviews.
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell review is R E V I E W.
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
5: นีน่าค่ะ
0: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
5: 11ขวบ
0: 11ขึ้นป.อะไรลูก
5: ป.6
0: ป.6พร้อมหรือยังคะนีน่า
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
5: ค่ะ
2: Your word is between
5: B E T W E E N between
2: Okay your answer isCorrect! Congratulations!
0: เย้น้องนีน่าเก่งมากเลยย่าแปลว่าอะไรคะ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ Bike Stop ย่าเชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ Bike Stop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อฟ้าค่ะ
0: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
6: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
2: Your word is complete
6: C O M P L E T
2: Okay your answer isIncorrect, I'm sorry. You were so close. Complete is spelled C-O-M-P-L-E-T-E.
0: โอกาสหน้าลองใหม่นะคะเอาละค่ะคนต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
7: ตินตินครับ
0: ตินตินพร้อมไหมลูก
7: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังนะคะ
2: Your word is paintbrush
1: PAINT BRU HS.
2: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: Yeah, paintbrush. Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
1: แปรงทาสี
0: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
1: แยกออกเป็น2คำนะ
0: paint
1: กับ brush
0: ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต็นเต้ไปที่ Bike Stop ได้เลยแต่เอ๊หายไปไหนคนนึงอะคะสีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาแล้วค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้าไม่รู้ตัวล่ะลูกหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
7: เจิ้นครับ
0: น้องเจิ้นดีใจไหมลูกได้มายืนตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
2: Your word is flower
7: F L O W E R flower
2: Okay your answer is correct congratulations
0: น้องเจ้นะคะเป็นผู้เข้ารับข้อสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปสตอมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะพวกน้องๆทั้ง5นี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
2: Spelling Charity
8: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันเลยดีกว่าครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะโดยที่น้องๆจะนำเงินรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆเลือกองค์กรไหนคะ
9: มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับ
0: อ๋อเพราะอะไรคะลูก
10: เพราะว่าคนจะได้มีชีวิตกลับไปเดินได้อีกครั้งครับ
0: ใจบุญมากๆกันเลยนะคะน้องๆทุกคนเลยเอาละค่ะน้องๆครับพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
11: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากคนแรกที่เข้ารอบมาเลยนะคะนั่นก็คือน้องโชกุนนั่นเองค่ะทุกคนประจำที่ค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเลือกหมายเลขกันหรือยังคะโชกุน
12: พร้อมแล้วค่ะ
0: มีหมายเลข1ถึง9นะคะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆอะไรบ้างคะอะไรบ้างคะมีหมายเลขอะไรบ้างลูก
12: หมายเลข5ครับ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5นั่นคือหมวดอะไร body คือ
12: ร่างกาย
0: ร่างกายของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Eyes.
12: E-Y-E.
2: Eyes.
12: E-Y-E-S.
2: Ears.
12: E-A-R-S.
2: Face.
12: F-E-A-C-E.
2: Face.
12: F-E-A-C.
0: How many times?
2: Face.
12: E-C.
2: Face.
0: แน่ใจพาสได้นะคะ
2: Fingers.
12: F I N G E R S.
2: Chin.
12: S C H I N.
2: Chin.
12: S.
2: Chin.
0: เชนเมื่อกี้สงสัยเราตื่นเต้นแน่แล้วเราพูดออกมาเลยกลายเป็นหลายตัวอักษรเลยทั้ง S ทั้ง C H อะไรต่างๆตอนนี้มีเวลาเหลือแล้วเราอยากลองสะกดดูไหมคะลูก
12: C H I N
0: C H I N is that right professor
2: That's correct
0: อีกคำนึงที่เราข้ามไปเมื่อกี้ก็คือคำว่า face F A C E face ที่แปลว่าหน้าไม่เป็นไรนะวันนี้เราทำไปได้ทั้งหมด3คำค่ะโชกุนตบมือตัวเองหน่อยเชิญกลับไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะออกมาเลยค่ะน้องแคนดี้ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9ค่ะน้องแคนดี้ว่าหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงโอ้มีหลายเลขเลยแคนดี้เลือกเลขอะไรดีคะ
12: เบอร์1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร School subjects เป็นวิชาในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Music.
12: M-U-S-I-C.
2: Thai.
12: T-H-A-I.
2: Art.
12: A-R-T.
2: Math.
12: M-A-T-C-H.
2: Math.
12: M-A-T-C.
2: Math.
0: ไม่รู้ข้ามไปก่อนได้นะ
12: Pass.
2: Reading.
12: R-E-A-D-I-N-G.
2: History.
12: Pass.
2: Gym.
12: Pass.
2: English.
12: E-N-G-L-I-S-H.
2: Science.
12: Pass.
2: Writing.
12: W-R-I-T-I-N-G.
2: Math.
12: M-A-T-H-C.
2: Math.
12: M-A-T-H-T.
0: หมดเวลานะคะ Math. เรามาเสียเวลาคำว่า Math เยอะเลย Math คือวิชา
12: คณ
0: ิตศาสตร์นั่นเองนะคะ MathMATH ค่ะอีกคำหนึ่งที่ข้ามไปก็คือ gym
2: gym is spelled G-Y-M This is one of the words that we were talking about earlier that have Y as a vowel so there's no A-E-I-O-U it's just a Y G-Y-M
0: ไม่เป็นไรค่ะน้องแคนดี้วันนี้ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าวันนี้น้องแคนดี้ทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของน้องโชกุนเป็น9คำค่ะมีหน้ามาเลยค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ8
12: ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร Hand tools นะคะรู้ไม่หรอกว่าคืออะไร
12: เครื่อง
0: ช่างมือใช่เครื่องมือพวกเครื่องมือนั่นเองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. Saw.
12: Pass.
2: Knife.
12: K-N-I-F-E.
2: Nail.
12: N-A-I-L.
2: Scissors.
12: Pass.
2: Hammer.
12: H-A-M-M-E-R.
2: Torch.
12: P-O-R-C-H.
2: Pin.
12: P-I-N.
2: Broom.
12: B-R-O-O-M.
2: Pliers.
12: Pass.
2: Screwdriver.
12: S-C-R-E-W-D-R-I-V-E-R
2: Saw
12: S-A-W
2: Scissors
12: S-I-S-C-E-R-S
2: Scissors
12: S-I
0: หมดเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้พลาดไปแค่2คำเท่านั้นนะคะก็คือ Scissors คำนี้แปลว่าก
12: ันไก
0: กันไกค่ะ
2: Scissors is spelled S-C I S S O R S
0: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนั้นก็คือ pliers
2: correct spelling of pliers is P L I E R S
0: วันนี้น้องนีน่าเก่งมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น17คำค่ะเชิญกลับไปร้องที่ไบค์ซับได้เลยนะคะเต้นๆมาเลยเอาล่ะพ ร้อมที่จะไปเลือกหมวดแล้วใช่ไหมคะ
13: พร้อมแล้ว
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้มาเลขเดียวเลยคราวนี
13: ้3
0: หมายเลข3นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร shapes shapes คืออะไรลูกรู้ไหม
13: รูปทรง
0: รูปทรงถูกต้องไม่ต้องตื่นเต้นนะคะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling.
2: We will start now. Cube.
13: Cubic class.
2: Cone.
13: C-O-N-E.
2: Side.
13: S-I-Z-E.
2: Side.
13: S-I-C-E.
2: Side.
13: Path.
2: Star.
13: S-T-A-R-D S-T-A-R-T
2: Star
13: S-T-A-R
2: Oval
13: Oval Path
2: Circle
13: C C-L-C K
0: หมดเวลาคำเมื่อกี้คือ circle ซึ่งแปลว่า
13: วงกลม
0: วงกลมนั่นเองนะคะ circle c i r c l e นั่นเองนะคะและเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube
3: c u b e
0: c u b e ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ oval มีใครรู้ไหมลูก oval แปลว่าอะไร
14: คือวงรีครับสะกด o v a l ครับ
0: OVAL Oval แล้ววันนี้ค่ะน้องทินทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆเป็นทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
1: น้อง
0: เจนคนสุดท้ายตอนนี้เหลือหมายเลข2 4 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
13: 2ครับ
0: หมายเลขอะไรนะคะน้องเจน
13: 2ครับ
0: หมายเลข2นะคะไปดูกันค่ะว่าคือหมวดอะไร Sport Kids Sport Kids คืออ
10: ุปกรณ์กีฬา
0: อุปกรณ์กีฬาถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
10: ครับ
0: Let's play spelling
2: We will start now Bat
10: B A T
2: Net
10: N E T
2: Pin
10: P I N
2: Goal
10: G O A L
2: ball
10: b a a l
2: shoes
10: s h o e s
2: board
10: b o r a d
2: different board
10: b o a r d
2: swimsuit
10: s w i m s u i t
2: volleyball
10: v o l eV O L A V O L I
2: volleyball
0: หมดเวลาค่ะ volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
14: V O L L E Y B A L L ครับ
2: Yes that is correct great job
0: All right เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจนคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ไปสต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
2: As we work to create light for others we naturally light our own way
0: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: มันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2 อย่างนี้มันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทำในอาหารมันได้ทุกอย่างเลยครับ
2: อาหารไร้ขีดจำกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำการเสิร์ฟหรือการกินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนคือในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นนิยามของคำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดค่ะ

0: การปรุงอาหารในครัวเรือนถือเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตของทุกวันนี้และนอนว่าทุกๆครัวเรือนจะต้องมีวัตถุดิบของตนเองเอาไว้ติดบ้านเพื่อปรุงอาหารเชื่อเหลือเกินว่าในแต่ละบ้านจะต้องมีวัตถุดิบอยู่หนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้วัตถุดิบชนิดนั้นก็คือไข่นั่นเองครับเมนูในวันนี้จะมีวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารก็คือไข่ซึ่งไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มีชื่อเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งจะเอามาปรุงในรูปแบบแกสโทรโนมีนั่นเอง
1: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในภาษาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลย
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบไข่ไก่อารมณ์ดีมารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆเมนูแรกในวันนี้ไข่คว่ำสามสหายซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟปัญญานั่นเอง
2: สวัสดีค่ะชื่อปัญญานะคะจากร้านก่องคำอาหารพื้นเมืองแม่ริมค่ะเสน่ห์ของอาหารเหนือนี่ก็จะมีเป็นพวกเครื่องแกงอะค่ะส่วนผสมของเครื่องแกงก็จะเป็นหอมแดงหรือว่ากระเทียมกะปิหรือว่ามะแขวนมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วก็จะมีที่เชียงใหม่ทางดังเลยก็จะมีเห็ดหอบค่ะจะเป็นเห็ดกลมๆเล็กๆกรอบๆเนี่ยค่ะหาทานได้ยากมากแต่ว่าถ้ามาที่ร้านนี้ก็มีนะคะโครงการแกสโตรโนมีเนี่ยจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วนี่จบมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเห็นตามหน้าเพจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสนใจเพราะทำร้านอาหารอยู่ด้วยเงี้ยค่ะโครงการแกสโตรโนมีก็คือได้รู้เทคนิคเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การควบคุมอุณหภูมิจะได้ไปเข้าร่วมกับเชฟก็คือจะช่วยพัฒนาเมนูของเราการจัดวางจานแบบเบสิกเชฟก็จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำการจัดวางอาหารให้อย่างเงี้ยค่ะวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้โดยตรงกับที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของอาหารชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เท็กซ์เจอร์ที่ดีขึ้นที่เหมาะสมกับการรับประทานเนี่ยค่ะเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือเมนูไข่คว่ำสามสหายนะคะที่มาของไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเดิมก็คือมาจากไข่คว่ำธรรมดาก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาหารขายอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อชอบทานก็คือไข่คว่ำก็จะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณพ่อก็แบบทานอยู่เป็นประจำแต่พอโตมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาทานได้ยากมากเลยแล้วคุณพ่อก็เลยอยากที่จะนำ

ไขความเนี่ยกลับมาทานอีกครั้งเพื่อให้คนที่แบบเจนเดียวกับคุณพ่อเนี่ยค่ะได้ลิ้มรสของอดีตเมื่อก่อนที่เคยทานร่วมกันอะไรค่ะไขความสามสหายนี่เกิดจากโครงการแกสโตโนมีเลยค่ะเดิมทีเนี่ยเรามีแต่ไขความแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคะแล้วทางโครงการเนี่ยก็แนะนำว่าทำไมเราไม่ลองคิดค้นสูตรใหม่ๆดูโดยใช้วัตถุดิบทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นมะแขวนเนี่ยค่ะเมนูไข่คว่ำอันที่2ของเราก็คือไข่คว่ำมะแขวนก็จะได้กลิ่นอายของทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นไปแล้วอย่างอันที่3เนี่ยก็จะเป็นไข่คว่ำที่ใช้ปลาบ้วงแทนหมูเผื่อสำหรับคนที่ไม่อยากทานเนื้อหนักๆ หมูอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ทานปลาแทนแล้วก็ปลาบ้วงเนี่ยเป็นปลาของทางภาคเหนือด้วยจะได้เป็นไข่คว่ำที่รวมภาคเหนือหลายๆอย่างในจานเดียวกันที่ใช้ในเมนูไข่คว่ำของเรานี้ก็จะมีทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะโดยที่ไข่เป็ดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไข่คว่ำเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งทำให้ไข่คว่ำเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราจะใช้สำหรับชุบหน้าไข่คว่ำแล้วก็ตกแต่งจานค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีเท่าที่รู้จักเนี่ยนะคะคือไก่เนี่ยมันได้รับการเลี้ยงแบบปล่อยได้วิ่งเล่นแข็งแรงเนี่ยค่ะทำให้ได้รับไข่คุณภาพที่ดีออกมามีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่ทั่วไปค่ะขั้นตอนการทำไข่คว่ำนะคะขั้นแรกคือเราจะนำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่เป็ดเนี่ยไปต้มให้สุก

คะแล้วก็ควัดเนื้อไข่ออกมาผสมกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยปรุงรสให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปคลุกกับหมูสับในส่วนของไข่คว่ำออริจินอลนะคะแต่ถ้าเป็นไข่คว่ำมะแขวนก็คือจะเพิ่มมะแขวนลงไปถ้าเป็นในส่วนไข่คว่ำปลาบ้วงก็จะใช้เนื้อปลาบ้วงแทนเนื้อหมูค่ะหลังจากนั้นพอเรานำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกันใช่ไหมคะเราก็นำไปใส่กลับคืนในไข่ในเปลือกไข่เหมือนเดิม

ร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งให้ไข่สุกก่อนมันจะได้นุ่มด้านในนะคะพอสุกเสร็จเราก็จะนำไปชุบกับไข่ไก่แล้วก็คว่ำหน้าลงไปทอดค่ะแล้วก็จะได้ไข่คว่ำออกมาค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะคือไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเท็กเจอร์มันเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะกรอบด้านนอกเพราะว่าเรานำไปทอดมาแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีเท็กเจอร์ที่นุ่มก็คือกรอบนอกนุ่มในนั่นแหละค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีรสชาติกลมกล่อมของเครื่องเทศโดยที่จะไม่เผ็ดดังนั้นเด็กก็จะสามารถกินได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทานเผ็ดก็จะสามารถกินไข่คว่ำได้เหมือนกันค่ะกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือ1ก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อค่ะที่ได้กลับมากินอาหารที่เคยกินในสมัยก่อนสมัยตอนเรียนค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเมนูนี้ก็อยากให้ได้ลองทานอาหารโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ค
1: ่
0: ะ
1: เมนูไข่ถือได้ว่าเป็นเมนูที่หลากหลายสามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดไข่จึงเป็นวัตถุดิบที่นิยมมีไว้ติดครัวเรือนและเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดไข่คว่ำสามสหายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีการรังสรรค์มาจากวัตถุดิบไข่ที่ผสมผสานวัตถุดิบในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าไข่จะเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไข่ที่ได้มานั้นสดใหม่และมีคุณภาพดังเช่นฟาร์มไข่ไก่ของที่นี่ที่เรียกกันว่าไข่ไก่อารมณ์ดีนั่นเอง
2: ชื่อพี่หยีนะคะเจ้าของฟาร์มกังฟูฟาร์มค่ะคือตอนแรกที่มาเลี้ยงนี่คือเราจะเข้ากลุ่มกับชุมชนทีนี้เขาไม่เห็นว่าเรามีพื้นที่เหมาะกับการที่จะเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้ามาชวนแล้วก็เลยว่าเป็นเรื่องที่น่าทําเหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเริ่มต้นที่ทําก็พี่ไปดูเล้าตัวอย่างของเกษตรกรก่อนที่เลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีเหมือนกันอย่างนี้นะคะว่าต้องทำคอกยังไงมีวิธีการที่จะต้องดูแลยังไงนะคะไปขอความรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่เขาเลี้ยงมาก่อนวิธีการเลี้ยงของเราก็ยังใช้อาหารข้างนอกอยู่แต่ว่าเราจะมีการเสริมด้วยสมุนไพรด้วยผลไม้แล้วก็ผักอะไรอย่างนี้ค่ะที่มีในสวนของเราก็จะหมุนเวียนกันไปมีแหน่บ้างมีกล้วยบ้างหญ้าเนเปียอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราใช้จะพวกบอระเพ็ดอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่มีในสวนพยายามจะเอาวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยค่ะอย่างเช่นข้าวเราจะมีกลุ่มในกลุ่มที่เราทำเนี่ยเกษตรกรทำนาข้าวอินทรีย์อยู่แล้วมีทำไร่ข้าวโพดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบหลายๆอย่างในพื้นที่เนี่ยเราสามารถจะหาได้อยู่อย่างหนึ่งวันเนี่ยเราจะให้อาหารเขาเนี่ยช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็คือเฉลี่ยแล้ว1ตัวเนี่ยประมาณ100กรัมต่อ1ตัวต่อวันนะคะอย่างระหว่างวันเนี่ยค่ะเราก็จะดูแต่ละฤดูอย่างเงี้ยว่าในสวนเราเนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรอย่างเช่นเรามีกล้วยเราก็จะเสริมด้วยกล้วยบางครั้งก็จะเป็นหยวกกล้วยหมักก็มีมะม่วงเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักต่างๆเราก็จะช่วยเสริมให้เขาในช่วงบ่ายเราก็จะมีการเก็บไข่ในช่วงเช้าแล้วมาอีกทีก็ช่วงบ่ายๆอะค่ะเพราะถ้าเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีขี้ไก่ติดตรงไข่แล้วเราจะทำความสะอาดยากจริงๆแล้วไข่เนี่ยอย่างเราเลี้ยงลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสีเขาจะไม่ค่อยเข้มมันจะออกสีเหลืองจะไม่ค่อยติดออกส้มจริงๆแล้วคุณภาพของมันนี่คือดีมากไข่จะเป็นวุ้นเลยอย่างนี้ค่ะมันสดคือเราเก็บปุ๊บไม่เกิน2วันก็จะถึงมือลูกค้าอย่างนี้ค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในประสาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่เลี้ยงในกรงซึ่งแบบนั้นเนี่ยคุณภาพของแม่ไก่เนี่ยเลี้ยงได้ไม่ยาวนานนะคะจะเลี้ยงเต็มที่ได้ประมาณ1ปีหรือปีครึ่งไม่เกินนี้เลยเต็มที่แต่ว่าอย่างเราเลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเงี้ยแม่ไก่จะมีสุขภาพที่ดีมากเราสามารถจะเลี้ยงได้2ถึง3ปีซึ่งการเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเราจะต้องมีพื้นที่ให้เดินไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงในกรงอย่างเดียวนะคะค่ะมันจะมีแบบเลี้ยงปล่อยในกรงด้วยกับเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินเรื่องของแม่ไก่อย่างที่บอกนะคะถ้าเลี้ยงในกรงแบบไม่มีพื้นที่ให้เดินสุขภาพเขาจะไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแม่ไก่ ซึ่งมันก็จะมีผลต่อไข่เหมือนกันอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วเวลาเราเอาไปทำอาหารนี้ค่ะเวลาเราตอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นวุ้นเลยเป็นชั้นแล้วก็ไข่แดงก็จะนูนนี่คือความต่างถ้าในตลาดทั่วไปลองตอกเทียบดูเนี่ยสีเราอาจจะไม่สวยเท่านะคะแต่ว่าไข่เนี่ยมันจะแบนไข่แดงมันจะไม่นูนเหมือนของเราและจะมีกลิ่นที่ชัดเจนค่ะคือขนาดไซส์เนี่ยอย่างที่บอกอยู่ที่1คืออายุไก่ด้วยค่ะถ้าไก่แม่ไก่ที่เรามาใหม่เนี่ยขนาดมันก็จะเริ่มจากไข่ฟองเล็กๆก่อนถึงจะไล่ไปฟองใหญ่ๆค่ะทีนี้เนี่ยอย่างไก่อย่างเราเลี้ยงปล่อยแบบนี้ค่ะเวลาไก่เขากินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะเขาไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นไข่ได้ 100% เพราะเขาต้องเอามาทำแอคทิวิตี้ของเขาค่ะคือก็เลยจะสูญเสียสารอาหารที่กินเข้าไปแต่ตรงนี้ส่วนหนึ่งทำให้ไข่เขาเนี่ยไม่สามารถจะได้ฟองที่ใหญ่ไซส์ใหญ่มากส่วนมากจะเป็นไซส์กลางๆมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับถ้าเทียบกับที่เลี้ยงกรงทั่วไปนะคะอย่างไข่เนี่ยค่ะมันจะออกแค่

ประมาณ 60-70% เต็มที่นะคะเต็มอันนี้เราพูดถึงตอนที่มันเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าทั่วไปเนี่ยที่เขาเลี้ยงกรงนี่จะขึ้นถึง 90%กว่าเกือบ 100% เลยค่ะค่ะเพราะอย่างเงี้ยเลยทำให้ไข่อารมณ์ดีนะคะจะมีราคาสูงกว่าไข่ตลาดทั่วไปนิดนึงแต่ก็จะถูกกว่าไข่อินทรีย์นะคะรู้สึกยังไงไอ้อีก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ถ้าเกิดว่าเชฟเขาเห็นถึงคุณค่าตรงนี้เพราะว่าเชฟเอาไปทำอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยมีผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ก็เริ่มจากตัวเองเลยนะคะที่หยิบมาเลี้ยงทำให้หยิบมาอยากมาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะเริ่มต้นนี่ก็คือสุขภาพหยิบไม่ค่อยดีเนาะอาหยีทำเสริมสวยมานานเป็นช่างเสริมสวยมานานอยู่กับเคมีมาตลอดและหยีต้องผ่าตัดตอนนั้นเลยทำให้หยีกลับมาสนใจที่จะมาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี้ยค่ะพอดีมาเจอที่ว่าเขาเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้และหยีก็มีความสนใจมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ทำไข่ไก่อารมณ์ดีค่ะอยากจะได้อาหารดีๆไข่ที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะเลยมาทำตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างร้านอาหารหรือลูกค้าที่ไปบริโภคจากร้านค้าของลูกค้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เราส่งให้โรงเรียนก็มีนะคะในราคาที่ถูกค่ะที่สามารถซื้อกินกันได้สุขภาพดีกลับไปด้วยค่ะ

ชื่อหนุ่มครับวีรพงศ์อุ่นเมืองทองครับผมเป็นเจ้าของร้านยูม่วนกินหวานอาหารเหนือจริงๆมันก็มีหลากหลายเนาะทั้งของคาวของหวานแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือวัตถุดิบครับคือเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นหาง่ายๆตามบ้านครับผมจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากที่ตอนแรกเราเป็นร้านที่เราเริ่มขายกาแฟก่อนทีนี้เราก็มีครัวเราอยากทำเมนูอาหารที่เป็นแบบว่านอกจากอาหารสั่งธรรมดาครับพอดีโครงการนี้ก็เปิดรับสมัครผู้สนใจเนาะก็เลยลองสมัครดูครับจากที่ได้เข้าโครงการมาจริงๆให้ทางด้านความรู้แล้วก็พวกนวัตกรรมการทำอาหารเยอะมากเลยครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเมนูอาหารแล้วก็เพิ่มความอยากกินจุดเริ่มต้นจากความชอบครับจริงเราเป็นคนชอบทานไข่ข้นนะครับเมนูไข่แล้วก็จะมีตัวกะเพราเป็นกะเพราที่เป็นจากที่เราปลูกเองครับ

ัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือพวกมีพริกเผามีผงกะหรี่ครับจะมีซอสผัดกะเพราของเราเองตัวใบกะเพราที่เราปลูกเองก็คือมีทั้งกะเพราแดงกะเพราเขียวนะจะให้ความหอมกับรสชาติที่แตกต่างกันไอ้คนเราใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มในเชียงใหม่เลยครับไก่เขาเลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้เลี้ยงแบบว่าในฟาร์มในเล้าที่เป็นระบบปิดเนาะเราจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราตอกเลยก็คือมันจะไม่เละครับเกิดการหมุนเวียนเนาะก็คือเราได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราเองมันยั่งยืนครับผมในตัวผมนะเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนในท้องถิ่นในท้องถิ่นเราคุยกันง่ายกว่าเราไปซื้อตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนทำคนเลี้ยงไก่หรือว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าอะไรเขาสามารถอยู่ได้ครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้มันก็คือยั่งยืนครับผมคิดว่า

ขั้นตอนก็คือถ้าข้าวก็คือเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หุงไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไข่ข้นกับส่วนกะเพราเนาะไข่ข้นวัตถุดิบก็คือเป็นพวกนมพริกเผาแล้วก็ซอสเราจะมีปูอัดผงกะหรี่ครับ

ตีกับนมให้เข้ากันก่อนตัวกะเพราเนาะผัดกะเพราจากซอสที่เราทำเองครับ

0: รสชาติกับกลิ่นก็คือความหอมของกะเพราเนาะที่เราจะได้อย่างแรกแล้วก็เป็นตัวไข่ข้นเนี่ยไข่ข้นจะมีความมันๆแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยคือตัดกับตัวกะเพราเลยถ้ากินคู่กับกะเพรามันก็กะเพรามันจะมีความเผ็ดร้อนเนาะมันก็จะเข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเรามีข้าวก็คือข้าวญี่ปุ่นก็ยิ่งหนึบเลยครับ3อย่างนี้ลงตัวผสมผสานในคำเดียวนี่คือแบบว่าแทบคือน้ำลายอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2อย่างนี้มันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทำในอาหารเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยครับ
1: อีก1เมนูอย่างโอมูไรซ์ไข่ไก่อารมณ์ดีเป็นเมนูผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและวัตถุดิบของภาคเหนืออย่างไข่ไก่อารมณ์ดีได้อย่างลงตัวถือว่าเป็นเมนูทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับเราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการนำไข่ไก่อารมณ์ดีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะที่ผ่านมาในรายการนะคะได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคจิตนะคะว่ามีสาเหตุเกิดขึ้นมากมายหลากหลายสาเหตุเลยบางสาเหตุก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่บางสาเหตุก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือว่าเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมถึงอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเป็นโรคจิตได้แต่เป็นสาเหตุที่คุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือสารเสพติดนั่นเองค่ะการใช้สารเสพติดถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่จะนำพาคุณนั้นไปสู่การเป็นโรคจิตได้เพราะฉะนั้นปัญหาการใช้สารเสพติดถือว่าสำคัญมากๆและก็เป็นวาระแห่งชาติที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนั่นเองค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: พูดถึงโรคจิตนะคะและปัจจุบันในประเทศของเราจิตเวทที่เกิดจากสารเสพติดต่างๆนั้นถือว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดคะ
1: ค่ะด้วยปัจจุบันนะคะสารเสพติดอะค่ะได้รับการแพร่ระบาดมากขึ้นทำให้ผู้ที่เสพสารเสพติดหรือว่าใช้สารเสพติดอะค่ะพบโรคร่วมทางจิตเวชได้มากขึ้นถึง 50% เลยค่ะ
0: แล้วงี้การใช้สารเสพติดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอาการทางจิตยังไงล่ะคะ
1: ค่ะก็คือสารเสพติดเนี่ยตัวสารเสพติดเลยเนี่ยจะทำลายสมองส่วนคิดซึ่งสมองส่วนคิดเนี่ยจะเป็นสมองที่ช่วยให้ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลพอสมองส่วนคิดถูกทำลายจะทำให้สมองส่วนอยากมามีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดเมื่อสมองส่วนอยากมีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดจะทำให้คนที่ใช้หรือใช้เสพสารเสพติดเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแล้วก็ขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็ทำให้สามารถทำอะไรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักขโมยหรือเหตุการณ์ที่ก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: ก็เป็นภาพที่เราน่าจะได้เห็นจากตามพวกหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวที่เกิดขึ้นจากสารเสพติดบ่อยมากขึ้นนะคะแล้วสารเสพติดอะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อระบบของประสาทของเราได้บ้าง
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะสารเสพติดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทซึ่งสารเสพติดแต่ละประเภทเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ต่อโรคทางจิตเวชได้ตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากอะค่ะ
0: มีประเภทไหนบ้างคะสำหรับตัวของสารเสพติด
1: สารเสพติดเนี่ยก็ถ้าแบ่งตามประเภทของมันนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ5ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือประเภทของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทนะคะที่ตัวอย่างเช่นก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าซึ่งเป็นสารเสพติดที่รุนแรงเพราะว่ามันขายได้ถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะแล้วอาจจะทำให้สามารถใช้และเข้าถึงได้ง่ายถ้าใช้ในปริมาณที่มากหรือว่ามีผลต่อเรื่องการกดระบบหายใจได้สารอีกตัวหนึ่งของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทก็คือฝิ่นนี่สมัยก่อนก็ได้รับการระบาดมากเลยนะคะส่วนประเภทที่สองก็คือสารเสพติดสุกุมกระตุ้นประสาทสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทเนี่ยก็คือสารกลุ่มแอมเฟตามีนสารกลุ่มแอมเฟตามีนก็ตัวอย่างเช่นก็คือยาไอซ์หรือว่ายาบ้าสารกลุ่มกระตุ้นประสาทกลุ่มนี้ค่ะตอนนี้ได้รับการแพร่ระบาดแล้วก็ในหมู่วัยรุ่นแล้วก็คนทำงานมากอะค่ะสารกลุ่มกระตุ้นประสาทอย่างอื่นก็จะมีทั้งโคเคนแล้วก็บุหรี่นี่ก็เป็นสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทอ่อนๆด้วยอะค่ะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ก็คือสารที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทก็จะมี LSD คนที่ใช้ LSD เนี่ยก็จะมีภาวะประสาทหลอนเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: เช่น

0: คะ LSD อ่ะเผื่อบางคนอาจจะไม่เข้าใจนึกไม่ออกว่ามันเป็นสารตัวไหน
1: สาร LSD เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้รับการแพร่ระบาดหรือแพร่หลายมากค่ะจะเป็นต่างประเทศที่จะเยอะกว่าของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทอย่างเช่นแอลกอฮอล์ที่จะแพร่ระบาดมากกว่าค่ะ
0: ค่ะตัวต่อไปค่ะประเภทออกฤทธิ์
1: ค่ะอีกอย่างนึงก็คือประเภทที่4นะคะก็คือประเภทที่ออกฤทธิ์รวมๆกันอย่างเช่นกัญชากัญชาเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ทั้ง3ฤทธิ์เลยที่กล่าวมาก็คือทั้งกดประสาทกระตุ้นประสาทแล้วก็หลอนประสาท
0: อย่างนี้ถือว่ารุนแรงสุดเลยไหมคะ
1: ก็ขึ้นถามว่ารุนแรงสุดไหมก็ขึ้นอยู่กับภาวะของแต่ละบุคคลที่ได้รับการตอบสนองต่อสารเสพติดนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสารระเหยสารระเหยเนี่ยถือว่ามีความรุนแรงมากเพราะว่าตัวสารระเหยเนี่ยมันติดอยู่ในสมองได้เพราะสารระเหยเนี่ยจะละลายอยู่ในเนื้อไขมันของชั้นสมองถึงแม้ว่าผู้ที่เสพสารระเหยเนี่ยจะหยุดใช้ไปแล้วแต่ตัวสารระเหยยังฝังอยู่ในสมองได้อยู่อะค่ะ
0: ค่ะแล้วนี้เราต้องใช้ยาระดับไหนนะคะถึงจะเรียกได้ว่าเรากำลังเสพติดแล้ว
1: คำว่าเสพสารเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณว่าระบุแน่ชัดว่าเท่าไหร่แต่คำว่าติดสารเสพติดแล้วหรือเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยก็คือมันคือการที่สมองเนี่ยได้รับการทนต่อสารเสพติดนั้นคือตอนแรกเราอาจจะใช้ปริมาณน้อยๆแล้วเรามีความสุขต่อมาเมื่อเราใช้ปริมาณน้อยๆอย่างนั้นร่างกายจะร่างกายหรือสมองจะทนต่อสารเสพติดนั้นคือไม่เกิดความสุขแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นเยอะขึ้น
0: เหมือนการดื้อยาต
1: ้
0: องเพิ่มปริมาณ
1: ค่ะอันนั้นก็เลยเรียกว่าติดหรือว่าสมองติดยาก็คือสารเคมีในสมองเนี่ยมันคล้ายๆว่าผิดปกติของสมดุลสมองอะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ได้รับสารเสพติดในปริมาณที่เคยได้หรือได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ถอนหรือว่าลงแดงได้ค่ะ
0: อย่างนี้ก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าการลงแดงหรือฤทธิ์ถอนนั้นเป็นฤทธิ์ถอนของสารเสพติดชนิดไหนอะคะ
0: น่ากลัวมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะโรคสมองติดยาเนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพิสูจน์ได้แล้วอะค่ะว่าโรคสมองติดยาเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่เกิดการผิดสมดุลกันนะคะเกิดขึ้นก็เลยเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยค่ะเป็นโรคที่ผิดปกติทางจิตเวชและนำไปสู่ภาวะอื่นๆอย่างเช่นโรคจิตจากสารเสพติดได้อย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนมีพฤติกรรมหวาดระแวงได้อะค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้สารเสพติดทุกๆอย่างสามารถที่จะพาเราไปเป็นโรคจิตเวชได้ไหมคะ
1: ค่ะโดยส่วนมากอะค่ะแล้วก็สารเสพติดเนี่ยสามารถนำไปสู่ภาวะทางจิตได้ซึ่งอย่างที่บอกกล่าวไปอะค่ะก็คือสารเสพติดที่เกิดภาวะทางจิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดแล้วก็ประเภทของโรคทางจิตเวชอาจจะเป็นตั้งแต่โรคทางจิตเวชที่มีความรุนแรงน้อยอย่างเช่นวิตกกังวลจนถึงโรคจิตเวชที่มีความรุนแรงมากอย่างเช่นหูแว่วหรือประสาทหลอนได้อะค่ะ
0: ค่ะอาการของโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดเนี่ยจะมีอาการอะไรที่บ่งบอกเราออกมาได้บ้างนะคะ
1: ค่ะโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดนะคะก็อาการที่บ่งบอกเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นโรคจิตจากสารเสพติดพวกกระตุ้นประสาทอะค่ะก็จะมีอาการเริ่มตั้งแต่เริ่มนอนไม่หลับมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นรวมถึงความคิดหวาดระแวงพฤติกรรมมีเรื่องหูแว่วหวาดกลัวเก็บตัวเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: อันนี้คือขึ้นอยู่กับอะไรคะสำหรับอาการต่างๆที่จะออกมา
1: อาการต่างๆที่ออกมาเนี่ยปัจจุบันเขาพิสูจน์ได้แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือพันธุกรรมก็คือจีนคือแต่ละคนเนี่ยการไวต่อสารเสพติดก็จะแตกต่างกันบางคนเอ๊ะทำไมใช้แล้วถึงไม่มีอาการทางจิตทำไมบางคนใช้แล้วถึงมีอาการทางจิตคืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องพันธุกรรมสองก็คือภาวะการใช้สารเสพติดว่าเป็นสารเสพติดตัวไหนเพราะว่าสารเสพติดแต่ละตัวก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันปริมาณที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้ยิ่งใช้นานใช้ปริมาณมากความรุนแรงของตัวโรคเนี่ยก็จะมากมากถึงขนาดที่ว่าอาจจะทำให้สมองอะค่ะผิดปกติหรือเสื่อมอย่างถาวรถึงแม้ว่าหยุดสารเสพติดก็อาจจะไม่หายจากโรคทางจิตเวชได้อะค่ะ
0: นอกจากที่ตัวของโรคสภาวะของโรคจิตเวชเนี่ยค่ะนะคะก็คืออย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามันก็ถือว่าเป็นโรคจิตเวชอย่างหนึ่งที่เกิดจากสารเสพติดทีนี้นอกจากที่มันจะกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะในเรื่องของสมองต่างๆสมองการสั่งงานต่างๆแล้วมันยังมีการกระทบต่อสุขภาพร่างกายด้วยไหมคะ
1: ค่ะก็การกระทบต่อสุขภาพร่างกายอะค่ะ

0: อย่างที่เรียนไว้นอกจากที่กระทบต่อทางจิตแล้วการกระทบต่อทางกายเนี่ยก็มีตั้งแต่หลายระดับตั้งแต่ระดับที่เป็นรุนแรงน้อยๆจนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งการรุนแรงความรุนแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของสารเสพติดที่ใช้อย่างถ้าเป็นกลุ่มแอมเฟตามีนนะคะถ้ารุนแรงต่ำๆก็อาจจะมีโรคผิวหนังหรือว่าสุขภาวะช่องฟันหรือว่าช่องฟันที่ผิดปกติจนถึงรุนแรงมากถึงขนาดท่านหัวใจที่เต้นเร็วชีพจรที่เต้นเร็วหรือว่าหัวใจวายได้อะค่ะ
1: ค่ะคุณหมอจะมีวิธีวินิจฉัยได้ยังไงล่ะคะว่านี่คือโรคจิตเวทที่เกิดจากสารเสพติดชนิดไหน
0: อย่างแรกเลยอะค่ะก็คือเราต้องซักประวัติของคนไข้เนี่ยต้องดูว่าคนไข้เนี่ยมีโรคหรืออาการทางจิตเนี่ยเป็นมาก่อนการใช้สารเสพติดหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลังจากที่ใช้สารเสพติดถ้าแล้วก็อย่างที่สองก็คือระยะเวลาที่หยุดสารเสพติดอะค่ะคือโดยปกติถ้าหยุดสารเสพติดอะค่ะประมาณ1เดือนนะคะอาการทางจิตควรจะหายถ้าเป็นอาการทางจิตจากสารเสพติดแต่หากอาการทางจิตจากสารเสพติดนั้นไม่หายเป็นหลังจากที่หยุดสารเสพติดไป1เดือนก็อาจจะพิจารณาว่าอาการทางจิตนั้นอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่สารเสพติดนะคะ
1: ค่ะแล้วการบำบัดรักษาเนี่ยมีโอกาสหายขาดไหมคะเผื่อบางคนตอนนี้อาจจะมีคนในครอบครัวที่เข้าข่ายว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดอยู
0: ่ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะก็คือโรคจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านในการดูแลรักษาปัจจัยทั้งเรื่องการจัดการกับอารมณ์ปัจจัยเรื่องสภาวะแวดล้อมสังคมสิ่งกระตุ้นแล้วก็ครอบครัวก็จะช่วยเหลือทำให้การบำบัดหายขาดได้อย่างถาวร นะคะ
1: ส่วนมากจะใช้เวลารักษานานไหมคะ
0: ค่ะการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสารที่ใช้เป็นสารอะไรความรุนแรงของโรคทางจิตเวชนะคะรุนแรงขนาดไหนก็จะเป็นตัวปัจจัยในการกำหนดระยะเวลาในการรักษาได้อะค่ะ
1: ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการรักษาดีกว่าสำหรับผู้ป่วยจิตเวชประเภทติดสารเสพติดมีวิธีการบำบัดอาการต่างๆยังไงบ้างคะรักษา
0: การบำบัดรักษาค่ะในช่วงแรกเลยอะค่ะในช่วงที่มีภาวะโรคทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะอาจจะต้องได้รับการบำบัดในระยะเฉียบพลันก็คือดูแลเรื่องอาการทางจิตอย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาทางจิตเวชในการที่จะรักษาภาวะฉุกเฉินเหล่านี้ก่อนนะคะ
1: ค่ะแล้วการฟื้นฟูหลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วถ้าสมมติว่ารักษาในเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอแจ้งมาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเราจะมีวิธีการรักษาขั้นตอนต่อไปยังไงบ้างคะ
0: การรักษาอีกขั้นตอนนึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยอะค่ะการรักษาที่ในระยะต่อเนื่องหรือระยะฟื้นฟูอะค่ะเป็นการรักษาที่จะทำให้คนที่ใช้สารเสพติดเนี่ยค่ะไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้การรักษาวิธีนี้อาจจะต้องอาศัยสหวิชาชีพอย่างเช่นนักจิตนักสังคมนักอาชีวะบำบัดมาช่วยในการประเมินศักยภาพของคนที่ใช้สารเสพติดการรับมือกับความเครียดการทักษะการจัดการกับอารมณ์จะทำยังไงให้เขาเมื่อเจอภาวะการมีปัญหาและกลับไม่แก้ปัญหาโดยการที่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอะค่ะ
1: ค่ะในปัจจุบันนี้สำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดเนี่ยค่ะมีจำนวนเยอะขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: ก็ด้วยปัจจุบันนะคะการแพร่ระบาดของสารเสพติดที่มากขึ้นทำให้ผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะก็เป็นมากขึ้นด้วยอะค่ะ
1: ส่วนมากผู้ป่วยจะเข้ามาพบแพทย์เองหรือว่าจะเป็นทางบ้านหรือว่าคนรู้จักส่งมามากกว่าคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาทางจิตเวชเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาโดยที่เห็นก็จะเป็น3อย่างอะค่ะก็คืออย่างแรกก็คือผู้ป่วยเนี่ยรับรู้ถึงอาการทางจิตเวชที่เกิดขึ้นใส่ใจว่าต้องการที่จะเลิกแต่ไม่สามารถเลิกเองได
1: ้
0: อย่างที่2ก็อย่างที่ได้เรียนไปก็คือเรื่องที่ว่าญาติเนี่ยเป็นห่วงสังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่เปลี่ยนไปก็พากันมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่3ก็คืออาจจะได้รับบทลงโทษทางกฎหมายอะค่ะกฎหมายก็พาผู้ป่วยมาบำบัดรักษาค่ะ
1: คุณหมอคิดว่าปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มต้นแก้ไขจากตรงจุดไหนคะ
0: ก็อย่างแรกเลยอะค่ะการที่เรื่องของยาเสพติดอะค่ะเป็นวาระระดับชาติอะค่ะก็ต้องเริ่มการแก้ที่ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิอะค่ะระดับปฐมภูมิก็คือต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดโทษของสารเสพติดให้แก่โรงเรียนครอบครัวช่วยกัน

0: ระหนักช่วยกันป้องกันนะคะและรับรู้ถึงวิธีการรักษาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมอะค่ะอย่างระดับที่2ก็คือระดับทุติยภูม
1: ิ
0: ระดับทุติยภูมิอะค่ะก็คือโรงพยาบาลนะคะจะช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสารเสพติดอย่างเหมาะสมอะค่ะหรือส่งต่อในสถานที่ที่เหมาะสมอะค่ะและอย่างที่3ก็คือสำคัญมากเลยก็คือระดับตติยภูมิอะค่ะก็คือมีการรักษาที่เหมาะสมมีการดูแลติดตามเคสอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ผู้ที่เคยใช้สารเสพติดกลับไปหวนใช้ซ้ำอะค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าการรักษาเนี่ยผู้ป่วยไม่ยอมร่วมมือด้วยการบำบัดมันจะได้ผลบ้างไหมคะ
0: จริงๆแล้วอะค่ะการรักษาที่ดีที่สุดอะค่ะสำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติดอะค่ะผู้ที่ใช้สารเสพติดเนี่ยควรจะให้ความร่วมมือในการรักษาแต่หากว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาอะค่ะในช่วงแรกอะค่ะช่วงที่เป็นระยะเฉียบพลันหรือระยะรุนแรงนะคะเราจะมีพระราชบัญญัติสุขภาพจิตนะคะพุทธศักราช2551นะคะช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอันตรายต่อตนเองหรืออันตรายต่อสังคมอะค่ะในการที่จะช่วยบังคับบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมอะค่ะ
1: แล้วอย่างนี้คุณหมอมีอะไรจะบอกคนทางบ้านไหมคะสำหรับคนที่อาจจะมองว่าโอ้โหคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยไม่ควรให้โอกาสในการกลับตัวกลับใจเลยเพราะบางคนเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นโรคหนึ่ง
0: ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะสารเสพติดเนี่ยเป็นสารที่อันตรายผู้ที่ใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดนั้นนะคะถ้าเขารู้ถึงผลหรือโทษของมันจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยากใช้มันแต่ตราบใดที่เขาไปเคยได้ลองใช้เนี่ยเขาจะรู้ถึงความสุขแต่ความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่อันตรายและเป็นความสุขที่นำไปถึงชีวิตได้อะค่ะถ้าเขารู้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากใช้การให้โอกาสและการมองคนที่ใช้สารเสพติดอะค่ะเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาทางด้านกายจิตและสังคมอะค่ะก็จะเป็นการให้โอกาสเขากลับมาได้อะค่ะ
1: ค่ะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็อย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็สำคัญมากเป็นวาระระดับชาติเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้คุณหมอจะแนะนำคนทางบ้านยังไงเอ่ยว่าในเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้สังคมที่มันมียาเสพติดสามารถซื้อขายกันได้ง่ายดายขนาดนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงให้ห่างไกลจากยาเสพติดบ้าง
0: ค่ะอย่างแรกเลยอะค่ะก็คือการช่วยสอดส่องดูแลในครอบครัวในสังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่ามีสารเสพติดยังไงหรือว่าพาไปรักษายังไงแล้วก็การช่วยรับรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ที่ใช้สารเสพติดว่ามีแนวทางการรักษายังไงพาไปรักษาอย่างเหมาะสมยังไงอะค่ะก็จะช่วยป้องกันบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวให้ไม่ไปเกิดอันตรายกับการใช้สารเสพติดได้อะค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นจริงๆก็คือสามารถที่จะมารักษาให้หายขาดได้ถ้าได้รับความร่วมมือทั้งจากตัวของผู้ป่วยเองแล้วก็คนในครอบครัวที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เคสที่คุณหมอเคยเจอที่รุนแรงที่สุดถึงขั้นไหนเลยคะสำหรับเคสที่เป็นโรคจิตประเภทสารเสพติด
0: ความจริงแล้วเนี่ยค่ะคำว่ารุนแรงเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทนะคะรุนแรงตั้งแต่รุนแรงที่ติดกันหลายคนติดทั้งครอบครัว
1: หรือว่าติดกันแบบทั้งครอบครัวเลย
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยพฤติกรรมเรียนแบบมันเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นพ่อเกิดความเครียดแล้วใช้สารเสพติดแล้วสบายใจขึ้นลูกอาจจะได้รับการเรียนรู้ว่าสามารถหายเครียดโดยใช้สารเสพติดลูกก็อาจจะติดสารเสพติดจากพฤติกรรมเรียนแบบคุณพ่อได้อันนี้ก็เป็นการติดเรียกว่าถามว่ารุนแรงไหมเป็นการเรียกว่ายุ่งยากซับซ้อนดีกว่าค่ะ
1: แล้วนี้มีวิธีการบำบัดยังไงล่ะคะมากันทั้งบ้านแบบนี้เลย
0: การบำบัดเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มบำบัดเป็นในแต่ละบุคคลมากกว่าค่ะเพราะว่าทักษะในการรับมือกับความเครียดหรือปัญหาของคุณพ่อเนี่ยอาจจะต้องจัดการให้เหมาะสมกับตัวคุณพ่อแล้วก็การรับรู้เกี่ยวกับการระบายความเครียดโดยการใช้เสพติดของลูกเนี่ยอาจจะต้องใส่สิ่งใหม่ๆเข้าไปอะค่ะทดแทนสิ่งเดิมที่เคยใช้อะค่ะ
1: ค่ะนอกจากโรคสมองติดยาที่ถือว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งแล้วซึ่งมันเกิดจากสารเสพติดจริงๆแล้วยังมีสาเหตุอื่นไหมคะที่นำพามาจนถึงโรคจิตเวชที่ทำให้ติดสารเสพติดได
0: ้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะสารเสพติดเนี่ย ติดมากติดน้อยเนี่ยบางคนเนี่ยขึ้นอยู่กับโรคทางจิตเดิมก่อนหน้านี้โดยที่บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคทางจิตเวชเดิมมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นบางคนเป็นโรควิตกกังวลโรคเครียดหรือโรคซึมเศร้าก็รับรู้เพียงแต่ว่าเออนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับแล้วอาจจะใช้พวกสารเสพติดเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการรักษาด้วยตนเองสุดท้ายก็คือแทนที่จะมาหาหมอด้วยอาการของโรคหรือโรควิตกกังวลก็กลับมาหาหมอด้วยเรื่องโรคของโรคทางจิตจากสารเสพติดการรักษาอาจจะต้องรักษาคู่ควบกันทั้งโรคทางจิตจากสารเสพติดโรคสมองติดยาเสพติดแล้วก็โรคซึมเศร้าวิตกกังวลที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหยุดสารเสพติดได้แต่ว่าโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็อาจจะกำเริบมาก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุที่หวนกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ อย่างที่เห็นบ่อยๆเลยค่ะอย่างเช่นคนที่มีภาวะเครียดภาวะเศร้านอนไม่หลับก็อาศัยตัวแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าเบียร์เนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อให้ทำให้หลับได้คลายเครียดแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องติดสารพวกติดสุราตามมาได้ค่ะ
1: และอย่างนี้แล้วต้องระวังนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ใครที่อยู่ในภาวะเสี่ยงแบบที่คุณหมอบอกไปนะคะนอนไม่หลับปุ๊บต้องมีการก้องกันกรึ๊บเข้ามาเนี่ยถ้าคุณทำงานทุกวันเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดได้เลย
0: ใช่
1: อันตรายมากๆแล้วนี้อาการของเขาที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างจากโรคจิตประเภทอื่นบ้างไหมคะ
0: ภาวะโรคจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดที่มีภาวะโรคอื่นก่อนหน้านั้นนะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็โดยหลักๆเนี่ยก็อาจจะมีภาวะโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคเครียดก่อนที่จะใช้สารแล้วหลังจากใช้สารเสพติดในระยะแรกอาการเหล่านั้นอาจจะดีขึ้นแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็อาจจะเกิดเรื่องโรคของสมองติดยาก็คือผ่านไประยะนึงที่เคยมีความสุขหรือว่าอาการดีขึ้นจากการดื่มสุราก็เกิดการดื้อขึ้นมาก็คือต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเรื่องการงานครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนได้อะค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้เราจะเวลารักษาเนี่ยค่ะเราควรจะรักษาจากจุดไหนประเภทไหนก่อนดีอะคะ
0: อย่างแรกเลยอะค่ะเราต้องทำการวินิจฉัยได้ว่ามีโรคทางจิตเวชร่วมอะไรบ้างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภาวะทางจิตจากสารเสพติดแล้วก็โรคทางจิตเวชเดิมอย่างเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลด้วยหรือเปล่าในระยะแรกอาจจะต้องทำการถอนเรื่องสารเสพติดรักษาฟื้นฟูในเรื่องสารเสพติดก่อนเมื่อตรงนี้ดีขึ้นก็ทำร่วมกับการประเมินโรคทางจิตเวชอื่นโดยการที่ดูว่าเขาเป็นโรคอะไรโรคซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือเปล่าการจัดการเนี่ยอาจจะใช้ดูว่าจำเป็นต้องรับประทานยาเพื่อแก้โรคนั้นๆไหมทักษะการรับมือกับความเครียดทักษะการรับมือกับการแก้ปัญหาการควบคุมอารมณ์รวมถึงทักษะในการปฏิเสธเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฟื้นฟูและดูแลด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้คนในครอบครัวเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ที่ป่วยยังไงบ้างคะ
0: คนในครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยอะค่ะปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือสอดส่องและให้กำลังใจเข้าใจผู้ที่ใช้สารเสพติดว่าตรงไหนที่เขาต้องทนตรงไหนที่เขาพยายามอยู่การให้กำลังใจเมื่อเขาพลาดไปแล้วก็พามา follow up พามาเจอแพทย์อีกครั้งอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เขาสามารถหยุดกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้อย่างนานที่สุดนะคะ
1: ก็คือโอกาสหายขาดเนี่ยมีโอกาสอย่างแน่นอนอยู่ที่การมาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็รวมถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยแล้วก็การช่วยเหลือจากคนในครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าโรคสมองติดยานะคะคุณผู้ชมจะถือว่าเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยการที่ไม่ไปยุ่งไม่ไปข้องเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิต

0: Chiayi. The success from the last season is what brought us back. And you're watching See You on the Road Season 2. All right, สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ทีมแรกที่เข้าสู่รอบสุดท้ายในการคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง The national winner of this year's competition will go home with a scholarship and an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University และตอนนี้เรายังคุมอยู่ในรอบการเฟ้นหาตัวแทนภาคกลางถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3หนุ่มจากระยองวิทยาคมและน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจะหาไปไหนนะน้องบอมน้องกันแล้วก็น้องเฟิร์มสามหนุ่มจากระยองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสรีไหมครับ
1: คือพวกเราก็มากันไกลขนาดนี้แล้วครับจะกลับไปมือเปล่าก็เสียดายค่าน้ำมัน
0: นะโอเคอ้าวขอเสียงปรบมือน้องระยองวิทยาคมด้วยครับเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเขามาทั้งทีเนี่ยเขาจะไม่กลับมือเปล่าแล้วน้องๆสระบุรีวิทยาคมแล้วมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากระยองไหมครับ
2: We are ready
0: เอ้าเราพาน้องๆทั้ง6คนไปรับฟังกติกาสักนิดนึงครับ
3: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเพื่อที่จะเก็บคะแนนจากเกมทั้ง3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกทดสอบการฟังคือเกมตอบคำถามจาก BTR
4: Right now I'm in Ayutthaya. Do you know what this place is?
5: This is Wat Niwet Thammaprawat, a temple built in the Western style in the middle of the Chaoprayo River.
4: This temple was built during King Rama V's reign in Gothic Revival style, which was a popular architectural style for religious places in Europe at this time. Its distinctive features are the vault ceiling, numerous windows that allow in lots of natural light, a tower topped by a spire, and colorful stained glass windows. Even though the exterior of the temple is in a Western style, the interior contains a Buddha statue in the meditation pose named Prabuddhat Narumon Dhammapas. The statue was designed by Prince Pradit Vorakan, who combined traditional Thai and Western styles together to create a Buddha statue whose features are more lifelike. And the altar where the Buddha statue stands is designed to resemble a church altar. In the past, King Rama V used this temple for merit-making during his stays at Bangpa-in Palace.
0: Which of the following church characteristics does not appear in Wat Niwet Thammaprawat? A. Vaulted ceilings. B. A tower topped by a spire. C. Rows of pews. Or D. Stained glass windows. C. You! ระยองวิทย์ได้ไปอ่ะตอบว่าอะไรลูก
1: The answer is B. A tower topped by a spire.
0: Your answer B. Incorrect. น้องๆสระบุรีวิทยาคมตอบว่า
6: C ค่ะ
0: C.
6: Rows of pews.
0: Your answer C. Is.คิวส์คือลักษณะของที่นั่งในโบสถ์ฝรั่ง vaulted ceilings นะครับก็คือข้างในจะมีลักษณะของความโค้งนะฮะเรียกว่าเป็นศิลปะยุโรปมาเลยอ่ะนะครับในขณะที่ stained glass windows ก็คือกระจกที่มีลักษณะของสีสันต่างๆที่ทำให้มันมีความ translucent มองเห็นแสงทะลุมาได้อยู่แต่ว่าไม่เคลียร์นะครับอ่ะไปกันที่200คะแนน the next 200 points will come from a game which these two teams are very familiar withWho, what, or where? The following are the characteristics of which

0: place. Clue number one. It is situated between the borders of Jordan, Israel, and Palestine. It is 80 kilometers long and 18 kilometers wide. Question number two. It is 400 meters deep and situated 417.5 meters below sea level. Clue number three. It is in the desert with little and irregular rainfall. กดไปแล้วนะครับระยองวิทยาคมกัน ตอบว่า
1: Dead Sea.
0: Answer. Dead Sea is. Correct! ทำไมถึงคิดว่าเป็น the Dead Sea ลูก
2: We think that Dead Sea is in Israel and that's the first place that come into our mind.
0: ขออนุญาตอ่านให้จบนะครับคำใบ้เขาบอกว่า It is in the desert with little and irregular rainfall averaging only about 65 millimeters of rainfall per year. It is a sea without any living organisms except for a few types of bacteria and fungi. Surrounding this place is a large body of water with no outlet streams. และข้อสุดท้ายคือ It is the saltiest body of water in the world. It is 4 times saltier than other seas. The deepest part of this body of water has salinity of 30%, while most of the seas, like the Gulf of Thailand, has only 3% salinity.ในขณะที่อ่าวไทยแล้วเนี่ยเค็ม 3% เนี่ยจุดที่เค็มที่สุดเนี่ยปาเข้าไป 30% นะฮะ This place's unusually high salinity makes you float ได้เหตุผลที่ว่าทำไมโดดลงไปยังไงก็ไม่จมครับน้องๆระยองวิทยาคมมีอยู่200คะแนนสระบุรีวิทยาคมมี100คะแนนเราพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
3: เปิดเวทีจุฬาเสวนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อสังคมมีปัญหาจุฬาช่วยหาคำตอบโดยใช้องค์ความรู้และความร่วมมือจากพันธมิตรรับฟังแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาร่วมก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเวทีจุฬาเสวนาได้ตลอดผ่านทางช่องทางเหล่านี้
0: Welcome back to See You on the Road ที่เรามาดูครับว่าน้องๆสองรุ่นนี้จะแข่งกันในเกมอะไรในการแรนดอมครับลอจิก There are 5 girls sitting on a bench facing you. Sarah is on Hermione's left and Zoe's right.Mary is on Hermione's right. Rose is between Hermione and Mary. In which order are the girls sitting, starting from Hermione's right?
4: สังเกตดีๆนะครับว่าโจทย์ให้เรียงจากด้านไหนไปไหนคุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับคิดว่ายังไงตอบกันได้หรือเปล่า
0: เอาละสิระยองวิทยาคมกดแล้วระหว่างนี้สระบุรียังคิดได้ต่อคำตอบของน้องๆระยองวิทยาคม
1: Mary, Rose, Hermione, Sarah, and Zoe.
0: Your answer. Correct. ขั้นตอนที่ยากเนี่ยมันคือการอธิบายอ่ะว่าไปครับ
5: เริ่มจากตัว H ก่อนก็คือ Hermione นะครับ
0: Hermione
5: เขาบอกว่าซาร่าอยู่ทางด้านซ้ายของ Hermione ก็ซาร่าไปไว้ทางซ้ายของ Hermione แล้วเขาบอกว่าซาร่า is on Zoe's right หมายความว่า Zoe ต้องอยู่ทางด้านซ้ายของซาร่าซึ่งในตอนนี้นะครับเรียนจากซ้ายสุดไปก็คือ Zoe, Sarah แล้วก็ Hermione
0: โอเค
5: แล้วเขาบอกว่า Mary is on Hermione's right
0: โอเค
5: ก็คือ Mary อยู่ขวาจาก Hermione แล้วก็Rose is between Hermione and Mary ก็เอา Rose ไปไว้ตรงกลางระหว่าง Hermione กับ Mary
0: ซึ่งโจทย์ถามว่า In which order are the girls sitting starting from Hermione's right ซึ่งก็คือต้องเริ่มจาก
1: Mary
0: นั่นเอง มีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงหนุ่มๆระยองวิทยาคม
6: ก็ไปให้ถึงที่สุดสุดๆ
0: ครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสระบุรีวิทยาคมด้วยนะครับคราวที่แล้วพี่เต้ถามว่าอยากจะฝากอะไรไว้อะไรนะสมิงแปลว่าเสือมะเขือ
7: จ
0: ิ้มน้ำพริกรอบนี้ขอเด็ดเด็ดคมๆเลยมาม
8: ีแปลว่าปลาลาแล้วครับบ๊ายบาย
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยครับโอ้โหชอบอ่ะชอบแต่จะบ๊ายบายซะทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่า10โรงเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกพ่วงมาด้วยคัดเหลือ5 5เหลือ4 4เหลือ2นี่แหละครับคือรอบที่เหลือ2ที่สุดท้าย and you're one of the two finalists so you can't go anywhere you know why because we are entering the final round เราเดินทางมาถึงจุดที่เหลือ2โรงเรียนสุดท้ายเมื่อชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะมีหนึ่งเดียวครับที่ก้าวเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในฐานะตัวแทนภาคกลางขอเสียงปรบมือดังๆน้องๆโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีและน้องๆระยองวิทยาคมโอ้โหมาถึงจุดนี้แล้วนะครับที่จะชิงความเป็นที่หนึ่งตุตะออมสินลูกตาลมีอะไรที่น้องๆจากจันทบุรีอยากจะบอกเพื่อนชาวระยองแล้วครับ
6: รักทีมนี้มากๆเลยค่ะ
0: เอาล่ะสิเฟิร์มกันบอมน้องๆระยองวิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากจันทบุรีครับ
1: Honestly I've never thought we would come this far so good luck and have fun
0: ช่วงนี้นำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบ VTR ครับ
9: Have you ever wondered how you can get rich off of just one rye of land if you live according to the sufficiency economy philosophy?
10: The sufficiency economy philosophy isn't about what you mean. Instead, it teaches you to grow and develop independently, to truly understand yourself, and to truly understand what you do. There are a community that has goal base in this principle, and there are Nong Kadon Mon community in Suphan Buri.
9: The first thing that should happen when it comes to the sufficiency economy is the locals coming together to find out what the community wants and create jobs based on the geosocial or the geography and the characteristics of the people and the society in the community. The farmers or the people in the community shouldn't grow individually. They have to know how to work together to gain negotiating power.This community was able to grow because everyone took part in its development process, whether it be by doing market research for their produce, managing the environment with a waste bank, or running a community rice mill with a community funding system. Most people in this community are farmers, and each family has been trying out a new agricultural theory, where a piece of land is divided into four parts, 30% for a pond,30% for growing rice, 30% for growing perennial plants, and 10% for their own house.
11: The people in the Nong Kadong Mon community have successfully created their own community of self-sufficiency. Some of them even sell their products so well that they're able to pay off their debts and start their own.
0: Which of the following is not something that Nong Kadong Mon community did?Or are doing to develop their community according to the sufficiency economy philosophy. A. Trying out a new agricultural theory. B. Initiating the development process themselves. C. Forming a waste bank and a community rice mill using a community funding system. Or D.Successfully planting crops by farmers from other regions of Thailand. C. You. Benjama Rashutit Chanthaburi. ตอบว่า
1: D. Successfully planting crops by farmers from other regions of Thailand.
0: Your answer. Correct. ทำไม
7: ใบ้ข้อดีถึงถูก
12: เพราะว่า because like according to the theory like this philosophy they have to depends on themselves first not from the others people
0: แน่นอนครับการที่เอาเรียกว่า farmers from other regions เนี่ยเอาชาวนาที่อื่นมาช่วยกันหน่อยไม่ต้องทำเองนะฮะ200คะแนนต่อไป the next game who what or where the following are the characteristics of which superhero clue number 1 this superhero is part of DC Comics and a member of the Justice League the character joins the league after an invitation from Bruce Wayne
13: เบนจมะราชูทิศกดได้ออมสินตอบว่า
14: The Flash
13: เป็นคำตอบที่ Correct
0: โอ้โหจากคืออันนี้เดี๋ยวอ่านให้จบให้ขึ้นข้อแรกก่อนนะ The character joins the league after an invitation from Bruce Wayne ซึ่ง Bruce Wayne AKA ย่อมาจาก also known as
15: Batman
0: A movie featuring this superhero came out in 2017. There was also a TV series that lasted for 4 seasons. In the character's normal life, he works as a forensic scientist in a crime lab of Central City Police Department. He obtains his special powers after a chemical spill caused by lightning. His suit is scientifically altered to be kept in a ring and designed by Central City University Professor Ira West. Cody C, his enemy also has a special power and is the person who killed his mother. และข้อสุดท้ายคือ the character superpower ของเขา is called Speed Force. นะครับ He's so fast that he could go back in time and even create a small thunderstorm. ตอนนี้น้องๆจากเบนจมราชูทิศนำอยู่ที่300คะแนนระยองวิทยาคมยังไม่มีคะแนนให้หายใจก่อนแป๊บหนึ่ง We'll be back after these messages Let's see which game is gonna come up on the screen and will be used to play Sequencing Arrange the following events in chronological order. The Panmunjom Declaration. The Tom Yam Kung Financial Crisis. The Revelations of the Panama Papers. The inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States. The resignation of Pope Benedict XVI. The disappearance of Malaysia Airlines Flight 370. The Andaman Tsunami. The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden. The Chilean mining accident. And the launch of the first iPhone. พร้อมนะครับ เริ่มครับ
4: เกมนี้ระยองวิทยาคมต้องกลับมาชนะให้ได้เพื่อเสมอและไปลุ้นกันต่อใน Sudden Death หรือเบนจมราชูทิศจันทบุรีจะคว้าชัยชนะและกลายเป็นตัวแทนภาคกลางทันทีไปติดตามกันเลยครับ
13: 5 4 3 2 1 Hands off
0: มีตรงกันแค่จุดเดียวคือลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาวิกฤตต้มยำกุ้งครับผลจากการนับคะแนนมีอยู่ทีมหนึ่งที่ได้2คะแนนอีกทีมหนึ่ง1คะแนน และโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่ระยองวิทยาคมเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้เป็นแชมป์ประเทศนะพี่ใจเย็นนะก่อนอื่นเลยต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับมันคือเกิดขึ้นก่อนเพื่อนเลยคือเมื่อปี97ตามด้วยสึนามิปี2004 iPhone เครื่องแรก2007 The Chilean mining incident was 2010 The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden 2011นะฮะ The resignation of Pope Benedict XVI 2013จากนั้นเครื่องบิน MH

0: 370ก็หายไปเมื่อปี2014 The revelations of the Panama Papers was 2016 and then it was the inauguration of Donald Trump as the 45th president of the United States 2017และล่าสุดเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่แหละครับปันมุนจอมเมื่อผู้นำสองเกาหลีมาปะแหมๆแล้วถ่ายรูปจับมือกันรู้สึกเหมือนชีวิตมันมีความหวังไหม
1: รู้สึกเหมือนชีวิตจะมีความหวังมาก
0: รู้สึกเหมือนชีวิตจะมีความหวังมากไม่ตลกหน่อยเหรอไม่ฮาเหรอ
2: ไม่
0: จังหวะนี้ฮาไม่ออกฝั่งนี้ก็ฮาไม่ออกเหมือนกันโอ้เป็นจังหวะ you were like you were this close man literally this closeไม่เป็นไรเสมอก็ไม่ตาย
3: ไม่งั้นยังไม่หนุกค่ะ
0: ยังไม่หนุกนั่นเองนะฮะเสมอตาเสมอก็ไม่ตายแต่ที่แน่เขาเชิญคำถามสุดท้ายครับกับรอบ sudden death in the sudden death round น้องๆทั้งสองทีมไม่จำเป็นต้องรอให้ผมอ่าน choice จนจบไม่ต้องรอให้อ่านคำถามจนจบเลยก็ได้มีโอกาสตอบได้ทีมละ2ครั้งเท่านั้น here we go what is the only district in Thailand that hasIts own car license plate. คำตอบของเฟิร์มคือ
1: เบตงครับ
0: Are you confident?
4: No.
0: โอ้โห but that was your answer. คำตอบของน้องเฟิร์มเป็นคำตอบที่
5: คำที่พี่เต้มีต่อไป
0: รู้ได้ยังไงโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้ให้พักหายใจแป๊บนึงก่อนเอามาพูดคุยกับน้องๆเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกกับตัวแทนของพวกเราที่จะเข้าสู่รอบต่อไป
6: ก่อนอื่นเลยคือพวกเราไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับตอนแรกแค่หวังว่าจะผ่านรอบแรกเข้ามาแล้วก็พอใจแล้วครับ
0: ครับผม
6: แต่ว่ามาถึงขนาดนี้ได้ก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับที่คอยสอนมาตลอดแล้วก็เพื่อนๆด้วยขอให้แบบโชคดีแล้วก็ไปเป็นตัวแทนของพวกเราที่เป็นภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ไปแข่งต่อไปจะคอยเชียร์อยู่เรื่อยๆครับ
0: เย้โอเคปรบมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับน้องๆเบนชมะด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนภาคกลางด้วยครับกลับมาเจอกันคราวหน้าเราจะเริ่มการเฟ้นหาตัวแทนจากกรุงเทพมหานครซึ่งซีซั่นที่แล้วสาธิตจุฬาคว้าตำแหน่งที่1ของการแข่งขันสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนสวัสดีครับ
7: Increasing numbers of people are infected with AMR pathogen, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focus on alternative therapeutic to tackle AMR.The problem worldwide at the moment, the burden of AMR is rising significantly in Asia and especially in Thailand because Thailand, we are regarded as a high risk region for the emergence and dissemination of AMR. So each year, increasing numbers of people are infected with AMR pathogen. Patients infected with bacterial pathogens are usually prescribed a standard set of broad spectrum antibiotics regardless ofthe drug susceptibility to the bacterium. So treatment failure with the third line drug is increasingly common, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focus on alternative therapeutic to tackle AMR. Our research group aim to use a multi-pronged approach that investigate alternative strategies to combat AMR.In order to reduce the amount of antibiotic consumption and to extend the lifetime of currently used antibiotics, we work on Clostridioides difficile, which is a gram-positive anaerobic bacterium, and it is a major causative agent for antibiotic-associated diarrhea. We use different approaches, including phage therapy, reversal of the resistant mechanism, and also use the pre- and probiotics to tackle AMR as well. Initially, when we started, we collaborated with a hospital that affiliated with Mahidol University, and we found that a lot of patients got infected with the Clostridium difficile. Most of the doctor would treat the patient directly without isolating those bacteria, and that can cause a resistance in a way. What we aim is that we collect the strain first, and then we characterize the genetic background based on antibiotic susceptibility, and we try to identify the potential mechanism that caused the bacteria to be resistant, and then we can use that mechanism to be our target for therapeutics. We received a number of the grants, like Mahidol University collaborating grants as well. And we also used that grant to initiate the network and apply for international grants as well. We published quite a number of papers in international journals using different approaches as well. And we have collaborative network both domestically and also internationally as well. So our program would actually encourage between country partners as well to focus on AMR. So not just our lab or Mahidol University, but we have the international collaborative network to tackle the AMR as well. We have to say that our data kind of guide the way to preclinical trial. So basically, we have the different approaches. Our integrated molecular data obtained from our study would benefit the design or preclinical trial, especially the targeted therapies for specific driver events. So our genomic assessment of AMR isolates, in this case, is a Clostridium difficile, by finding the signature and also finding the phage island would be valuable information for programming effective prevention and also design alternative route for treatment of AMR microbes as well. Our project would contribute to economic development and social welfare in various ways. One of the immediate outcomes is to improve patient care. So antibiotic susceptibility testing is time-consuming and costly. Therefore, treatment without the proper diagnostic is common. The knowledge gained in our project will lead to targeted strategies to combat AMR in specific pathogens. So in our case, we use Clostridium difficile as the model. So personalized medicine promises to improve clinical outcomes by using the knowledge about AMR mechanism to identify appropriate treatment of infection. We already established a consortium internationally, so we aiming to get more funding from international agency as well, and to expand our work to develop alternative therapeutic approaches in full aspect to generate data in various dimensions. So this way, each research group can broaden the expertise to other diseases relevant to the country's social welfare and economics.

0: ดูจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนผ่านกิจกรรมล่องแก่งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องตุนของเรายังอยากทำความรู้จักกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดอัดงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: You have someone special?
2: No, no, Tun, no, Tun. What is special? Someone special? นี่หมายถึงว่าใครเป็นคนพิเศษนะ
1: I said that in your family, you have something special.
3: Oh, something special.
1: Yeah.
4: What do you mean?
3: Like what?
2: Family หรือ country คะ
1: Oh, country. Sorry, sorry. It's the country. Do you have something special in your country?
4: Okay.They had snow actually there.
0: แม่ที่แท้ก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงงงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า They get confused นั่นเองครับ
5: Everybody, I will tell you about this place. This place is the Child of Godfather Khao Yai. And I will tell you about the history. This Child of Godfather Khao Yai is we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, When the war ends, the war finished, they find something that his friend in the war become a thief. Yes, and then he offered them to run away, to run off this national park, but they don't want it.
0: Huh? ฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
5: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then Nai Chang has become the godfather and then they become a more powerful of national park yeah
6: but he died by malaria feverWhen he was 75 years old, okay. After that, the government Salit Thanalat discovered and built up Khao Yai National Park. And he dreamed about a people who protect us from the bad thing, and protect the animal forest or anything else.Do you understand?
4: Yeah.
3: Yeah.
1: Okay, so now let's go to pay respect. Okay.
6: Okay.
1: Let's go.
7: Good morning, how are you, Jack? What's your name?
1: Okay, everyone repeat after me. Okay. Namo Tassa.
8: Namo Tassa.
1: Bhagavato.
9: มันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นำเขาสวดเนี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเนี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจ
10: ปุนายะ
1: ปุนายะ
10: ตะวาเส
1: ตะวาเส
10: ยังนะเส
1: ยัง

0: Yeah.
1: Yes, sir.
2: Yeah.
1: If you wish something, that will come true. Thing which was lost, you will get the thing you lost back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
3: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นส
2: ิ
3: สุมีลาภทุกห่างตนกุศลสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุขกายสบายใจ
1: Hey, if you want money you get money so.
3: Ask for money
4: แม่ฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องพูดว่าThey are very satisfied.
1: Welcome again in the show.

0: Kuwanang!
1: Ladies and gentlemen, now we are at Khao Yai National Park, Thailand.
2: And with our friends, the lovely friend and friendly friend, yes, we are here, international friends.
3: And with our special activities, Night Safari.
4: อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ต้องรอกันเลยใช่ไหม
5: ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนูเริ่มเก่งขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นแล้วนะคะ
6: ก็ถือว่าทำได้ทักใจพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
1: ๆโอเค everybody now we are going to Visitor Center
6: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนน
5: ี้
6: เป็นกับเพื่อนชวนเพื่อนไป
5: ไปเที่ยวนะคะ
6: เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำที่นี่คือดง
5: พญาเย็นค่ะ
6: หรือว่า
5: เขาใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ
6: ตามไปฟัง
5: ไปดูกันค่ะ
7: Okay, go back into 120 years ago.
8: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest.
7: There's a story told about this place that every whoever tried to cross this area to walk past this area, they have to stay for two nights.And there are a lot of people dying in this area. So King Rama V decided to change the name from Thueak Khao Dong Phaya Phai to Dong Phaya Yen.
9: What does it mean?
7: The Dong Phaya Phai is the fire, about fire. And the Dong Phaya Yen is about cool.
10: Cool.
11: They changed the name because they believe that.Change the name will make them luckier, happier, and more living thing.
9: After that, people stop dying here or something?
11: Yes.
7: Okay. About 36 years ago, this red tiger, they stay under the home of Si Nuan. She's a young girl, and she dropped her pencil. So when she...come down to get her pencil. This tiger bite her and then she died because she fight with the hurt. Yeah.
9: Poor girl.
7: And yeah, and the nature of tiger when it need food, it will come back to it again.
9: Yeah.
7: Yeah.
9: This girl.
7: No, this tiger.
9: Okay.
7: Yeah.
12: Yes, and the police think about that, and they came to catch it. Yeah, and it have one police named Mr. Somphong. They plan how to catch it. Yes, and is a bad thing, bad luck of him. Yes, they beat him again.
9: Oh, okay. And they did it?
12: They beat.They bite him, they kill him.
9: Kill him too?
7: Yeah.
12: Yes.
9: So two people died.
7: Yeah. And after it, 2 days,
12: yeah.
7: They will can catch it.
9: Oh. 36 years old, he look old already.
13: Yeah. She's in her late.
9: Hungry. Hungry old tiger.
7: Go back into 140 million years ago. There was the evidence of a dinosaur here that left a footprint near the waterfall in the lower part of this place, and also some fossils.
11: The footprint is long, about
7: 31
11: centimeters.
8: จะบอกว่ารอยเท้าไดโนเสาร์นั้นยาวประมาณเท่าไหร่น้องเปรมของเราเลยพูดว่า foot print long about เล่นพูดแปลสับกันทีละตัวเลยนะครับน้องเปรมทางที่ดีจะให้เข้าใจและถูกต้องควรพูดว่า the length of footprint is about แล้วตามด้วยตัวเลข

X-Plane บอกเล่าให้ลูกทัวร์ได้รู้จักประวัติเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันไปพอสมควรแล้วกิจกรรมต่อไปจะพาแก๊งเพื่อนอินเตอร์ไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนต่อล่ะครับไกด์เด็ก

0: Let's camera.
1: This is a female deer.
2: No, it is a female deer.
3: How do you know it's female?
1: Because
4: เขา
5: แม่สับนี้นกแป้งของเราได้แต่ใดมาครับเนี่ยเขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
1: This is a female deer.
2: Female deer. Why do you know it's a female?
1: Because the,
2: oh, there,
6: they have a horn.
1: Horn. Yeah.
2: Oh.
1: แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น National Park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ย
7: Do you have a tiger here?
1: Yes,
7: but not
2: the tail,
6: afraid of
2: people. A tiger afraid of people?
6: Yes, but we have more than them.
2: We have a lot.
7: Do you have a crocodile?
1: No.
5: ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆล่ะครับ
1: เขา
5: ไ
1: ม่ใช่ที่ไม่มีความเสร็จกวางมีแต่กวางหมดเลยไปอวดเขาเยอะหนูไปอวดเขาเยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางกันเลยประมาณนี
2: ้ They have something called the Big Five
1: Big Five
2: Have you heard about it
1: No
2: It's like five animals in South Africa elephant

0: elephant. Lions.
1: Giraffe.
2: Cheetah.
0: Yeah, giraffe. And so many different animals. Yeah, zebras and everything.
3: Yeah, because South Africa is famous for like all animals, like wild animals.
4: Yeah. อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
1: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it's have a walkway to you in your country have a national park like this
5: well as I was saying there are some national park where you can go in two truck to visit like the forest and stuff but not at night never done this never seen this
1: I'm used to go to Night Safari in Chiang Mai, and giraffe come to
5: really
1: yeah.
5: to you
1: come to nearby you.
6: Neck to you
1: and you can kiss them.
6: Yeah.
1: You can kiss giraffe.
3: Today we saw deer and deer.
1: Mosquito.
7: แต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
6: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะ
3: ใช่อ
6: าจจะเห็นบางชนิดบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
3: เห็นเม่นด้วย
6: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
3: อะไรคะพี่บ๊อบ
6: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับเกมในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่1นะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอน2ห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
3: สำหรับใครนะคะที่ใบ้นานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
6: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนนะ
3: ให้เพื่อนฝรั่งเขียน
6: โอ้
3: เป็นการเจิมหน้าเบาๆ
6: เอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
8: Let you all guys guess what I'm acting or it will be an animal and if I take too much timeYou have to write on my face.
6: Lusa.
1: So, you can act and you can explain about that animal, but you can't tell their name and can't make a voice like it. Yeah.
6: The animal sound cannot make like it. That animal sound. Okay.
3: Okay.
6: Are you ready to go to party?
1: Yeah. Yeah.
6: Very fun. Okay.
3: Okay.
6: Let's start the party now.
7: Let's start the party now. ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
8: Okay, who want to play a game?
9: A game?
8: Can maybe I come with you?
9: Maybe.
1: I'm on the kitchen today.
8: I will be the first cool partner.
10: Okay, let's start. One,
9: okay.
10: two, three.
9: Yeah.
11: Yes.
9: Okay. It jumps.
8: Jumps.
9: It jumps. Jumps.
8: Kangaroo.
9: Yes.
8: Wow.
12: What's that?
9: It's running on the night time.
12: On the night time.
9: Oh. Yeah.
12: Oh.
13: Oh. Oh. Oh. Oh.
1: It's had a light.
13: Tail?
1: Their bottle.
13: Tail?
1: No. Light.
13: Okay.
1: On there. On the bottom. What is it called? Okay, so describe more.
13: What is?
1: Fire?
13: Yeah, fire.
1: On the bottom?
13: No. They're adverb of.
1: Is it insect? Is it animal?
13: Insect.
1: What was that? Wait. Is there?
13: Is that?
1: Come on. I guess.
13: Fire.

0: water, yeah. And it has like
1: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วงแรปอัพ
2: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า Can I be a couple? Can I be a couple? ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
3: แฟน
2: แปลว่าแฟนหรือคู่รักแปลเป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะ โอ้ถึงว่าสิเทยู่ทำหน้าเจือนๆนู่นนะดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูก็อาจจะพูดว่า Could I pair up with youCould I pair up เพราะคำว่า pair up pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองนะคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
4: I will tell you about the history
2: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history
4: history
2: ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
4: interesting
2: เห็นไหมหนูลูกinteresting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอก verb infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have monk
5: it used to have a monk that lost in the forest
2: it used to have a monkถูกค่ะนะคะเขาว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมุติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลว่าอะไรคะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
6: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
7: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่าเขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
8: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้เด็กไทยต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
9: ถ้าเกิดแกงหน้าดีแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอให้แก้ขอให้กล้าพูดก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกเลยครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่โรงเรียนกำหนด

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่

เอาคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับ

have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับเราจะต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดนะครับหรือคำถาม question word question นะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับก็คือ how much ครับเพราะที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how muchfood is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ how much alcohol is there เงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes ก็คือธนบัตรครับดังนั้นนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ how much money is there ส่วนให้มันใส่คือ is there how much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับก็อาจจะเหลือ0แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลาย0เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเร็จรูปจำมาเลยครับ is there a และคุณก็เอานามตามมานั่นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม is there a toilet around hereและคำตอบคืออะไรครับ There is a toilet around here และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร There isn't a toilet around here หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ Is there a gas station around here หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น Is there a petrol station around here คำตอบครับก็จะเป็นอะไร There is a gas station around here There isn't a gas station around here วันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ยIs there a เห็นไหมฮะ Is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะครับคุณจะ Is there a ออกมาจากจิตใต้สำนึกเหมือน What is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่า Is there a ghost in the house และคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้าน There is a ghost in the house ไม่ผีก็ต้องเป็นอะไรครับ There isn't a ghost in the house นั่นเองครับ so คำถาม format คือ Is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ is there any ครับอันนี้เราใช้นะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับวันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะส่วนคำถามคือ is there any is there any food at home และแน่นอนนะครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่าง some กับ any ครับคำตอบคือ some นั่นเองครับ there is some food at home ครับ some ก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดหน่อยๆนั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any food หรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยครับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนั่นนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็ลุ้นนะฮะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม Is there any มีบ้างไหม Is there any Is there any money in the account กดมา Yes เงินเดือนเพิ่งออกครับ There is some money in the account

แต่เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป there isn't any money in the account นั่นเองครับ so is there any there is some there isn't any นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ108,900ก็จะได้มาอีก108,900ประโยคเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นคำถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่อยากหลักๆเนี่ยนะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันฉะนั้นก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คน How many students ก็คือ How many students นักเรียนกี่คน Are there at my school How many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมก็จะบอกครับมีนักเรียนอยู่สมมตินะครับมีนักเรียนอยู่100คน There are 100 students at school ถ้าไม่มีเลยก็คือ There aren't any ครับผมไม่มีเลยนะครับ There aren't any students at schoolถ้าวันนี้ครับเราอยากจะทราบว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมมีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกันอยู่ในเมืองฮะ How many new cars are there in Bangkok How many new cars ต้องใส่ s ที่ cars เพราะ how many กับนามที่นับได้นะฮะ How many new cars are there in Bangkok ปรากฏว่ารถเพิ่มเข้ามาล้านกว่าคันเองฮะ There are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับนี่ไง How many are there ครับต่อไปนะครับถ้าเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่1คำถามสำเร็จรูป Are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็โทรไปถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่รุดไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็คือที่ผับครับจะถามว่าเฮ้ยที่ผับอ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้วครับว่าสาวสวยคือ hot chicks ครับเราก็ต้องถามว่า hey man are there a lot of hot chicks at the club ต้องใช้คำว่า at the club ก็คือ night club นะฮะและถ้ามีเยอะครับ yes there are a lot of hot chicks at the clubถ้ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือ there aren't a lot of hot chicks at the club ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่ตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอะน่ารักก็คือ cute guys ก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู้ชายน่ารักเยอะๆมาเนี่ยเธอ are there a lot of cute guys there are a lot of cute guys there aren't a lot of cute guys ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม are there a lot มีเยอะไหม are there a lot นั่นเองครับแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนนั้นน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่พารากอนก็ต้องถามว่า are there many people at Paragon today are there many people at Paragon today แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน there are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ there aren't many people at Paragon นั่นเองครับส่วนถ้าถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนเราจะใช้ there are a few นั่นเองครับ a few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน there are a few customers are there any customers there are some customers there are many customers there are a few customers นั่นเองครับถ้าไม่มีลูกค้าสักคน there aren't any customers หรือว่า there are no customer ครับผมนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามare there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปเนี่ยนะฮะ
ไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดและมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะ

เริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องแล้วเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่นเองฮะซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำถามพวกนั้นนะครับซึ่งเวลาเราเห็นคำถามดูเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปกติครับว่าเกิดขึ้นเป็นประจำฮะอย่างเช่นอะไรครับ where do you live ก็อาจจะบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร What do you do ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไงเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do แล้วถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ what did you do คุณทำอะไรไปแล้วถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร what will you do เห็นไหมฮะดังนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so what do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามคำว่า where do you work นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับ who do you live with คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน how many carsDo you have แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่ verb ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ What do you like to do in your free time นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง What time do you have to go to the airport และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน 3 โมง I have to go to the airport at 3 o'clockอีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ what do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถามหญิงไทยว่า are you a transvestite คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ yes มัวๆไปก่อน yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ what do you meanอีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถามดูอยู่ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า how do you think มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม what do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร what do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกันกับ what do you think หรือ what do you think about ก็คือคำถาม how do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า how do you find the restaurantไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามอะไรครับคำถาม Yes No ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับDo you like pop music? คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะครับ Do you love me? คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหม Do you remember me? แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า Are you remember me? ไม่ได้นะครับเพราะมัน Are you บอกแล้วไงอังคารตามกับ verb ธรรมดานะครับ Do you remember me? หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม Do you have to work tomorrow? I have to work tomorrow. I don't have to workTomorrow นั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามดูยูนะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆนี่นะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถามว่า Can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าหรือเขาจะถามว่า Do you know how to swim Do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know how to swim นั่นเองครับหรืออาจจะถามฝรั่งครับว่าคุณเล่นกอล์ฟเป็นไหมก็ถามนี่ครับ Do you know how to play golf? I know how to play golf. I don't know how to play golf. ดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามดูเนี่ยนะฮะเป็นคำถามที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับวิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถามภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงแล้วคุณจะเจอคำถามที่มีดูเยอะมากเลยทีเดียวครับ
ต่อไปนะครับคำถามดูก็จะเปลี่ยนเป็นคำถาม does ได้เหมือนกันครับ does ซึ่งคำถามหลักๆที่ใช้ของ does นะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะคำถามที่ถามฝรั่งคือบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่คำถามครับคือ how long does it take นี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ how long does it takeแล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how long does it take to fly to London แล้วคุณเห็นคำถามมี how long does it take so คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ it takes สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง it takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นอะไรครับตอนนี้คุณก็จำอะไร how long does it take to drive to Pattaya ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ it takes about 2 hours to drive toพัทยาครับส่วนคำถามสำเร็จรูปคือ how long does it take หรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือ how much does it cost how much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับ how much does it cost หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ how much does it cost to rent a car ฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นอะไร How much does it cost to rent a car? ก็ต้องเป็นอะไร It costs 1,000 บาท to rent a car per day ครับผม So how much does it cost? ก็เป็นพี่น้องกับ How long does it take? So คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า Where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆมันจะแปลกๆใช่ไหมฮะWhere does she live? นั่นเองครับ Where does she live? Where does she live? นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมง What time does the train leave? What time does the train leave? หรือจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น What do you do? ก็ต้องเปลี่ยนเป็น What does your company do? ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม Yes No ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น does she have a car she has a car she doesn't have a car อันนี้ฝากเลยนะฮะ does she have a car ดังนั้นนะครับ she has a car ไม่ใช่ she have a car นะฮะ he she it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he she it เนี่ยเป็นประธาน s นะครับ she has a car ถ้าชีไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ she no car บางคนก็ she don't have a carแต่ให้ถูกต้องก็เป็น she doesn't have a car นะครับหรือวันนี้ผมติดมาอยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม does the microphone work the microphone works ใส่ s the microphone doesn't work นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจ

0: และข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: The COVID-19 pandemic crisis has adversely affected our world and all walks of life. The study is possibly the first comprehensive empirical study on the impacts of the COVID-19 pandemics and sustainable development in ASEAN.

0: Watch your step ปกติคำว่า watch แปลว่าดูใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ watch your step แปลว่าให้ระวังระวังเวลาเราก้าวอะค่ะนะคะคำว่า step นะคะ watch your step อันนี้ก็คือ stairways อะไรคะ stairways
1: ระวังต
0: ร
1: งบ
0: ัน
1: ได
0: ใช่นะคะคือบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่า caution คือให้ระวังเขาเตือนเราให้ว่าให้ระวังนะคะต่อไปค่ะอ๋ออันนี้ทีนี้ป้ายทีละอันปุ๊บป้ายอันนี้ลองเดามีคำว่า entrance เคยเจอคำว่า entrance ตามที่ไหนบ้างคำนี้เวลาลงหนังครูว่าก็มีนะลงหนังก็จะมีคำว่า entrance อยู
2: ่
0: ไม่ใช
2: ่
0: ทางเข้า entrance แบบว่าทางเข้าตรงเข้าคำว่าอะไรทางออกทางออกคืออะไรเอ็นทรานซ์ทางเข้า exit ทางออกนะคะ exit ทางออกนะคะอันนี้เขาบอกว่า main entrance ออกเสียงตาม
2: main entrance
0: ก็คือว่าทางเข้าทางหลักเลยคำว่า main แปลว่าหลักนะคะคำว่า main แปลว่าหลักต่อไป
1: give way
0: คำว่า give แปลว่าอะไรเอ่ย give แปลว่าอะไร give เวลาที่มีคนบางอย่างเอาอะไรบางอย่างมาเนี้ยเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรให้คำว่า give แปลว่าให้ way แปลว่าทางนะคะรวมกันเป็นให้ทางนะคะให้ทาง give way 3คนนั้นออกมานั่งข้างนอกกับครูมั้ยครับหือเอามั้ยครับต่อไปนะคะต่อไป no truck คําว่า no แปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วคําว่า truck แปลว่าอะไร truck มันมีเป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่มี6ล้อค่ะแปลว่ารถบรรทุกใช่ไหมคำว่า truck นะคะดังนั้นอันนี้คืออะไร no truck ก็คือเขาห้ามอะไรคะ
2: ห้าม
0: รถบรรทุกเข้ามาใช่ไหมในบางถนนที่เป็นถนนสายเล็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่ให้รถบรรทุกขึ้นไปใช่ป่ะ no truck นะคะต่อไป
1: no buses
0: อันนี้คือไม่ให้อะไรขึ้นไป
1: รถบัส
0: อันนี้คือรถบัสที่โรงเรียนใครมีรถบัสบ้างรถบัสคืออะไร
1: รถบ
0: ั
1: ส
0: คล้ายๆรถโรงเรียนคล้ายรถเมย์คล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันคือรถบัสนะคะบางทีก็เป็นรถประจำทางที่แบบคันใหญ่ๆเวลาไปทัวร์อย่างเงี้ยรถบัสนะคะอันนี้คือไม่ให้รถบัสขึ้นมาเนาะต่อไป
1: Can't go swimming สามารถว่ายน้ำได้
0: ใช่บริเวณเนี้ยสามารถว่ายน้ำได้ไม่มีจระเข้ว่ายน้ำได้เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไปKeep
1: this door closed.
0: Keep this door closed. คำว่า close แปลว่าอะไรคะ
1: close.
0: เวลาครูบอกว่า close the door แปลว่าอะไรเอ่ยปิดใช่ไหมปิดประตูอันนี้คือต้องการให้เราทำอะไรอันนี้ให้ปิดประตูให้สนิทใช่ไหมก็คือห้ามเปิดใช่ไหมต่อไปอันว่าอะไรคะ
1: No.
0: ภาษาไทยเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษเรียกว่าม
1: อเตอร์ไซค์
0: ดังนั้นพอมีคำว่า no ออกเสียงว่า no motorcycle 1 2 3 no
1: motorcycle
0: อันนี้เขาไม่ให้อะไรคะ
1: ห้าม
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบริเวณนี้นะคะ no motorcycle ต่อไปอันนี้แล้วซ้ำนะคะซ้ำแล้วอ่ะทีนี้อีกอันนึงน่าสนใจอันนี
1: ้
0: ไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรsquirrels คืออะไรคะตัวอะไรอันเนี้ยตัวเนี้ย
1: กระรอก
0: ไม่ใช่หนูนะดีนี่คือกระรอกนะคะ do not feed the squirrels อันนี้คือกระรอกสมมติป้ายที่คุณเปลี่ยนว่า do not feed the cats แปลว่าอะไรคะ
1: ห้ามให
0: ้อาหารแมว do not feed the dogs do not feed the horses
1: ห้ามให้อาหารม้า
0: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการได้สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยเจอคำว่า do not เมื่อไหร่คือห้ามทำห้ามทำนะคะคุยแจกบางคนถือไว้ถือไว้ถือไว้ถือไว้ค่ะอ้าวนัทธิดานัทธิดาเราเลยมาถือไว้เอาเห็นแล้วใช่ไหมคนนี้ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะอะหนูเราอึ๊บ

0: ลงทีนี้เฉพาะฟังดีๆเฉพาะคนที่มีป้ายอยู่ในมือให้ไปหาคู่ที่จับคู่กับเราแล้วมีความหมายเหมือนกันเอาป้ายเราไปหาคนที่มีป้ายแล้วความหมายเหมือนกันใครได้แล้วนั่งลงใครได้แล้วนั่งลงไปเร็วใครได้แล้วนั่งลงไปหาเพื่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้เอาคนที่เหมือนเรานะความหมายเหมือนเราใครได้แล้วนั่งลงได้แล้วเหรอคะอ๋อเก่งมากนั่งไหนลูกนั่งลงเลยนี่ฉันไม่สองคนนั่งลงก่อนนะ
1: ยังไม่ได
0: ้เดี๋ยวเราค่อยเล่นนั่งก่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งลงอัศวินีติ๊กเกอร์ไปแปะอันนี้เขาได้ก่อนให้เขาคนละ2ดวงที่เหลือก็คือ1ดวง1ดวงใครได้แล้วนั่งลงเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอัศวินีดูว่าถูกได้ไหมนะใครได้แล้วนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนยังไม่ได้ยกมือขึ้นคืออะไรป้ายของเราคืออะไรเปิดได้อะไรนั่นน่ะหาเพื่อนนู่นนี่แป๊บนึงคนที่ได้นั่งลงค่ะนั่งแยกไปเลยคนที่ได้แล้วได้ยังคะนี่คนนั้นนั่งด้วยกันไปเร็วนั่งด้วยกันได้หรือยังคะข้างหลังได้ยังคะขอดูป้ายหน่อยหมุนป้ายคุณดูหน่อยของใครได้ให้ทางของเราได้อะไรเนี่ยเนี่ยนั่งด้วยกันอ้าวนั่งลงคนที่เสร็จแล้วนั่งลงคนนู้นดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าของใครถูกหรือเปล่าอ้าวคู่แรกอันนี้เป็นคู่ชนะคู่แรกสองคนยืนขึ้นค่ะถือป้ายด้วยอย่าเสียงดังหันคู่มาอ้าวสองคนถือคนละอันอ้าวโอเคของเพื่อนเขียนว่าอะไรเอ่ย
2: No
0: motorcycles ก็คือ ถูกต้องไปนั่งที่ค่ะต่อไปคู่ต่อมาค่ะมานี่เร็วคู่ต่อไปชูป้ายสีคนละอันโอเคอะไรเอ่ย Can go swimming ดูชูป้ายค่ะ
2: Can go swimming
0: นะคะนี่ท่าอะไรเนี่ยกำลังไว้ท่านี่ท่าอะไรเนี่
2: ย
0: รู้แล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรว่ายน้ำท่าเนี้ยเนี่ยท่าเนี้ยว่ายน้ำมีหลายท่ามากเลยอันนี้
2: ตกน้ำตาย
0: ครูว่าอันนี้อ๋อท่าจะไม่รอดถูกใส่อันนี้คือฟรีสไตล์ไหมแบบนี้ท่าคล้ายฟรีสไตล์ใช่ไหมขอบคุณค่ะอ่ะคู่ต่อมาค่ะชูป้ายตัวเองชูป้ายตัวเองชูป้ายสูงโนอะไรเอ่ยNo trucks.
2: No trucks.
0: ห้ามอะไรเอ่ย
2: ห้าม
0: รถบรรทุกนะคะโอเคต่อไป
2: ร
0: ถ
2: บรรทุก
0: ต่อไปต่อไปชูสูงสูงชูสูงเขียนว่าอะไรเอ่ย keep this door closed แปลว่าโอเคต่อค่ะ
2: ปากกาหายเราหายแล้วครับปัจจุบัน
0: อ้าวเขาเขียนว่าอะไรคะ
2: เป็นสวิตช์ไฟ
0: please turn offWhen not in use ก็คือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้เนาะ switch off นะคะ switch off ชูป้ายชู
2: ป
0: ้
2: าย
0: เขาเขียนว่าอะไรเอ่ยเมนอะไรคะเมื่อกี้สอนแล้วเมนอะไร
2: เมน
0: entrance เมน entrance แปลว่าโอเคสูงสูง
2: ผิดแล้วครับผิดแล้วครับน
0: ะครับอะไร no อะไร
1: no buses
0: no buses ห้ามรถบัสเข้าตรงนี้ใช่ป่ะ no bus นะคะ no buses นะคะต่อไป
2: ผมยังไม่ได้เล
0: ่
2: น
0: เดี๋ยวนี้ give way แปลว่าอะไรเอ่ยนะคะให้ทางกลัวขนาดหนักเลยหมดแล้วยังคะ
2: หมดแล้วคร
0: ับ หมดแล้วเนาะโอเคทีนี้เกมต่อไปเนี่ยมันเป็นเกมใบ้คำเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ครูอยากได้อาสาสมัคร1คนที่จะมานั่งแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อนจะใบ้คำว่าอะไร1คนเร็วขอทนเราทุกครั้งเลยออกมาไม่ทำทุกครั้งเลยจะทำไหมออกมาไหมฟงมาไหมมาเดี๋ยวครูไปซื้อให้โรงเรียนจีนเอาไหมเดี๋ยวมาติดให้เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นคำศัพท์เราจะห้ามไปดูหันไปดูนะโต๊ะนี้เรียกว่าเขาเป็นฮอตซีทโต๊ะที่บอกว่าเก้าอี้มันร้อนนั่งแล้วมันจะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเห็นคำศัพท์ก็คือใบ้เพื่อนนะคะใบ้เพื่อนแต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาภาษาอังกฤษจีเราต้องตอบคำตอบว่าเพื่อนพูดใบ้อะไร
2: ว่าลื่นแบบน
0: ั้
2: น
0: เป็นสถานที่นะสถานที่อย่างเดียว
2: เ
0: ราห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมา
2: น้ำเปียกมากๆเลยแบบน
0: ั้
2: น
0: อะไรวะ
2: เด
0: ิน
2: แล้วมันจะลื่นนะ
0: เป็นสถานที่เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์นั้นคำแรก
2: ไม่ถูก
0: พูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้แต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาเร็วพูดดังๆอะไรพูดดัง
2: ๆโรงอาหาร
0: บ้าโรงอาหารที่ไหน
2: บ้าโรงอาหารที่ไหน
0: ได้ออกมาเล่นมาได้ฮะ
2: รถตำรวจ
0: เช่นตรงที่เราไปกินข้าวอ่ะไม่ใช่ตอนเราไปกินข้าวต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะห้ามพูดตรงที่เราไปกินข้าวต้องเขาจะจ่ายตังค์ด้วยภาษาอังกฤษ
2: นะคะ
0: ภาษาอังกฤษ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ฮึ
2: คล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: คล้ายตรงไหนวะกูยังคิดไม่ออกแล้วมันคล้ายตรงไหน
3: ไม่ใช
0: ่ที่กินข้าวเนาะเป็นที่กินข้าวแล้วเราแบบกินข้าวพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่งด้วยกัน
2: กินที่โต๊ะครับ
3: ก
0: ิน
3: ข้าว
0: รถถูกขอซื้อนะ10บาทห้ามพูดห้ามพูดอยู่เฉย
2: ๆอ่
0: ะข้ามก่อนได้ทำก่อนได้อ่ะต่อไปที่เราไป no ไม่เอาคำว่าซูเปอร
3: ์ถูกแล้วเมื่อกี้
0: ไม่เอาคำว่าซูเปอร
2: ์
0: บอกแล้วอย่าพูดฮะ
3: มาร์เก็ต
0: ต่อไปภาษาอังกฤษ
3: hospital
0: เก่งมากลูก
2: เราไปหาความรู้
0: อืมอืม English English โดนเพื่อน
3: โรงเรียน
4: School
0: School ห้ามพูดคำศัพท์นั้น
3: MU
0: มีแนวโน้มเนาะมีแนวโน้
4: ม
0: มิวเซียมโอ้มิวเซียมมีหนังสือเยอะมากเลยสถานที่นี้เออจุดอ่านหนังสือเป็นจุดอ่านหนังสือไลท์อะไรนะไลท
4: ์ไลท์ดรายไลท์ดรี
0: โนโนโนไลท์อะไรเกือบถูกแล้วไลท์อะไร
4: ไปเดีย
0: โน่
2: ไปก้อนเริ่มใหม่ไปก้อนเติ
0: มมานี่มานั่งนู้นไปคนเดียวไปไปนั่งนู้นคนเดียวไป
4: ไลบราร
0: ีไลบรารีไลบรารีไลบรารีอ่าม ีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็ปลูกดอกไม้อยู่ในนั้นไม่สนสาธารณะไม่ใช
5: ่
0: สวนนั่นแหละนั่นแหละใช่สวนที่เราบอกภาษาอังกฤษข้ามก่อนข้ามก่อน
2: มีสัตว์เยอะแยะ
0: ซูใช่ซูเสี่ยวที่สุดสถานที่ no สถานที่ที่มีเครื่องบินน่ะสถานที
2: ่คนเยอะๆไปต่างประเทศ
0: อืมอืมใช่ใช่ใช่อันนั้นแหละอาข้ามข้ามโอเคคล้ายๆโคลีเซียมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช
5: ่
0: ร้านที่ทำไมรูป
6: นี้ไม่ต้องร้านสะดวกเสื้อที่ไม่ต้องร้านข้ามข้ามอุ๊บเราชอบติ๊กซ์ไม่ยอมรับดอก
0: โฮเทลโอเค thank you เพื่อน thank you นะคะทีนี้เรามาทวนคำศัพท์อีกรอบนึงเนาะนะคะที่บางคำก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะคำแรกเลยเนี่ยหลอกเสียงว่าอะไรคำนี้ restaurant
4: restaurant
0: แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าร้านอาหารคำศัพท์คำนี้เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะคนอังกฤษยืมมาจากฝรั่งเศสเป็นว่า restaurant เหมือนคำว่าคาเฟ่ใช้คำว่าคาเฟ่อะอันนั้นคือคำศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนประเทศไทยบางทีเราก็ยืมภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันเนาะอันนี้คือคำว่า
4: market
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
4: market แปลว่าร้านสะดวกซ
0: ื้
4: อ
0: เออแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยตลาดนะถ้าครูอยากจะให้คำว่าตลาดสดภาษาอังกฤษครูใช้ว่าอะไรเอ่ยตลาดสดตลาดสดขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ชอบจังเลยสำเนียงนี้เราใช้คำว่าwet market wet market คำว่า wet แปลว่าเปียกพี่บอกไหม market ตลาดตลาดเปียกคือตลาดสดwet market ต่อไป hospital hospital ที่ hospital จะมีใครทำงานอยู
4: ่
0: ภาษาอังกฤษ
4: doctor
0: กับ nurse doctor กับ nurseต่อไป
4: school
0: that's right school
4: museum
0: มิวเซียมนะคะเวลานักเรียนเจออันนี้เรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
4: S
0: ถ้าตัว S อยู่ระหว่างสระในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัว
4: A E I O U
0: มี5ตัว A E I O U อันนี้ S อยู่ระหว่างสระ2ตัวเสียงตัว S เวลาเราให้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงตัวเสียงตัว Z ทันทีดังนั้นเราไม่ออกเสียงว่ามิวเซียมเราเสียงว่ามิวเซียมมิวเซียมโอเคนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
4: library
0: library
4: library
0: นะคะต่อไปมีสวน
4: garden
0: garden นะคะเก่งมากออกเสียงเลย zoo zoo เราไม่ออกเสียงว่าซูนะ zoo zoo มีเครื่องบินเยอะเลยมีเครื่องบินได้เยอะเลย
4: Airport
0: Airport มีตัว T ข้างหลังด้วยค่ะ Airport
4: Airport
0: เห็นไหมน้ำลายใครท่วมหัวเพื่อนไหมคะ Airport Shopping Mall เราจะไปหาซื้อสรรพสิ่งเลยเป็นห้างที่มันใหญ่ๆเนาะ Shopping Mall นะคะโฮเทลใช่ไหมโฮเทลนะคะคำนี้เป็นคำที่แปลกมากเลยยาวยาวคอนสตรักชั่นแอเรีย
4: คอนสตร
0: ัก
4: ช
0: ั่
4: นแอเร
0: ียแปลว่าที่ก่อสร้างบริเวณที่มีเขตก่อสร้างอยู่นะคะนะคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าหน้าหน้าหน้าต่อไปอุ้ยป้ายนี้นี่เหมาะกับห้องนี้มากเลยในบางคนเขาบอกอะไรครับ Quiet please ก็คือให้เงียบให้เงียบนะคะให้เงียบนะคะให้เงียบNo durian allow เขาไม่ให้ทำอะไร
4: ห้ามเอาทุเรียน
0: ห้ามเอาทุเรียนขึ้นไปเราจะเจอป้ายที่ไหนได้บ้างโรงแรมทำไมโรงแรมไม่เอาทุเรียนเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วพวกเราคิดว่าทุเรียนมันเหม็นไหม
4: ไม่เหม็น
0: ถ้าคนที่ชอบไปบอกว่าไม่เหม็นใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ชอบบอกว่าเหม็นใช่ไหมเรานะคะทีนี้ผู้เรียนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ให้เอาขึ้นเลยอุ้ยเดี๋ยวครูจะแยกผู้หญิงด้วยนะดีไหมผู้หญิงได้แยกด้วยจะได้ไม่คุยใช่ไหมนะคะอันนี้คือผู้เรียนก็คือตามโรงแรมเขาจะมีป้ายห้ามอยู่นั่งเฉยๆต้องการครูประจำโรงเรียนไหมต้องการสก๊อตจัมป์หรือว่าวิดพื้นตั้งสิบครั้งไหมอันนี้ห้ามทำอะไรเขาบอกว่า no entry ห้ามเข้า
4: ไป
0: ห้ามเข้าไปใกล้ห้ามเข้าไปนะคะเพราะว่าอะไรมีอะไรแล้วมีคำว่า danger danger แปลว่าอะไรเอ่ย danger no danger แปลว่าอันตรายนะคะ danger นะคะ danger ป้ายนี้เจอที่ไหนคะ
4: สนามบ
0: ิน เรามีตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสนามบิน
4: เครื่องบิน
7: มีเครื่องบิน
0: นะคะแล้วมีอันแรกเลยมีคำว่า departure ลองเดาซิแปลว่าอะไร departure พอเครื่องบินมันพร้อมแล้วมันจะต้องทำอะไรต
4: ่อ
0: มันจะออกใช่ไหมเครื่องบินจะออกคือ departure เครื่องบินจะออกไปทีนี้เครื่องบินยังไงครับอย่างนี้หัวมันหมั่นใช่ไหม arrival เข้ามาถึงต่อไปค่ะแล้วกระเป๋ามันสำคัญอย่างเครื่องบินพอเครื่องมันมาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอากระเป๋าใช่ไหมไปรับกระเป๋าของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะมันมีด้วยมันมีคำว่าเกตใครที่ผ่านมาเคยเจอคำว่าเกตไหมเกตแปลว่าอะไรคะฮะกาละเกตคนไหนคะกาละเกตแม่กาละเกต คำว่าเกตอันนี้แบบว่าประตูขึ้นเครื่องประตูขึ้นเครื่องนะคะถ้าเราเห็นทางนี้หมายความว่าไปทางไหน
7: แต่ทางนี้หมายความว่าไปทาง
0: ซ้ายอันนี้คือ
8: ขวา
0: ถูกต้องนะคะบ้านนี้เจอที่ไหนคะนั่นแหละเจอที่ไหนคิดว่าที่ไหนได้บ้างที่โรงเรียนมีไหมโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนอีกโรงพยาบาลนะคะเจอสัญลักษณ์อันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีเรื่องของเอ็กซเรย์เรื่องของอะไรเงี้ยนะคะรังสีเรื่องของอะไรนะคะต่อไปมีตัวไหนเรารู้จักบ้างมีตัวไหนที่เรารู้จักบ้างแปลว่าอะไรเอ่ย
9: dogs แปลว่าหมา
0: แปลว่าหมาแล้วไงต
9: ่อแปลว่าหมา
0: หมากับหญ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไงโอ้โหใช่เขาไม่ให้เอาหมาทำอะไรคะดูดีๆเขาไม่ให้เอาทำอะไรเขาไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปในบริเวณที่เป็นสนามใช่ไหมคำว่าหญ้าคือคำว่า grass นะคะทำไมเขาถึงไม่ให้เอาเข้าไปอ่ะเมืองไทยเนี่ยเวลามันอึใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายเลยว่าห้ามที่จะให้สุนัขถ่ายเลียราดคนไม่อยู่เมืองนอกจะมีถุงนึงซึ่งว่าเดินไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสุนัขใช่ป่ะแล้วมันถ่ายเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยมาคิดออกไหมดังนั้นในเมืองนอกเราจะไม่เห็นกองขี้หมาแต่เมืองไทยเมืองไทยเป็นโชคชะตาของคนแต่ละคนที่ได้เจอใช่ไหมเราเจอก็คือแบบโอ้โชคดีจังเลยได้เจอกองขี้หมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็โชคดีทุกวันเลยนะคะto careful of radiation radiation เราจะเจอลักษณะรูปแบบนี้บ่อยๆตามโรงพยาบาลเวลาสมมุติเราเคยไปสมมุตินะเอ็กซเรย์รู้จักคำว่าเอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์คืออะไรคะการที่เราเอาตัวเองไปแล้วก็มันมีบางอย่างแล้วมันถ่ายรูปเราได้ร่างกายเราเห็นร่างกายเราได้นั่นคือการเอ็กซเรย์นะคะเพราะฉะนั้นรูปไหนเอ่ยรูปไหนเอ่ยคล้ายๆพัดลมอ่ะเบอร์9ใช่ไหมเบอร์9นะคะอันต่อไปคำสุดท้าย this is an escape route เป็นเส้นทางการหนีถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องหนีเส้นทางนี้คืออันไหนคะนั่นแหละเบอร์อะไรเบอร์3เบอร์3เราจะเจอที่ไหนบ่อยๆโรงพยาบาลโรงหนังใช่ไหมหรือบางทีตึกสูงๆเนี่ยเจอบ่อยๆนะคะนะมีใครถูกหมดเลยยกมือขึ้น

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ก่อนเริ่มจะเล่นเกมกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถามน้องๆทั้ง20คนค่ะว่าน้องๆรู้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษมีตัวสระทั้งหมดกี่ตัว
2: 5ต
1: ั
2: ว
1: แล้วเราสามารถสะกดคำและผสมคำโดยที่ไม่มี1ใน5สระนี้ได้ไหมคะ
2: ได้
1: ได้หรอเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยรู้ไหมคะว่านอกเหนือจาก A E I O U แล้วยังมีอีก1ตัวที่สามารถเป็นสระได้ด้วยรู้ไหมลูกว่าตัวอะไรถูกต้องค่ะ That's right
0: Yes

0: เสมอไปค่ะเอาล่ะน้องๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้
1: ว
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้ว let's go to the first game
2: spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะแจ๋วมากเลยถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาเล่นเกมสะกดคำใครจะเป็นคนแรกใครเอ่ยหมายเลข10ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อโชกุนครับ
0: โชกุนกี่ขวบแล้วลูก
4: 7ขวบค่ะ
2: Are you ready
4: Yes
0: Let's play spelling
2: Your word is dinner.
4: D-I-N-N-E-R.
2: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
0: Hello, my name is Kokun. My friend. แล้วเรารู้ไหมล่ะว่า dinner แปลว่าอะไร
4: แปลว่าอาหาร
0: อาหารมื้อไหน
4: อาหารมื้อเย็น
0: มื้อเย็นถูกต้องดินเนอร์ยินดีด้วยไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยโชกุนจิ๋วเต๋อเอามานี่มานี่อย่าปล่อยพี่โอเคจริงไปแล้วหนึ่งนะคะนั่งรอเพื่อนแล้วแต่ใครจะเป็นคนต่อไปคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16ชื่ออะไรคะ
5: ค
0: ือหวานหวานใช่ไหมแคนดี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 9ค่ะ
0: 9ขวบวันนี้มั่นใจแล้วนะ Let's play spelling
2: Your word is twilight
5: T-W-I-L-I-G-H-T
2: Okay, your answer is Correct, congratulations
0: เมื่อกี้เราตอบรวดเร็วมากเคยดูหนัง Twilight หรือเปล่านั่นไงเป็นแฟนคลับ Twilight นี่เองเก่งมากๆเลยค่ะแคนดี้เย้ไปรอที่ Bike Stop เลยโชกุนมีเพื่อนแล้วเหลืออีก3ที่ค่ะที่ Bike Stop ใครจะเป็นคนต่อไปคะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
6: เปรมค่ะ
0: น้องเปรมกี่ขวบแล้วคะ
6: 10ขวบแล้วค่ะ
0: 10ขวบวันนี้พร้อมไหมลูก
6: พร้อมค่ะ
0: มั่นใจอย่างนี้ดีมากเลยนะคะ Professor
2: Your word is follow
6: F-O-L-O-V
2: Incorrect, I'm sorry The correct way to spell follow is F-O-L-L-O-W
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปเอ่ยหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข11ค่ะหมายเลข11ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อใบพลูค่ะ
0: ใบพลูคราวนี้มาหนูพร้อมขึ้นไหมลูก
7: ค่ะ
0: เตรียมตัวมาดีขนาดไหนคะวันนี
7: ้50
0: 50ค่ะ50 50Professor
2: Your word is review
7: R-O-V-I-E
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell review is R-E-V-I-E-W.
0: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะพี่ก็ลุ้นพี่ว่าน้องก็ลุ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข4ค่ะโอ้โหพี่เตี้ยมากเลยเนี่ยหมายเลข4ชื่ออะไรคะลูก
8: นีน่าค่ะ
0: นีน่าอายุเท่าไหร่ละคะ
8: 11ขวบ
0: 11ขึ้นป.อะไรลูก
8: ป.6
0: ป.6พร้อมหรือยังคะนีน่า
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะ
8: ค่ะ
2: Your word is between
8: B E T W E E N
2: between

0: your answer is correct. Congratulations.
1: Yay! น้องน่าเก่งมากเลย
2: Yeah! แปลว่าอะไรครับ between ระหว่างนั่นไงเตรียมตัวมาดีก็สุดท้ายก็เข้ารอบไปเลยที่ Big Stop Yeah! เชิญเลยค่ะ3คนแล้วใครอยากไปที่ Big Stop เราไปลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อฟ้าค่ะ
2: น้องฟ้ากี่ขวบแล้วคะ
3: 10ขวบค่ะ
2: 10ขวบขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is complete
3: C O M P L E T
0: Okay your
2: ต่อไปจะเป็นใครนะคะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข8ค่ะหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
4: ตินตินครับ
2: ตินตินพร้อมไหมลูก
4: พร้อมค่ะ
2: ตั้งใจฟังนะคะ
0: Your word is paintbrush
4: P A I N T B R U H H
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
2: Yeah, paintbrush. Paintbrush แปลว่าอะไรคะ
4: แปรงทาสี
2: เรามีวิธีการสะกดคำนี้ยังไงลูก
4: แยกออกเป็น2คำนะ paint กับ
2: brush ถูกต้องค่ะเข้ารอบไปเลยค่ะเต้นๆไปที่ Bike Stop ได้เลยแต่หายไปไหนคนนึงอะคะสีเปื้อนเอาไปจับสีที่ไหนมาล่ะเราข้างล่างเห็นคำว่า paint brush หนูก็เลยอยากไปจับสีนี้อยากเอามือหนูเป็น paint brush แล้วลูกไม่เอาแล้วนะ เอาแล้วค่ะเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลขต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะเอ้า ไม่รู้ตัวหรอกลูก หมายเลข14ชื่ออะไรคะ
5: เจนครับ
2: น้องเจนดีใจไหมลูกได้มาอยู่ตรงนี้วันนี้ขอให้โชคดีค่ะ Professor
0: Your word is flower
5: F L O W E R flower
0: Okay your answer is correct congratulations
2: น้องเจ้นะคะเป็นผู้เข้ารอบคนสุดท้ายของเราขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยค่ะมาข้างหน้าเลยลูกและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดค่ะและช่วงหน้านะคะเพื่อน้องๆทั้ง5นี้จากเล่นเกมสะกดคำเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากเท่าไหร่จะได้ถึง 25,000 บาทหรือเปล่าติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
6: คุณผู้ชมครับกว่าจะได้ตัวแทนทั้ง5คนในรอบแรกก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับและนี่ก็คือคนเก่งทั้ง5คนของเราในวันนี้ครับและตอนนี้ก็กำลังติวคำศัพท์กับเพื่อนๆที่เหลือเพื่อฝ่าด่านสะกดคำศัพท์สะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity สามัคคีกันดีแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากัน
7: S T A R D เอ้ย S T A R T
0: Star
7: S T A R
0: Oval
7: Oval Path
0: Circle
7: C C L C K
2: หมดเวลานะคะคำเมื่อกี้คือ circle ซึ่งแปลว่า
7: วงกลม
2: วงกลมนั่นเองนะคะ circle C I R C L E นั่นเองนะคะ แล้วเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ cube ใครสะกดได้ไหมลูก cube

0: CUBE
1: CUBE ถูกต้องค่ะเมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่เราข้ามไปก็คือ
0: OVO
1: มีใครรู้ไหมลูก OVO แปลว่าอะไร
0: คือวงลีครับสะกด OVAL ครับ
1: OVAL OVO แล้ววันนี้ค่ะน้องทินทินก็ทำไปทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆเป็นทั้งหมด19คำค่ะไม่เป็นไรนะถือว่าเก่งมากเราพยายามแล้ว
2: OVORD
3: Swimsuit
2: SWIMSUIT
3: Volleyball
2: VOLE VOLA VOLI
3: Volleyball
1: หมดเวลาค่ะ Volleyball มีใครที่คิดว่าสะกดได้ไม่รู้คำนี้ยากนิดนึงนะน้องนนท์ค่ะ
0: VOLLEYBALL ครับ
3: Yes that is correct great job
1: Alright เก่งมากเลยค่ะน้องนนท์น้องเจิ้นคะเมื่อกี้สุดยอดมากเลยนะเราทำไปได้ทั้งหมด8คำรวมทั้งหมดเป็น27คำค่ะและขอเชิญน้องๆทุกคนที่ Pick Stop มาข้างหน้าเลยนะคะวันนี้นะคะน้องๆทั้ง5คนทำไปได้ทั้งหมด27คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดได้เงินรางวัลเป็น 13,500 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะตอนนี้พี่ก็ขอเชิญน้องๆทั้ง20คนมารวมตัวกันตรงกลางนี้หน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆเมื่อเราชี้ทางสว่างเพื่อผู้อื่นเสมือนเราได้ชี้ทางสว่างให้ตัวเอง
3: As we work to create light for others, we naturally light our own way.
1: แล้วจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all

0: 2004นะครับก็เริ่มมาทำลาดยางอะไรกันนะครับเราไม่นึกไม่ฝันว่าชุมชนที่อยู่ลึกขนาดนี้นะครับจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากถึงเพียงนี
1: ้ For more than 17 years this bridge has linked the two sides of Klong Yan Canal in Takuk Nuer Subdistrict Wipawadi District Surat Thani Province The villagers and especially the members of the Ban Thanying Arts and Crafts Center and the studentsTeachers and staff of Ban Thanying Wipa School have found their daily travels much improved since the days when crossing the river was so difficult. The genesis of this bridge came on September 12, 2000, when ropes. During periods of high water, the strong currents made the crossing unnavigable.
2: พอดีประชาสงเคราะห์เขาให้เรือท้องแบนมาหนึ่งลำแล้วก็ผูกกับสายตัวเองนั่นแหละถ้าเคยจะข้ามก็ดึงไปทางโน้นเคยจะมาทางนี้ก็ดึงข้ามกันมันได้แล้วก็พอดี

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์มันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2 อย่างเนี้ยมันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารมันได้ทุกอย่างเลยครับ
2: อาหารไร้ขีดจํากัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําการเสิร์ฟหรือการกินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยก่อนคือในอนาคตมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่อยๆมันก็เลยเป็นนิยามของคําว่าอาหารไร้ขีดจํากัดค่ะ

0: การปรุงอาหารในครัวเรือนถือเป็นเรื่องปกติในการใช้ชีวิตของทุกวันนี้และแน่นอนว่าทุกๆครัวเรือนจะต้องมีวัตถุดิบของตนเองเอาไว้ติดบ้านเพื่อปรุงอาหารเชื่อเหลือเกินว่าในแต่ละบ้านจะต้องมีวัตถุดิบอยู่หนึ่งชนิดที่ขาดไม่ได้วัตถุดิบชนิดนั้นก็คือไข่นั่นเองครับเมนูในวันนี้จะมีวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารก็คือไข่ซึ่งไม่ใช่ไข่ธรรมดาแต่มีชื่อเรียกว่าไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งจะเอามาปรุงในรูปแบบแกสโทรโนมีนั่นเอง
1: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินค่ะมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในประสาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลย
0: ในเทปนี้เราจะดูเมนูอาหารที่นำวัตถุดิบไข่ไก่อารมณ์ดีมารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆเมนูแรกในวันนี้ไข่คว่ำสามสหายซึ่งถูกรังสรรค์เมนูโดยเชฟปัญญานั่นเอง
2: สวัสดีค่ะชื่อปัญญานะคะจากร้านก่องคำอาหารพื้นเมืองแม่ริมค่ะเสน่ห์ของอาหารเหนือนี่ก็จะมีเป็นพวกเครื่องแกงอะค่ะส่วนผสมของเครื่องแกงไม่ว่าจะเป็นหอมแดงหรือว่ากระเทียมกะปิหรือว่ามะแขวนมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันแล้วก็

่เชียงใหม่ดังๆเลยก็จะมีเห็ดหอบค่ะจะเป็นเห็ดกลมๆเล็กๆกรอบๆเนี่ยค่ะหาทานได้ยากมากแต่ว่าถ้ามาที่ร้านนี้ก็มีนะคะโครงการแกสโตรโนมีเนี่ยจัดทำโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมคะส่วนตัวแล้วนี่จบมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเห็นตามหน้าเพจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกสนใจเพราะว่าทำร้านอาหารอยู่ด้วยเงี้ยค่ะโครงการแกสโตรโนมีก็คือได้รู้เทคนิคเยอะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์การควบคุมอุณหภูมิจะได้ไปเข้าร่วมกับเชฟเชฟก็คือจะช่วยพัฒนาเมนูของเราการจัดวางจานแบบเบสิกเชฟก็จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำการจัดวางอาหารให้อย่างเงี้ยค่ะวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้โดยตรงกับที่ร้านเนี่ยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิของอาหารชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้เท็กซ์เจอร์ที่ดีขึ้นที่เหมาะสมกับการรับประทานเนี่ยค่ะเมนูวันนี้ที่เราจะมาทำกันก็คือเมนูไข่คว่ำสามสหายนะคะที่มาของไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเดิมก็คือมาจากไข่คว่ำธรรมดาก่อนตอนเด็กๆเนี่ยที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาหารขายอยู่ใช่ไหมคะแล้วหนึ่งในนั้นที่คุณพ่อชอบทานก็คือไข่คว่ำก็จะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะคุณพ่อก็แบบทานอยู่เป็นประจำแต่พอโตมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาทานได้ยากมากเลยแล้วคุณพ่อก็เลยอยากที่จะนำไข่คว่ำเนี่ยกลับมาทานอีกครั้งเพื่อให้คนที่แบบเจนเดียวกับคุณพ่อเนี่ยค่ะได้ลิ้มรสของอดีตเมื่อก่อนที่เคยทานร่วมกันไข่คว่ำสามสหายนี่เกิดจากโครงการแกสโตรโนมีเลยค่ะเดิมทีเนี่ยเรามีแต่ไข่คว่ำแบบออริจินอลเลยใช่ไหมคะแล้วทางโครงการเนี่ยก็แนะนำว่าทำไมเราไม่ลองคิดค้นสูตรใหม่ๆดูโดยใช้วัตถุดิบทางภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นมะแขวนเนี่ยค่ะเมนูไข่คว่ำอันที่สองของเราก็คือไข่คว่ำมะแขวนก็จะได้กลิ่นอายของทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นไปแล้วอย่างอันที่สามเนี่ยก็จะเป็นไข่คว่ำที่ใช้ปลาบ้วงแทนหมูเผื่อสำหรับคนที่ไม่อยากทานเนื้อหนักๆหมูอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ทานปลาแทนแล้วก็ปลาบ้วงเนี่ยเป็นปลาของทางภาคเหนือด้วยจะได้เป็นไข่คว่ำที่รวมภาคเหนือหลายๆอย่างในจานเดียวกันที่ใช้ในเมนูไข่คว่ำของเรานี้ก็จะมีทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ค่ะโดยที่ไข่เป็ดเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำไข่คว่ำเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งทำให้ไข่คว่ำเนี่ยอยู่ทรงแล้วก็ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราจะใช้สำหรับชุบหน้าไข่คว่ำแล้วก็ตกแต่งจานค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีเท่าที่รู้จักเนี่ยนะคะคือไก่เนี่ยมันได้รับการเลี้ยงแบบปล่อยได้วิ่งเล่นแข็งแรงเนี่ยค่ะทำให้ได้รับไข่คุณภาพที่ดีออกมามีโปรตีนสูงกว่าไข่ไก่ทั่วไปค่ะขั้นตอนการทำไข่คว่ำนะคะแค่คือเราจะนำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่เป็ดเนี่ยไปต้มให้สุก

คะแล้วก็ควัดเนื้อไข่ออกมาผสมกับกระเทียมรากผักชีพริกไทยปรุงรสให้เข้ากันเนี่ยค่ะเราก็จะนำไปคลุกกับหมูสับในส่วนของไข่คว่ำออริจินอลนะคะแต่ถ้าเป็นไข่คว่ำมะแขวนก็คือจะเพิ่มมะแขวนลงไปถ้าเป็นในส่วนไข่คว่ำปลาบ้วงก็จะใช้เนื้อปลาบ้วงแทนเนื้อหมูค่ะหลังจากนั้นพอเรานำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกันใช่ไหมคะเราก็นำไปใส่กลับคืนในไข่ในเปลือกไข่เหมือนเดิม

ร็จแล้วเราก็จะนำไปนึ่งให้ไข่สุกก่อนมันจะได้นุ่มด้านในนะคะพอสุกเสร็จเราก็จะนำไปชุบกับไข่ไก่แล้วก็คว่ำหน้าลงไปทอดค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะคือไข่คว่ำสามสหายเนี่ยเท็กเจอร์มันเนี่ยด้านนอกเนี่ยจะกรอบด้านนอกเพราะว่าเรานำไปทอดมาแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีเท็กเจอร์ที่นุ่มก็คือกรอบนอกนุ่มในนั่นแหละค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยจะมีรสชาติกลมกล่อมของเครื่องเทศโดยที่จะไม่เผ็ดดังนั้นเด็กก็จะสามารถกินได้หรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ทานเผ็ดก็จะสามารถกินไข่คว่ำได้เหมือนกันค่ะกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือ1ก็จะเป็นรุ่นคุณพ่อค่ะที่ได้กลับมากินอาหารที่เคยกินในสมัยก่อนสมัยตอนเรียนค่ะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นเด็กๆเชื่อว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักเมนูนี้ก็อยากให้ได้ลองทานอาหารโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: เมนูไข่ถือได้ว่าเป็นเมนูที่หลากหลายสามารถทำอาหารได้หลากหลายชนิดไข่จึงเป็นวัตถุดิบที่นิยมมีไว้ติดครัวเรือนและเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดไข่คว่ำสามสหายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีการรังสรรค์มาจากวัตถุดิบไข่ที่ผสมผสานวัตถุดิบในจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียว ถึงแม้ว่าไข่จะเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไข่ที่ได้มานั้นสดใหม่และมีคุณภาพดังเช่นฟาร์มไข่ไก่ของที่นี่ที่เรียกกันว่าไข่ไก่อารมณ์ดีนั่นเอง
2: ชื่อพี่หยีนะคะเจ้าของฟาร์มกังฟูฟาร์มค่ะคือตอนแรกที่มาเลี้ยงนี่คือเราจะเข้ากลุ่มกับชุมชนทีนี้เขาไม่เห็นว่าเรามีพื้นที่เหมาะกับการที่จะเลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเข้ามาชวนแล้วก็เลยว่าเป็นเรื่องที่น่าทําเหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเริ่มต้นที่ทําก็พี่ไปดูเล้าตัวอย่างของเกษตรกรก่อนที่เลี้ยงแบบไก่ไข่อารมณ์ดีเหมือนกันอย่างนี้นะคะว่าต้องทำคอกยังไงมีวิธีการที่จะต้องดูแลยังไงเนี่ยค่ะไปขอความรู้จากกลุ่มเกษตรกรที่เขาเลี้ยงมาก่อนวิธีการเลี้ยงของเราก็ยังใช้อาหารข้างนอกอยู่แต่ว่าเราจะมีการเสริมด้วยสมุนไพรด้วยผลไม้แล้วก็ผักอะไรอย่างนี้ค่ะที่มีในสวนของเราก็จะหมุนเวียนกันไปมีแหน่บ้างมีกล้วยบ้างหญ้าเนเปียอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราใช้จะพวกบอระเพ็ดอะไรอย่างนี้ค่ะสิ่งที่มีในสวนพยายามจะเอาวัสดุในท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นข้าวเราจะมีกลุ่มที่เราทำเนี่ยเกษตรกรทำนาข้าวอินทรีย์อยู่แล้วมีทำไร่ข้าวโพดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะวัตถุดิบหลายๆอย่างในพื้นที่เนี่ยเราสามารถจะหาได้อยู่อย่างหนึ่งวันเนี่ยเราจะให้อาหารเขาเนี่ยช่วงเช้านะคะช่วงเช้าก็คือเฉลี่ยแล้ว1ตัวเนี่ยประมาณ100กรัมต่อ1ตัวต่อวันนะคะอย่างระหว่างวันนี้ค่ะเราก็จะดูแต่ละฤดูอย่างเงี้ยว่าในสวนเราเนี่ยช่วงนี้เรามีอะไรอย่างเช่นเรามีกล้วยเราก็จะเสริมด้วยกล้วยบางครั้งก็จะเป็นหยวกกล้วยหมักก็มีมะม่วงเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักต่างๆเราก็จะช่วยเสริมให้เขาในช่วงบ่ายเราก็จะมีการเก็บไข่ในช่วงเช้าแล้วมาอีกทีก็ช่วงบ่ายๆอะค่ะเพราะถ้าเราไม่เก็บออกเนี่ยมันจะมีขี้ไก่ติดตรงไข่แล้วเราจะทำความสะอาดยากจริงๆแล้วไข่เนี่ยอย่างเราเลี้ยงลักษณะการเลี้ยงแบบปล่อยแบบนี้นะคะจริงๆแล้วสีเขาจะไม่ค่อยเข้มมันจะออกสีเหลืองจะไม่ค่อยติดออกส้มจริงๆแล้วคุณภาพของมันนี่คือดีมากไข่จะเป็นวุ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันสดคือเราเก็บปุ๊บไม่เกิน2วันก็จะถึงมือลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีคือการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีเนี่ยคือแม่ไก่เนี่ยเขาจะต้องมีพื้นที่เดินมีพื้นที่เดินมีพื้นที่ได้ทำกิจกรรมในประสาของคือความเป็นไก่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นแต่เลี้ยงในกรงซึ่งแบบนั้นเนี่ยคุณภาพของแม่ไก่เนี่ยเลี้ยงได้ไม่ยาวนานนะคะจะเลี้ยงเต็มที่ได้ประมาณ1ปีหรือปีครึ่งไม่เกินนี้เลยเต็มที่แต่ว่าอย่างเราเลี้ยงแบบปล่อยอย่างเงี้ยเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเงี้ยแม่ไก่จะมีสุขภาพที่ดีมากเราสามารถจะเลี้ยงได้2ถึง3ปีซึ่งการเลี้ยงแบบไข่ไก่อารมณ์ดีเราจะต้องมีพื้นที่ให้เดินไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงในกรงอย่างเดียวนะคะค่ะมันจะมีแบบเลี้ยงปล่อยในกรงด้วยกับเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นเลี้ยงปล่อยแบบมีพื้นที่ให้เดินเรื่องของแม่ไก่อย่างที่บอกนะคะถ้าเลี้ยงในกรงแบบไม่มีพื้นที่ให้เดินสุขภาพเขาจะไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแม่ไก่ ซึ่งมันก็จะมีผลต่อไข่เหมือนกันอย่างไข่ทั่วไปเนี่ยค่ะถ้าเราสังเกตได้เลยเนี่ยคือมันจะมีกลิ่นคาวของไข่อยู่แต่ถ้าเป็นไข่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นคาวจะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วเวลาเราเอาไปทำอาหารนี้ค่ะเวลาเราตอกออกมาเนี่ยมันจะเป็นวุ้นเลยเป็นชั้นแล้วก็ไข่แดงก็จะนูนนี่คือความต่างถ้าในตลาดทั่วไปลองตอกเทียบดูเนี่ยสีเราอาจจะไม่สวยเท่านะคะแต่ว่าไข่เนี่ยมันจะแบนไข่แดงมันจะไม่นูนเหมือนของเราและจะมีกลิ่นที่ชัดเจนค่ะคือขนาดไซส์เนี่ยอย่างที่บอกอยู่ที่1คืออายุไก่ด้วยค่ะถ้าไก่แม่ไก่ที่เรามาใหม่เนี่ยขนาดมันก็จะเริ่มจากไข่ฟองเล็กๆก่อนเพราะไม่สามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นไข่ได้ 100% เพราะเขาต้องเอามาทำแอคทิวิตี้ของเขาค่ะคือก็เลยจะสูญเสียสารอาหารที่กินเข้าไปตรงนี้ส่วนหนึ่งทำให้ไข่เขาเนี่ยไม่สามารถจะได้ฟองที่ใหญ่ไซส์ใหญ่มากส่วนมากจะเป็นไซส์กลางๆมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนกับถ้าเทียบกับที่เลี้ยงกรงทั่วไปนะคะอย่างไข่นะคะมันจะออกแค่ประมาณ 60-70% เต็มที่นะคะเต็มอันนี้เราพูดถึงตอนที่มันเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าทั่วไปเนี่ยที่เขาเลี้ยงกรงเนี่ยจะขึ้นถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 100% เลยค่ะค่ะเพราะอย่างเงี้ยเลยทำให้ไข่อารมณ์ดีนะคะจะมีราคาสูงกว่าไข่ตลาดทั่วไปนิดนึงแต่ก็จะถูกกว่าไข่อินทรีย์นะคะรู้สึกยังไงไอ้หญิงก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ถ้าเกิดว่าเชฟเขาเห็นถึงคุณค่าตรงนี้เพราะว่าเชฟเอาไปทำอาหารถึงมือผู้บริโภคอย่างเงี้ยมีผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้ก็เริ่มจากตัวหยีเองเลยนะคะที่หยีมาเลี้ยงทำให้หยีมาอยากมาเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะเริ่มต้นนี่ก็คือสุขภาพหยีไม่ค่อยดีเนาะหยีทำเสริมสวยมานานเป็นช่างเสริมสวยมานานอยู่กับเคมีมาตลอดและหยีต้องผ่าตัดตอนนั้นเลยทำให้หยีกลับมาสนใจที่จะมาทำอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี้ยค่ะพอดีมาเจอที่ว่าเขาเลี้ยงไก่ไข่แบบนี้แล้วอีกก็มีความสนใจมากเลยเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ทำไข่ไก่อารมณ์ดีอะค่ะอยากจะได้อาหารดีๆไข่ที่ดีต่อสุขภาพอะค่ะเลยมาทำตรงนี้แล้วก็มีโอกาสได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างร้านอาหารหรือลูกค้าที่ไปบริโภคจากร้านค้าของลูกค้าเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีส่วนนึงที่เราส่งให้โรงเรียนก็มีนะคะในราคาที่ถูกที่สามารถซื้อกินกันได้สุขภาพดีกลับไปด้วยนะคะ

ชื่อหนุ่มครับวีรพงศ์อุ่นเมืองทองครับผมเป็นเจ้าของร้านยูมนกินหวานอาหารเหนือจริงๆมันก็มีหลากหลายเนาะทั้งของคาวของหวานแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือวัตถุดิบครับคือเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นหาง่ายๆตามบ้านครับผมจุดเริ่มต้นเลยเริ่มจากที่ตอนแรกเราเป็นร้านที่เราเริ่มขายกาแฟก่อนทีนี้เราก็มีครัวก็อยากทำเมนูอาหารที่เป็นแบบว่านอกจากอาหารตามสั่งธรรมดาครับพอดีโครงการนี้ก็เปิดรับสมัครผู้สนใจเนาะก็เลยลองสมัครดูครับจากที่ได้เข้าโครงการมาจริงๆให้ทางด้านความรู้แล้วก็พวกนวัตกรรมการทำอาหารเยอะมากเลยครับมันสามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเมนูอาหารแล้วก็เพิ่มความอยากกินจุดเริ่มต้นจากความชอบครับจริงเราเป็นคนชอบทานไข่ข้นนะครับเมนูไข่

วัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของเราก็คือพวกมีพริกเผามีผงกะหรี่ครับซอสผัดกะเพราของเราเองตัวใบกะเพราที่เราปลูกเองก็คือมีทั้งกะเพราแดงกะเพราเขียวนะครับจะให้ความหอมกับรสชาติที่แตกต่างกันไอ้คนเราใช้ไข่ไก่เป็นไข่ไก่อารมณ์ดีจากฟาร์มในเชียงใหม่เลยครับไก่เขาเลี้ยงแบบปล่อยไม่ได้เลี้ยงแบบว่าในฟาร์มในเล้าที่เป็นระบบปิดเนาะเราจะรู้ตั้งแต่ตอนที่เราตอกเลยก็คือมันจะไม่เละครับเกิดการหมุนเวียนเนาะก็คือเราได้อุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่ของเราเองมันยั่งยืนครับผมในตัวผมนะเศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนในท้องถิ่นในท้องถิ่นเราคุยกันง่ายกว่าเราไปซื้อตามห้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคนทำคนเลี้ยงไก่หรือว่าคนเลี้ยงหมูหรือว่าอะไรเขาสามารถอยู่ได้ครับเขาอยู่ได้เราอยู่ได้มันก็คือยั่งยืนครับผมคิดว่า

ขั้นตอนก็คือถ้าข้าวก็คือเริ่มจากข้าวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็หุงไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบแยกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นไข่ข้นกับส่วนกะเพราเนาะไข่ข้นวัตถุดิบก็คือเป็นพวกนมพริกเผาแล้วก็ซอสเราจะมีปูอัดผงกะหรี่ครับ

กับนมให้เข้ากันก่อนตัวกะเพราเนาะผัดกะเพราจากซอสที่เราทำเองครับ

0: รสชาติกับกลิ่นก็คือความหอมของกะเพราเนาะที่เราจะได้อย่างแรกแล้วก็เป็นตัวไข่ข้นเนี่ยไข่ข้นจะมีความมันๆแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยคือตัดกับตัวกะเพราเลยถ้ากินคู่กับกะเพรามันก็กะเพราจะมีความเผ็ดร้อนเนาะมันก็จะเข้ากันแล้วก็ลงตัวครับเรามีข้าวก็คือข้าวญี่ปุ่นก็ยิ่งหนึบเลยครับ3อย่างนี้ลงตัวผสมผสานในคำเดียวนี่คือแบบว่าแทบคือน้ำลายอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากวัฒนธรรมเนาะแล้วก็มันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก็คือ2อย่างนี้มันสามารถรังสรรค์เมนูได้ทุกรูปแบบครับของคาวของหวานหรือว่าวัตถุดิบที่เราไม่คาดคิดมาทําในอาหารเนี่ยมันได้ทุกอย่างเลยครับ
1: อีก1เมนูอย่างโอมูไรซ์ไข่ไก่อารมณ์ดีเป็นเมนูผสมผสานวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นและวัตถุดิบของภาคเหนืออย่างไข่ไก่อารมณ์ดีได้อย่างลงตัวถือว่าเป็นเมนูทรงคุณค่าที่แสดงออกถึงความเป็นแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับเราก็ได้เห็นเมนูอาหารที่ได้มีการนำไข่ไก่อารมณ์ดีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้าง

สรรเมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าของอาหารพื้นเมืองไปสู่วงกว้างและยกระดับมูลค่าอาหารให้มากยิ่งขึ้นในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

0: His Majesty King Maha Vajiralongkorn, Pra Vajiraklao Zhao Yuhua, visits local people in the three southern border provinces on a regular basis. He has been aware that his people's difficulties are not only caused by the multiple problems of poor soil, insufficient water supply for cultivation, a lack of much-needed infrastructure, and a subsequent lower living standard, but also due to unrest in the area that has led to fear and loss. On March 10, 2004, His Royal Highness spoke to religious leaders of the southernmost provinces at the central mosque in Pattani province. An excerpt of the royal statement is as follows.
1: ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับคนที่รู้จักผูกพันกันเมื่อมีความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นก็ต้องมาเยี่ยมเยียนถามทุกข์สุขกันพร้อมกับถือโอกาสแจ้งแก่ท่านทั้งหลายด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยเป็นอันมากในสถานการณ์อันไม่ปกติซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนยุ่งยากแก่ทุกคน
0: His Majesty gracefully accepted the children of Mr. Jakob Raimani, Imam of the Central Mosque in Pattani Province, who argued against the use of violence in the area and was tragically killed in mid-2013, to be placed under the royal patronage of His Majesty the King. His Majesty will provide the children with educational support until such time that they complete a bachelor's degree or are able to earn a suitable living to raise a family.
2: ทางครอบครัวดีใจมากพอพระองค์ท่านยื่นมือเข้ามาช่วยเราเบาใจขึ้นเยอะก็ทางครอบครัวสุขซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทําให้เรารู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงเมตตาเรามากอยากขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งครอบครัวแล้วก็พี่น้อง3จังหวัดชายแดนพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเลย
0: Even though the violent situations in the southern provinces are grave, His Royal Highness still visits his people there. Sometimes the royal trips are arranged covertly in order to lift the morale of the soldiers and local people.
3: พระองค์รับสั่งไว้แล้วว่าถ้าบอกว่าจะมาก็ต้องมาและพอถึงเวลาจริงๆเมื่อพวกเราเข้าเฝ้ารับเสด็จเพียงแค่เห็นรถนำขบวนที่มาถึงหน้างานเท่านั้นเองครับผมประธานจัดงานคณะกรรมการตลอดจนผู้เฒ่าผู้แก่รอรับเสด็จด้วยกับน้ำตาที่ขอเฝ้าตรงนี้แหละครับมันอยู่ในหัวใจของพวกเราและเราคงไม่ลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น
0: On December 9th, 2017 at the Central Mosque in Pattani Province, His Majesty the King presided over an award ceremony for the winners of the 2017 Al Quran Recitation Competition for both the Southern Regional level and the National level. This ceremony is one of the royal duties that His Majesty faithfully carries out every year. Following the ceremony, His Majesty surveyed the local products under the One Tambon, One Product program. He also made a royal visit to the royal medical team and the main mosque in the central district of Pattani province.

ี่น้องที่เขาอยู่ห่างไกลและเกิดโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ในถิ่นที่ยังไม่เกิดความสงบในขณะนั้นมีพระบรมฉายาลักษณ์ของล้นเกล้าติดอยู่ที่ข้างฝาแล้วเขาเทิดทูนเขาบอกว่านี่แหละราโยกีโตของเขาพระมหากษัตริย์ที่จะต้องสถิตอยู่ในดวงใจและจะต้องคงเป็นเช่นนี้เขาเป็นคนไทยเขาเป็นมุสลิมเขาเกิดในประเทศนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ฉันรักฉันดีใจและลูกฉันทุกคนเขาจะสอนให้เขาจะต้องรักประเทศไทยและรักพระมหากษัตริย์ของเขาราชวงศ์ของเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราและอยู่ในหลักของความศรัทธาของพวกเราเช่น

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะที่ผ่านมาในรายการนะคะได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคจิตนะคะว่ามีสาเหตุเกิดขึ้นมากมายหลากหลายสาเหตุเลยบางสาเหตุก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แต่บางสาเหตุก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือว่าเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเพิ่มเติมถึงอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการเป็นโรคจิตได้แต่เป็นสาเหตุที่คุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือสารเสพติดนั่นเองค่ะการใช้สารเสพติดถือว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่จะนำพาคุณนั้นไปสู่การเป็นโรคจิตได้เพราะฉะนั้นปัญหาการใช้สารเสพติดถือว่าสำคัญมากๆและก็เป็นวาระแห่งชาติที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังนั่นเองค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: พูดถึงโรคจิตนะคะและปัจจุบันในประเทศของเราจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดต่างๆนั้นถือว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดคะ
1: ค่ะด้วยปัจจุบันนะคะสารเสพติดอะค่ะได้รับการแพร่ระบาดมากขึ้นทำให้ผู้ที่เสพสารเสพติดหรือว่าใช้สารเสพติดอะค่ะพบโรคร่วมทางจิตเวชได้มากขึ้นถึง 50% เลยค่ะ
0: แล้วนี้การใช้สารเสพติดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับอาการทางจิตยังไงล่ะคะ
1: ค่ะก็คือสารเสพติดเนี่ยตัวสารเสพติดเลยเนี่ยจะทำลายสมองส่วนคิดซึ่งสมองส่วนคิดเนี่ยจะเป็นสมองที่ช่วยให้ความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลพอสมองส่วนคิดถูกทำลายจะทำให้สมองส่วนอยากมามีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดเมื่อสมองส่วนอยากมีอิทธิพลเหนือสมองส่วนคิดจะทำให้คนที่ใช้หรือใช้เสพสารเสพติดเนี่ย

0: ารเสพติดบ่อยมากขึ้นนะคะแล้วสารเสพติดอะไรบ้างคะที่ส่งผลต่อระบบของประสาทของเราได้บ้าง
1: ค่ะโดยทั่วไปนะคะสารเสพติดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทซ
0: ึ่
1: งสารเสพติดแต่ละประเภทเนี่ยก็จะออกฤทธิ์ต่อโรคทางจิตเวชได้ตั้งแต่ระดับรุนแรงน้อยจนถึงรุนแรงมากอะค่ะ
0: มีประเภทไหนบ้างคะสำหรับตัวของสารเสพติด
1: สารเสพติดเนี่ยก็ถ้าแบ่งตามประเภทของมันนะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นประมาณ5ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือประเภทของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทนะคะที่ตัวอย่างเช่นก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าซึ่งเป็นสารเสพติดที่รุนแรงเพราะว่ามันขายได้ถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะแล้วอาจจะทำให้สามารถใช้และเข้าถึงได้ง่ายถ้าใช้ในปริมาณที่มากหรือว่ามีผลมันจะมีผลต่อเรื่องการกดระบบหายใจได้สารอีกตัวหนึ่งของสารที่ออกฤทธิ์กดประสาทก็คือฝิ่นฝ
0: ิ
1: ่นนี่สมัยก่อนก็ได้รับการระบาดมากเลยนะคะส่วนประเภทที่สองก็คือสารเสพติดสุกกลุ่มกระตุ้นประสาทสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทเนี่ยก็คือสารกลุ่มแอมเฟตามีนสารกลุ่มแอมเฟตามีนก็ตัวอย่างเช่นก็คือยาไอซ์หรือว่ายาบ้าสารกลุ่มกระตุ้นประสาทกลุ่มนี้ค่ะตอนนี้ได้รับการแพร่ระบาดแล้วก็ในหมู่วัยรุ่นแล้วก็คนทำงานมากอะค่ะสารกลุ่มกระตุ้นประสาทอย่างอื่นก็จะมีทั้งโคเคนแล้วก็บุหรี่นี่ก็เป็นสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทอ่อนๆด้วยอะค่ะกลุ่มที่3นะคะกล
0: ุ่
1: มที่3ก็คือสารที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทก็จะมี LSD คนที่ใช้ LSD เนี่ยก็จะมีภาวะประสาทหลอนเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: เช่นอะไรคะ LSD คนอาจจะไม่เข้าใจนึกไม่ออกว่ามันเป็นสารตัวไหน
1: สาร LSD เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้รับการแพร่ระบาดหรือแพร่หลายมากค่ะจะเป็นต่างประเทศที่จะเยอะกว่าของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสารเสพติดกลุ่มกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทเช่นแอลกอฮอล์ที่จะแพร่ระบาดมากกว่าค่ะ
0: ค่ะตัวต่อไปค่ะประเภทออกฤทธิ์
1: ค่ะอีกอย่างนึงก็คือประเภทที่4นะคะก็คือประเภทที่ออกฤทธิ์รวมๆกันอย่างเช่นกัญชาก
0: ั
1: ญชาเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ทั้ง3ฤทธิ์เลยที่กล่าวมาก็คือทั้งกดประสาทกระตุ้นประสาทแล้วก็หลอนประสาท
0: อย่างนี้ถือว่ารุนแรงสุดเลยไหมคะ
1: ก็ขึ้นถามว่ารุนแรงสุดไหมก็ขึ้นอยู่กับภาวะของแต่ละบุคคลที่ได้รับการตอบสนองต่อสารเสพติดนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือสารระเหยสารระเหยเนี่ยถือว่ามีความรุนแรงมากเพราะว่าตัวสารระเหยเนี่ยมันติดอยู่ในสมองได้เพราะสารระเหยเนี่ยจะละลายอยู่ในเนื้อไขมันของชั้นสมองถ
0: ึ
1: งแม้ว่าผู้ที่เสพสารระเหยเนี่ยจะหยุดใช้ไปแล้วแต่ตัวสารระเหยยังฝังอยู่ในสมองได้อยู่อะค่ะ
0: ค่ะแล้วนี้เราต้องใช้ยาระดับไหนล่ะคะถึงจะเรียกได้ว่าเรากำลังเสพติดแล้ว
1: คำว่าเสพสารเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณว่าระบุแน่ชัดว่าเท่าไหร่แต
0: ่
1: คำว
0: ่
1: าติดสารเสพติดแล้วหรือเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยก็คือมันคือการที่สมองเนี่ยได้รับการทนต่อสารเสพติดนั้นคือตอนแรกเราอาจจะใช้ปริมาณน้อยๆแล้วเรามีความสุขต
0: ่
1: อมาเมื่อเราใช้ปริมาณน้อยๆอย่างนั้นร่างกายจะร่างกายหรือสมองจะทนต่อสารเสพติดนั้นคือไม่เกิดความสุขแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ปริมาณที่เยอะขึ้นเยอะขึ้น
0: เหมือนการดื้อยาต
1: ้
0: องเพ
1: ิ่
0: มปริมาณ
1: ค่ะอันนั้นก็เลยเรียกว่าติดหรือว่าสมองติดยาก็คือสารเคมีในสมองเนี่ยมันคล้ายๆว่าผิดปกติของสมดุลสมองอะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ได้รับสารเสพติดในปริมาณที่เคยได้หรือได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยก
0: ็
1: จะมีฤทธิ์ถอนหรือว่าลงแดงได้ค่ะ
0: อย่างนี้ก็คือถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าการลงแดงหรือฤทธิ์ถอนนั้นเป็นฤทธิ์ถอนของสารเสพติดชนิดไหนอะค่ะ
0: น่ากลัวมากๆเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะโรคสมองติดยาเนี่ยเขาถือว่าเป็นโรคจิตเวชชนิดหนึ่งเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพิสูจน์ได้แล้วอะค่ะว่าโรคสมองติดยาเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองที่เกิดการผิดสมดุลกันนะคะเก
0: ิ
1: ดขึ้นก็เลยเรียกว่าโรคสมองติดยาเนี่ยค่ะเป็นโรคที่ผิดปกติทางจิตเวชและนำไปสู่ภาวะอื่นๆอย่างเช่นโรคจิตจากสารเสพติดได้อย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนมีพฤติกรรมหวาดระแวงได้อะค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้สารเสพติดทุกๆอย่างสามารถที่จะพาเราไปเป็นโรคจิตเวชได้ไหมคะ
1: ค่ะโดยส่วนมากอะค่ะแล้วก็สารเสพติดเนี่ยสามารถนำไปสู่ภาวะทางจิตได้ซึ่งอย่างที่บอกกล่าวไปอะค่ะก็คือสารเสพติดที่เกิดภาวะทางจิตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของสารเสพติดแล้วก็ประเภทของโรคทางจิตเวชอาจจะเป็นตั้งแต่โรคทางจิตเวชที่มีความรุนแรงน้อยอย่างเช่นวิตกกังวลจนถึงโรคจิตเวชที่มีความรุนแรงมากอย่างเช่นหูแว่วหรือประสาทหลอนได้อะค่ะ

0: อาการของโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดเนี่ยจะมีอาการอะไรที่บ่งบอกเราออกมาได้บ้างนะคะ
1: ค่ะโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดนะคะก็อาการที่บ่งบอกเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นโรคจิตจากสารเสพติดพวกกระตุ้นประสาทอะค่ะก็จะมีอาการเริ่มตั้งแต่เริ่มนอนไม่หลับมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นรวมถึงความคิดหวาดระแวงพฤติกรรมมีเรื่องหูแว่วหวาดกลัวเก็บตัวเกิดขึ้นได้อะค่ะ
0: อันนี้คือขึ้นอยู่กับอะไรคะสำหรับอาการต่างๆที่จะออกมา
1: อาการต่างๆที่ออกมาเนี่ยปัจจุบันเขาพิสูจน์ได้แล้วว่ามันขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือพันธุกรรมก็คือจีนคือแต่ละคนเนี่ยการไวต่อสารเสพติดก็จะแตกต่างกันบางคนเอ๊ะทำไมใช้แล้วถึงไม่มีอาการทางจิตทำไมบางคนใช้แล้วถึงมีอาการทางจิตคืออย่างหนึ่งก็คือกรรมสองก็คือภาวะการใช้สารเสพติดว่าเป็นสารเสพติดตัวไหนเพราะว่าสารเสพติดแต่ละตัวก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันปริมาณที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้ยิ่งใช้นานใช้ปริมาณมากความรุนแรงของตัวโรคเนี่ยก็จะมากถึงขนาดที่ว่าอาจจะทำให้สมองอะค่ะผิดปกติหรือเสื่อมอย่างถาวรถึงแม้ว่าหยุดสารเสพติดก็อาจจะไม่หายจากโรคทางจิตเวชได้อะค่ะ
0: นอกจากที่ตัวของโรคสภาวะของโรคจิตเวชเนี่ยค่ะนะคะก็คืออย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามันก็ถือว่าเป็นโรคจิตเวชอย่างหนึ่งที่เกิดจากสารเสพติดทีนี้นอกจากที่มันจะกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะในเรื่องของสมองต่างๆสมองการสั่งงานต่างๆแล้วมันยังมีการกระทบต่อสุขภาพร่างกายด้วยไหมคะ
1: ค่ะก็การกระทบต่อสุขภาพร่างกายอะค่ะอย่างที่เรียนไว้นอกจากที่กระทบต่อทางจิตแล้วการกระทบต่อทางกายเนี่ยก็มีตั้งแต่หลายระดับตั้งแต่ระดับที่เป็นรุนแรงน้อยๆจนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งการรุนแรงความรุนแรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของสารเสพติดที่ใช้อย่างถ้าเป็นกลุ่มแอมเฟตามีนนะคะถ้ารุนแรงต่ำๆก็อาจจะมีโรคผิวหนังหรือว่าสุขภาวะช่องฟันหรือว่าช่องฟันที่ผิดปกติจนถึงรุนแรงมากถึงขนาดท่านหัวใจที่เต้นเร็วชีพจรที่เต้นเร็วหรือว่าหัวใจวายได้อะค่ะ
0: ค่ะคุณหมอจะมีวิธีวินิจฉัยได้ยังไงล่ะคะว่านี่คือโรคจิตเวทที่เกิดจากสารเสพติดชนิดไหน
1: อย่างแรกเลยอะค่ะก็คือเราต้องซักประวัติของคนไข้เนี่ยต้องดูว่าคนไข้เนี่ยมีโรคหรืออาการทางจิตเนี่ยเป็นมาก่อนการใช้สารเสพติดหรือเปล่าหรือว่าเป็นหลังจากที่ใช้สารเสพติดถ้าแล้วก็อย่างที่สองก็คือระยะเวลาที่หยุดสารเสพติดอะค่ะคือโดยปกติถ้าหยุดสารเสพติดอะค่ะประมาณ1เดือนนะคะอาการทางจิตควรจะหายถ้าเป็นอาการทางจิตจากสารเสพติดแต่หากอาการทางจิตจากสารเสพติดนั้นไม่หายเป็นหลังจากที่หยุดสารเสพติดไป1เดือนก็อาจจะพิจารณาว่าอาการทางจิตนั้นอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่สารเสพติดนะคะ
0: ค่ะแล้วการบำบัดรักษาเนี่ยมีโอกาสหายขาดไหมคะเผื่อบางคนตอนนี้อาจจะมีคนในครอบครัวที่เข้าข่ายว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดอยู
1: ่ค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบอะค่ะก็คือโรคจิตเวชจากสารเสพติดนะคะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆด้านในการดูแลรักษาปัจจัยทั้งเรื่องการจัดการกับอารมณ์ปัจจัยเรื่องสภาวะแวดล้อมสังคมสิ่งกระตุ้นแล้วก็ครอบครัวก็จะช่วยเหลือทำให้การบำบัดหายขาดได้อย่างถาวรนะคะ
0: ส่วนมากจะใช้เวลารักษานานไหมคะ
1: ค่ะการรักษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสารที่ใช้เป็นสารอะไรความรุนแรงของโรคทางจิตเวชนะคะรุนแรงขนาดไหนก็จะเป็นตัวปัจจัยในการกำหนดระยะเวลาในการรักษาได้อะค่ะ
0: ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของการบำบัดรักษาดีกว่าสำหรับผู้ป่วยจิตเวชประเภทติดสารเสพติดมีวิธีการบำบัดอาการต่างๆยังไงบ้างคะรักษา
1: การบำบัดรักษาค่ะในช่วงแรกเลยอะค่ะในช่วงที่มีภาวะโรคทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะอาจจะต้องได้รับการบำบัดในระยะเฉียบพลันก็คือดูแลเรื่องอาการทางจิตอย่างเช่นหูแว่วประสาทหลอนอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาทางจิตเวชในการที่จะรักษาภาวะฉุกเฉินเหล่านี้ก่อนนะคะ
0: ค่ะแล้วการฟื้นฟูหลังจากที่ได้รับการรักษาไปแล้วถ้าสมมติว่ารักษาในเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอแจ้งมาแล้วอาการไม่ดีขึ้นเราจะมีวิธีการรักษาขั้นตอนต่อไปยังไงบ้างคะ
1: การรักษาอีกขั้นตอนนึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยอะค่ะการรักษาที่ในระยะต่อเนื่องหรือระยะฟื้นฟูอะค่ะเป็นการรักษาที่จะทำให้คนที่ใช้สารเสพติดเนี่ยค่ะไม่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้การรักษาวิธีนี้อาจจะต้องอาศัยวิชาชีพอย่างเช่นนักจิตนักสังคมนักอาชีวะบำบัดมาช่วยในการประเมินศักยภาพ

0: ภาพของคนที่ใช้สารเสพติดการรับมือกับความเครียดการทักษะการจัดการกับอารมณ์จะทำยังไงให้เขาเมื่อเจอภาวะการมีปัญหาและกลับไม่แก้ปัญหาโดยการที่กลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอะคะ
1: ค่ะในปัจจุบันนี้สำหรับผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคจิตเวชประเภทสารเสพติดเนี่ยค่ะมีจำนวนเยอะขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
0: ก็ด้วยปัจจุบันนะคะการแพร่ระบาดของสารเสพติดที่มากขึ้นทำใหผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิตเวชจากสารเสพติดอะค่ะก็เป็นมากขึ้นด้วยอะค่ะ
1: ส่วนมากผู้ป่วยจะเข้ามาพบแพทย์เองหรือว่าจะเป็นทางบ้านหรือว่าคนรู้จักส่งมามากกว่าคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยค่ะการรักษาทางจิตเวชเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็จะเข้ามาโดยที่เห็นก็จะเป็น3อย่างอะค่ะก็คืออย่างแรกก็คือผู้ป่วยเนี่ยรับรู้ถึงอาการทางจิตเวชที่เกิดขึ้นใส่ใจว่าต้องการที่จะเลิกแต่ไม่สามารถเลิกเองได
1: ้
0: อย่างที่2ก็อย่างที่ได้เรียนไปก็คือเรื่องที่ว่าญาติเนี่ยเป็นห่วงสังเกตเห็นถึงความผิดปกติที่เปลี่ยนไปก็พากันมาอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่3ก็คืออาจจะได้รับบทลงโทษทางกฎหมายอะค่ะกฎหมายก็พาผู้ป่วยมาบำบัดรักษาค่ะ
1: คุณหมอคิดว่าปัญหานี้เนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มต้นแก้ไขจากตรงจุดไหนคะ
0: ก็อย่างแรกเลยอะค่ะการที่เรื่องของยาเสพติดอะค่ะเป็นวาระระดับชาติอะค่ะก็ต้องเริ่มการแก้ที่ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิอะค่ะระดับปฐมภูมิก็คือต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดโทษของสารเสพติดให้แก่โรงเรียนครอบครัวช่วยกันตระหนักช่วยกันป้องกันนะคะและรับรู้ถึงวิธีการรักษาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมอะค่ะอย่างระดับที่2ก็คือระดับทุติยภูม
1: ิ
0: ระดับทุติยภูมิอะค่ะก็คือโรงพยาบาลนะคะจะช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องสารเสพติดอย่างเหมาะสมอะค่ะหรือส่งต่อในสถานที่ที่เหมาะสมอะค่ะและอย่างที่3ก็คือสำคัญมากเลยก็คือระดับตติยภูมิอะค่ะก็คือมีการรักษาที่เหมาะสมมีการดูแลติดตามเคสอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ผู้ที่เคยใช้สารเสพติดกลับไปหวนใช้ซ้ำอะค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าการรักษาเนี่ยผู้ป่วยไม่ยอมร่วมมือด้วยการบำบัดมันจะได้ผลบ้างไหมคะ
0: จริงๆแล้วอะค่ะการรักษาที่ดีที่สุดอะค่ะสำหรับผู้ที่ใช้สารเสพติดอะค่ะผู้ที่ใช้สารเสพติดเนี่ยควรจะให้ความร่วมมือในการรักษาแต่หากว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือในการรักษาค่ะในช่วงแรกอะค่ะช่วงที่เป็นระยะเฉียบพลันหรือระยะรุนแรงนะคะเราจะมีพระราชบัญญัติสุขภาพจิตนะคะพุทธศักราช2551นะคะช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะอันตรายต่อตนเองหรืออันตรายต่อสังคมอะค่ะในการที่จะช่วยบังคับบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมอะค่ะ
1: แล้วอย่างนี้คุณหมอมีอะไรจะบอกคนทางบ้านไหมคะสำหรับคนที่อาจจะมองว่าโอ้โหคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยไม่ควรให้โอกาสในการกลับตัวกลับใจเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มองว่ามันเป็นโรคหนึ่ง
0: ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะสารเสพติดเนี่ยเป็นสารที่อันตรายผู้ที่ใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดนั้นนะคะถ้าเขารู้ถึงผลหรือโทษของมันจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยากใช้มันแต่ตราบใดที่เขาไปเคยได้ลองใช้เนี่ยเขาจะรู้ถึงความสุขแต่ความสุขนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเป็นความสุขที่อันตรายและเป็นความสุขที่นำไปถึงชีวิตได้อะค่ะถ้าเขารู้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่อยากใช้การให้โอกาสแต่การมองคนที่ใช้สารเสพติดอะค่ะเป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลรักษาทางกายจิตและสังคมอะค่ะก็จะเป็นการให้โอกาสเขากลับมาได้อะค่ะ
1: ค่ะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้นะคะก็อย่างที่คุณหมอได้บอกไปค่ะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็สำคัญมากเป็นวาระระดับชาติเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้คุณหมอจะแนะนำคนทางบ้านยังไงเอ่ยว่าในเมื่อเราอยู่ในสังคมแบบนี้สังคมที่มันมียาเสพติดสามารถซื้อขายกันได้ง่ายดายขนาดนี้เราจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงให้ห่างไกลจากยาเสพติดบ้าง
0: ค่ะอย่างแรกเลยอะค่ะก็คือการช่วยสอดส่องดูแลในครอบครัวในสังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตาว่ามีสารเสพติดยังไงหรือว่าพาไปรักษายังไงแล้วก็การช่วยรับรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ที่ใช้สารเสพติดว่ามีแนวทางการรักษายังไงพาไปรักษาอย่างเหมาะสมยังไงอะค่ะก็จะช่วยป้องกันบุตรหลานหรือว่าคนในครอบครัวให้ไม่ไปเกิดอันตรายกับการใช้สารเสพติดได้อะค่ะ

0: แล้วก็ถ้าเป็นจริงๆก็คือสามารถที่จะมารักษาให้หายขาดได้ถ้าได้รับความร่วมมือทั้งจากตัวของผู้ป่วยเองแล้วก็คนในครอบครัวที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เคสที่คุณหมอเคยเจอที่รุนแรงที่สุดถึงขั้นไหนเลยคะสำหรับเคสที่เป็นโรคจิตประเภทสารเสพติด
1: ความจริงแล้วเนี่ยค่ะคำว่ารุนแรงเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายประเภทนะคะรุนแรงตั้งแต่รุนแรงที่ติดกันหลายคนติดทั้งครอบครัว
0: หรือว่าติดกันแบบทั้งครอบครัวเลย
1: เพราะว่าบางทีเนี่ยพฤติกรรมเรียนแบบมันเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคนที่เป็นพ่อเกิดความเครียดแล้วใช้สารเสพติดแล้วสบายใจขึ้นลูกอาจจะได้รับการเรียนรู้ว่าสามารถหายเครียดโดยใช้สารเสพติดลูกก็อาจจะติดสารเสพติดจากพฤติกรรมเรียนแบบคุณพ่อได้อันนี้ก็เป็นการติดเรียกว่าถามว่ารุนแรงไหมเป็นการเรียกว่ายุ่งยากซับซ้อนดีกว่าค่ะ
0: แล้วนี้มีวิธีการบำบัดยังไงล่ะคะมากันทั้งบ้านแบบนี้เลย
1: การบำบัดเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มบำบัดเป็นในแต่ละบุคคลมากกว่าค่ะเพราะว่าทักษะในการรับมือกับความเครียดหรือปัญหาของคุณพ่อเนี่ยอาจจะต้องจัดการให้เหมาะสมกับตัวคุณพ่อแล้วก็การรับรู้เกี่ยวกับการระบายความเครียดโดยการใช้เสพติดของลูกเนี่ยอาจจะต้องใส่สิ่งใหม่ๆเข้าไปอะค่ะทดแทนสิ่งเดิมที่เคยใช้อะค่ะ
0: ค่ะนอกจากโรคสมองติดยาที่ถือว่าเป็นโรคจิตเวชประเภทหนึ่งแล้วซึ่งมันเกิดจากสารเสพติดจริงๆแล้วยังมีสาเหตุอื่นไหมคะที่นำพามาจนถึงโรคจิตเวชที่ทำให้ติดสารเสพติดได
1: ้ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยอะค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะสารเสพติดเนี่ยติดมากติดน้อยเนี่ยบางคนเนี่ยขึ้นอยู่กับโรคทางจิตเดิมก่อนหน้านี้โดยที่บางคนเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโรคทางจิตเวชเดิมมาก่อนหน้านี้อย่างเช่นบางคนเป็นโรควิตกกังวลโรคเครียดหรือโรคซึมเศร้าก็รับรู้เพียงแต่ว่านอนไม่หลับแล้วอาจจะใช้พวกสารเสพติดเข้ามาช่วยเพื่อเป็นการรักษาด้วยตนเองสุดท้ายก็คือแทนที่จะมาหาหมอด้วยอาการของโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลก็กลับมาหาหมอด้วยเรื่องโรคทางจิตจากสารเสพติดการรักษาอาจจะต้องรักษาคู่ควบกันทั้งโรคทางจิตจากสารเสพติดโรคสมองติดยาเสพติดแล้วก็โรคซึมเศร้าวิตกกังวลที่อาจจะเป็นสาเหตุหลักเพราะว่าถึงแม้ว่าจะหยุดสารเสพติดได้แต่ว่าโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าก็อาจจะกำเริบมาก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุที่หวนกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ อย่างที่เห็นบ่อยๆเลยค่ะอย่างเช่นคนที่มีภาวะเครียดภาวะเศร้านอนไม่หลับก็อาศัยตัวแอลกอฮอล์หรือว่าเหล้าเบียร์เนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อให้ทำให้หลับได้คลายเครียดแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องติดสารพวกติดสุราตามมาได้ค่ะ
0: และอย่างนี้แล้วต้องระวังนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ใครที่อยู่ในภาวะเสี่ยงแบบที่คุณหมอบอกไปนะคะนอนไม่หลับปุ๊บต้องมีการก้มกันกรึบเข้ามาเนี่ยทำงานทุกวันเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคจิตที่เกิดจากสารเสพติดได้เลย
1: ใช่
0: อันตรายมากๆแล้วนี้อาการของเขาที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างจากโรคจิตประเภทอื่นบ้างไหมคะ
1: ภาวะโรคจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดที่มีภาวะโรคอื่นก่อนหน้านั้นนะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็โดยหลักๆเนี่ยก็อาจจะมีภาวะโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคเครียดก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วประวัติก็อาจจะมีเรื่องนอนไม่หลับภาวะซึมเศร้าทานไม่ได้ไม่มีสมาธิเบื่อหรือว่าขาดความสนใจก่อนที่จะใช้สารเสพติดแล้วหลังจากใช้สารเสพติดในระยะแรกอาการเหล่านั้นอาจจะดีขึ้นแต่ว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็อาจจะเกิดเลิกเรื่องโรคของสมองติดยาก็คือผ่านไประยะนึงที่เคยมีความสุขหรือว่าอาการดีขึ้นจากการดื่มสุราก็เกิดการดื้อขึ้นมาก็คือต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเรื่องการงานครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนได้ค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้เราจะเวลารักษาเนี่ยค่ะเราควรจะรักษาจากจุดไหนประเภทไหนก่อนดีคะ
1: อย่างแรกเลยอะค่ะเราต้องทำการวินิจฉัยได้ว่ามีโรคทางจิตเวชร่วมอะไรบ้างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของภาวะทางจิตจากสารเสพติดแล้วก็โรคทางจิตเวชเดิมอย่างเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลด้วยหรือเปล่าในระยะแรกอาจจะต้องทำการถอนเรื่องสารเสพติดรักษาฟื้นฟูในเรื่องสารเสพติดต่อก่อนเมื่อตรงนี้ดีขึ้นก็ทำร่วมกับการประเมินโรคทางจิตเวชอื่นโดยการที่ดูว่าเขาเป็นโรคอะไรโรคซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่าโรคอารมณ์สองขั้วหรือเปล่าการจัดการเนี่ยอาจจะใช้ดูว่าจำเป็นต้องรับประทานยาเพื่อแก้โรคนั้นๆไหมทักษะการรับมือกับความเครียดทักษะการรับมือกับการแก้ปัญหาการควบคุมอารมณ์รวมถึงทักษะในการปฏิเสธเป็นสิ่งสำคัญที่

0: จะต้องฟื้นฟูและดูแลด้วยอะค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้คนในครอบครัวเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ที่ป่วยยังไงบ้างคะ
0: ค่ะคนในครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยอะค่ะปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือสอดส่องและให้กำลังใจเข้าใจผู้ที่ใช้สารเสพติดว่าตรงไหนที่เขาต้องทนตรงไหนที่เขาพยายามอยู่การให้กำลังใจเมื่อเขาพลาดไปแล้วก็พามา follow up พามาเจอแพทย์อีกครั้งอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เขาสามารถหยุดกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำได้อย่างนานที่สุดนะคะ
1: ก็คือโอกาสหายขาดเนี่ยมีโอกาสอย่างแน่นอนอยู่ที่การมาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้วก็รวมถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยแล้วก็การช่วยเหลือจากคนในครอบครัวด้วยนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าโรคสมองติดยานะคะคุณผู้ชมจะถือว่าเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้โดยการที่ไม่ไปยุ่งไม่ไปข้องเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงจันทการอยู่เย็นนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะและก็ต้องขอขอบคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำค่ะจากทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยานั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพตามเวลาเดิมนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนญาติให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Due to global warming and oil crisis problems, the world has been trying to use renewable energy for sustainability. One of the alternative energy is wind, which is plentiful, renewable, clean and produces no greenhouse gas emissions. But one of its downsides is the uncertain velocity, especially in Thailand. We have low wind speed, therefore the imported wind turbines have been quite ineffectively used in Thailand. That reason was the inspiration to the invention of counter-rotating wind generator.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The success from the last season is what brought us back and you're watching See You on the Road Season 2Alright, สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ทีมแรกที่เข้าสู่รอบสุดท้ายในการคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง The national winner of this year's competition will go home with a scholarship and an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University และตอนนี้เรายังคุมอยู่ในรอบการเฟ้นหาตัวแทนภาคกลางถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ3หนุ่มจากระยองวิทยาคมและน้องๆจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจะหาไปไหนนะน้องบอมน้องกันแล้วก็น้องเฟิร์มสามหนุ่มจากระยองมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากสรีไหมครับ
1: คือพวกเราก็มากันไกลขนาดนี้แล้วครับแต่กลับไปมือเปล่าก็เสียดายค่าน้ำมัน
0: นะโอเคอ้าวขอเสียงปรบมือน้องระยองวิทยาคมด้วยครับเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเขามาทั้งทีเนี่ยเขาจะไม่กลับมือเปล่าแล้วน้องๆสระบุรีวิทยาคมแล้วมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากระยองไหมครับ
2: We are ready
0: เอ้าเราพาน้องๆทั้ง6คนไปรับฟังกติกาสักนิดนึงครับ
3: น้องๆทั้ง2โรงเรียนจะต้องแข่งขันเพื่อที่จะเก็บคะแนนจากเกมทั้ง3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเกมแรกทดสอบการฟังคือเกมตอบคำถามจาก VTR
4: Right now I'm in Ayutthaya. Do you know what this place is?
5: This is Wat Niwet Thammaprawat, a temple built in the Western style in the middle of the Chao River.
4: This temple was built during King Rama V's reign in Gothic Revival style, which was a popular architectural style for religious places in Europe at this time.

0: Its distinctive features are the vault ceiling, numerous windows that allow in lots of natural light, a tower topped by a spire, and colorful stained glass windows. Even though the exterior of the temple is in a Western style, the interior contains a Buddha statue in the meditation pose named Prabuddha Narumontoma Pass. The statue was designed by Prince Pradit Vorakan, who combined traditional Thai and Western styles together to create a Buddha statue whose features are more lifelike. And the altar where the Buddha statue stands is designed to resemble a church altar. In the past, King Rama V used this temple for merit-making during his stays at Bangpa-in Palace.
1: Which of the following church characteristics does not appear in Wat Niwed Dhammaprawan? A. Vaulted ceilings. B. A tower topped by a spire. C. Rows of pews. Or D. Stained glass windows. C.
2: You!
1: Rayong with Daipai. Ah, ตอบว่าอะไรลูก
3: The answer is B. A tower topped by a spire.
1: Your answer
2: B.
1: Incorrect.น้องๆสระบุรีวิทยาคมตอบว่า
4: C ค่ะ
1: C
4: Rows of pews
1: Your answer C is
2: correct
1: Pews คือลักษณะของที่นั่งในโบสถ์ฝรั่ง Vaulted ceilings นะครับก็คือจากข้างในจะมีลักษณะของความโค้งนะฮะเรียกว่าเป็นศิลปะยุโรปมาเลยอ่ะนะครับในขณะที่ stained glass windows ก็คือกระจกที่มีลักษณะของสีสันต่างๆที่ทำให้มันมีความtranslucent มองเห็นแสงทะลุมาได้อยู่แต่ว่าไม่เคลียร์นะครับอ่ะไปกันที่200คะแนน The next 200 points will come from a game which these two teams are very familiar with Who what or where The following are the characteristicsOf which place? Clue number one. It is situated between the borders of Jordan, Israel, and Palestine. It is 80 kilometers long and 18 kilometers wide. Question number two. It is 400 meters deep and situated 417.5 meters below sea level. Clue number three.It is in the desert with little and irregular rainfall. กดไปแล้วนะครับระยองวิทยาคมกัน
3: yeah.
1: ตอบว่า
3: Dead Sea.
1: Your answer, Dead Sea is correct. ทำไมถึงคิดว่าเป็น The Dead Sea ลูก
5: We think that Dead Sea is in Israel and that's the first place that come into our mind.
1: ขออนุญาตอ่านให้จบนะครับคำใบ้เขาบอกว่า It is in the desert with little and irregular rainfall averaging only about 65 millimeters of rainfall per year. It is a sea without any living organisms except for a few types of bacteria and fungi. Surrounding this place is a large body of water with no outlet streams.และข้อสุดท้ายคือ it is the saltiest body of water in the world it is 4 times saltier than seas the deepest part of this body of water has salinity of 30% while most of the seas like the Gulf of Thailand has only 3% salinity ในขณะที่อ่าวไทยเราเนี่ยเค็ม 3% เนี่ยจุดที่เค็มที่สุดเนี่ยปลาเข้าไป 30% นะฮะ this place isUnusually high salinity makes you float. นักเกียรติบอกดีว่าทำไมโดดลงไปยังไงก็ไม่จมครับน้องๆระยองวิทยาคมมีอยู่200คะแนนสระบุรีวิทยาคมมี100คะแนนเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
6: เปิดเวทีจุฬาเสวนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิดที่ว่าเมื่อ

0: ังคมมีปัญหาจุฬาช่วยหาคำตอบโดยใช้องค์ความรู้และความร่วมมือจากพันธมิตรรับฟังแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาร่วมก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเวทีจุฬาเสวนาได้ตลอดผ่านทางช่องทางเหล่านี้Welcome back to See You on the Road ที่เรามาดูครับว่าน้องๆสองรุ่นนี้จะแข่งกันในเกมอะไรในการแรนดอมครับลอจิก There are five girls sitting on a bench facing you. Sarah is on Hermione's left and Zoe's right.Mary is on Hermione's right. Rose is between Hermione and Mary. In which order are the girls sitting, starting from Hermione's right?
1: สังเกตดีๆนะครับว่าโจทย์ให้เรียงจากด้านไหนไปไหนคุณผู้ชมทางบ้านล่ะครับคิดว่ายังไงตอบกันได้หรือเปล่า
0: เอาละสิระยองวิทยาคมกดแล้วระหว่างที่สระบุรียังคิดได้ต่อคำตอบของน้องๆระยองวิทยาคม
2: Mary, Rose, Hermione, Sarah, and Zoe.
0: Your answer. Correct. ขั้นตอนที่ยากเนี่ยมันคือการอธิบายอ่ะว่าไปครับ
3: เริ่มจากตัว H ก่อนก็คือ Hermione นะครับ
0: Hermione
3: เขาบอกว่าซาร่าอยู่ทางด้านซ้ายของ Hermione ก็ซาร่าไปไว้ทางซ้ายของ Hermione แล้วเขาบอกว่าซาร่า is on Zoe's right หมายความว่า Zoe ต้องอยู่ทางด้านซ้ายของซาร่าซึ่งในตอนนี้นะครับเรียงจากซ้ายสุดไปก็คือ Zoe, Sarah แล้วก็ Hermione
0: โอเค
3: แล้วเขาบอกว่า Mary is on Hermione's right
0: โอเค
3: ก็คือ Mary อยู่ขวาจาก Hermione แล้วก็Rose is between Hermione and Mary ก็เอา Rose ไปไว้ตรงกลางระหว่าง Hermione กับ Mary
0: ซึ่งพอโจทย์ถามว่า In which order are the girls sitting starting from Hermione's right ซึ่งก็คือต้องเริ่มจาก
4: Mary
0: นั่นเองมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงหนุ่มๆระยองวิทยาคม
5: ก็ไปให้ถึงที่สุดสุดๆ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสระบุรีวิทยาคมด้วยนะครับคราวที่แล้วพี่เต้ถามว่าอยากจะฝากอะไรไว้อะไรนะสมิงแปลว่าเสือมะเขือ
6: จ
0: ิ้มน้ำพริกรอบนี้ขอเด็ดๆคมๆเลยมาม
7: ีนแปลว่าปลาลาแล้วครับบ๊ายบาย
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวแทนที่จะเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยครับโอ้โหชอบอ่ะชอบแต่จะบ๊ายบายซะทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่า10โรงเรียนกลางและภาคตะวันออกพ่วงมาด้วยคัดเหลือ5 5เหลือ4 4เหลือ2นี่แหละครับคือรอบที่เหลือ2ที่สุดท้าย and you're one of the two finalists so you can't go anywhere you know why because we are entering the final round เราเดินทางมาถึงจุดที่เหลือ2โรงเรียนสุดท้ายเมื่อชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะมี1เดียวครับที่ก้าวเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในฐานะตัวแทนภาคกลางขอเสียงปรบมือดังๆน้องๆโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดจันทบุรีและน้องๆระยองวิทยาคมมาถึงจุดนี้แล้วนะครับที่จะชิงความเป็นที่หนึ่งตุตะออมสินลูกตาลมีอะไรที่น้องๆจากจันทบุรีอยากจะบอกเพื่อนชาวระยองแล้วครับ
5: รักทีมนี้มากๆเลยค่ะ
0: เอาละสิเฟิร์มกันบอมน้องๆระยองวิทยาคมอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากจันทบุรีครับ
2: Honestly I've never thought we would come this far so good luck and have fun
0: ช่วงนี้นำทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบ VTR ครับ
8: Have you ever wondered how you can get rich off of just one rye of land if you live according to the sufficiency economy philosophy?
9: The sufficiency economy philosophy isn't about what you mean. Instead, it teaches you to grow and develop independently, to truly understand yourself, and to truly understand what you do.

0: Let's see which game is going to come up on the screen and will be used to play. Sequencing. Arrange the following events in chronological order. The Panmunjom Declaration. The Tom Yam Kung Financial Crisis. The Relevations of the Panama Papers. The Inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States. The Resignation of Pope Benedict XVI. The Disappearance of Malaysia Airlines Flight 370. The Andaman Tsunami. The Death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden. The Chilean mining accident. And the launch of the first iPhone. พร้อมนะครับเริ่มครับ
1: เกมนี้ระยองวิทยาคมต้องกลับมาชนะให้ได้เพื่อเสมอและไปลุ้นกันต่อใน Sudden Death หรือเบนจมะราชูทิศจันทบุรีจะคว้าชัยชนะและกลายเป็นตัวแทนภาคกลางทันทีไปติดตามกันเลยครับ
0: 5 4 3 2 1 Hands offมีตรงกันแค่จุดเดียวคือลำดับเหตุการณ์ตามเส้นเวลาวิกฤตต้มยำกุ้งครับผลจากการนับคะแนนมีอยู่ทีมหนึ่งที่ได้2คะแนนอีกทีมหนึ่ง1คะแนน และโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้กันระยองวิทยาคม
2: เดี๋ยวพี่ยังไม่ได้เป็นแชมป์ประเทศนะพี่ใจเย็นนะ
0: ก่อนอื่นเลยต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับมันคือเกิดขึ้นก่อนเพื่อนเลยคือเมื่อปี97ตามด้วยสึนามิปี2004 iPhone เครื่องแรก2007 The Chilean mining incident was 2010 The death of Al-Qaeda leader Osama bin Laden2011 นะฮะ The resignation of Pope Benedict the 16th 2013จากนั้นเครื่องบิน MH 370ก็หายไปเมื่อปี2014 The revelations of the Panama Papers was 2016 and then it was the inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States 2017และล่าสุดเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่แหละครับปันมุนจอมเมื่อผู้นำสองเกาหลีมาปะแหมๆแล้วถ่ายรูปจับมือกันรู้สึกเหมือนชีวิตมันมีความหวังไ
3: หมรู้สึกเหมือนชีวิตจะมีความหวังมาก
0: รู้สึกเหมือนชีวิตจะมีความหวังมากไม่ตลกหน่อยเหรอไม่ฮาเหรอ
3: ไม่
0: จังหวะที่ฮาไม่ออกฝั่งนี้ก็ฮาไม่ออกเหมือนกันโอ้เป็นจังหวะ you were like you were this close man literally this closeไม่เป็นไรเสมอก็ไม่ตาย
4: ไม่งั้นเดี๋ยวไม่หนุกค่ะ
0: เดี๋ยวไม่หนุกนั่นเองนะฮะเสมอตาเสมอก็ไม่ตายแต่ที่แน่เขาเชิญคำถามสุดท้ายครับกับรอบ Sudden Death In the Sudden Death Round น้องๆทั้งสองทีมไม่จำเป็นต้องรอให้ผมอ่าน Choice จนจบไม่ต้องรอให้อ่านคำถามจนจบเลยก็ได้มีโอกาสตอบได้ทีมละ2ครั้งเท่านั้น Here we go What is the only district in Thailand that hasIts own car license plate. คำตอบของเฟิร์มคือ
3: เบตงครับ
0: Are you confident?
5: No.
0: โอ้โห but that was your answer. คำตอบของน้องเฟิร์มเป็นคำตอบที่
6: คำถามที่พี่เต้มีต่อไป
0: รู้ได้ยังไงโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้ให้พักหายใจแป๊บนึงก่อนเอามาพูดคุยกับน้องๆเบนจมะราชูทิศมีอะไรอยากจะบอกกับตัวแทนของพวกเราที่จะเข้าสู่รอบต่อไป
7: ก่อนอื่นเลยคือพวกเราไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ครับตอนแรกแค่หวังว่าจะผ่านรอบแรกเข้ามาแล้วก็พอใจแล้วครับ
0: ครับผม
7: แต่ว่ามาถึงขนาดนี้ได้ก็ดีใจมากๆแล้วครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเลยครับ

0: ดูจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนผ่านกิจกรรมล่องแก่งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องตุนของเรายังอยากทำความรู้จักกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดบรรยากาศงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: You have someone special?
2: น้องตุนถามว่า someone special นี่หมายถึงว่าใครเป็นคนพิเศษนะ
1: I said that in your family you have something special
3: oh something special
1: yeah
4: what do you mean
3: like what
2: family หรือ country คะ
1: oh country sorry
2: ตกใจเลยเนี่ย
1: do you have something special in your country
4: okay they had snow actually there
0: แม่ที่แท้ก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงงงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษ They get confused นั่นเองครับ
5: Everybody, I will tell you about this place. This place is the child of Godfather Khao Yai. And I will tell you about the history. This child of Godfather Khao Yai we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, when the war ends, the war finished, they find something that his friend in the war become a thief. Yes, and then he offered them to run away, to run off this national park, but they don't want it.
0: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
5: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then Nai Chang has become the godfather and then

0: Okay, so now let's go to play Let's Make. Okay.
1: Okay.
2: Let's go.
3: Okay. Good morning, how are you, Jack? What's your name?
0: Okay, everyone repeat after me. Okay. Namo Tassa.
4: พ
0: ักเขาโต
5: มันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นําเขาสวดเงี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเงี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจ
0: ปุนายะ
5: ปุนายะ
0: ตะวาเส
5: ตะวาเส
0: ยังนะเส
5: ยั

0: this one.
1: Yeah.
0: If you wish something, that will come true.
2: Yeah.
0: Thing which were was lost, you will get the thing you love back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
3: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสิสุมีลาภทุกห่างตนกุศลสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุขกายสบายใจ
0: If you want money you get money
3: Ask for money
4: แม่ฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องพูดว่าThey are very satisfied.
0: Welcome again in the show,
5: Tua Mikwalang.
6: Ladies and gentlemen, now we are at Khao Yai National Park, Thailand.
7: Yeah! And with our friends, the lovely friend and friendly friend, they are here, international friends.
8: Special activities, night safari.
9: โอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ต้องรอกันเลยใช่ไหม
10: ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนูเริ่มเก่งขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นแล้วนะคะ
9: ก็ถือว่าทำได้ทัดใจพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
6: ๆ Okay everybody now we are going to visitor center
9: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนน
10: ี้
9: เหมือนกับเพื่อนชวนเพื่อนไปนะ
10: ไปเที่ยวนะ
9: ก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำ
10: ใช่ค่ะ
9: ที่นี่คือดง
10: พญาเย็นค่ะ
9: หรือว่า
10: เขาใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ
9: ตามไปฟัง
10: ไปดูกันค่ะ
0: Okay, go back into 120 years ago.
4: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest.
0: There's a story told about this place that every whoever try to cross this area to walk out this area, they have to like stay for two nights.And there are a lot of people dying in this area. So King Rama the Fifth decided to change the name from Thueak Khao Dong Phaya Phai to Dong Phaya Yen.
8: What does it mean?
0: The Dong Phaya Phai is the fire, about fire, and the Dong Phaya Yen is about cool. Yeah, cool.
6: They changed the name because they believe that.Change the name will make them luckier, happier, and more living thing.
8: After that, people stop dying here or something?
6: Yes.
11: Okay, about 36 years ago, this red tiger, they stay under the home of Si Nuan. She's a young girl, and she dropped her pencil. So when she...come down to get her pencil. This tiger

0: bite her. Okay. And then she died because she can't fight with her. Yeah.
1: Poor girl.
0: And yeah, and the nature of tiger, when it need food, it will come back to it again.
2: Yeah.
0: Yeah.
1: This girl?
0: No.
2: This tiger.
1: Okay.
0: Yeah.
2: Yes, and the police think about that, and they came to catch it. Yeah, and it have one police named Mr. Sompong. They plan how to catch it. Yes, and is the bad thing, bad luck of her, of him. Yes, they beat him again.
1: Oh, okay. And they did it?
2: They beat, they bite him, they kill him.
1: Kill him too?
0: Yeah. Yes.
1: So two people died.
0: Yeah, and after it too.
2: Yeah.
0: They will catch it.
1: Oh, 36 years old. He's look old already.
3: Yeah. She's in her late.
1: Hungry old tiger.
4: Go back into 140 million years ago. There was the evidence of a dinosaur here that left a footprint near the waterfall in the lower part of this place, and also some fossils.
5: Mm-hmm. Huh? Oh, the footprint is long, about
4: 31
5: centimeters.
6: จะบอกว่ารอยเท้าไดโนเสาร์นั้นยาวประมาณเท่าไหร่น้องเปรมของเราเลยพูดว่า footprint long about เล่นพูดแปลสับกันทีละตัวเลยนะครับน้องเปรมทางที่ดีจะให้เข้าใจและถูกต้องควรพูดว่า the length of footprint is about แล้วตามด้วยตัวเลขบอกขนาดนะครับน้องเปรมจำไว้ explain บอกเล่าให้ลูกทัวร์ได้รู้จักประวัติเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันไปพอสมควรแล้วกิจกรรมต่อไปจะพาแก๊งเพื่อนอินเตอร์ไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนต่อล่ะครับไกด์เด็ก

0: Okay, so now we are going to Night Safari. It's so excited.
1: Yeah.
2: Yes.
1: And inside of the forest, it have many wild animals. Yes, it's maybe dangerous, but it's so amazing.
0: Still fun.
1: Yeah.
2: It's still fun. Cool, let's go.
1: Yeah.
2: Let's go. Have you ever gone to Night Safari before?
0: No, never.
1: This is the first time?
0: Of course.
3: ไปได้สัปดาห์นี้เราก็จะไปเจอสัตว์ต่างๆมากมายนะเดี๋ยวจะสมมติว่าถ้าเจอช้างจะบอกเขายังไงดีต้องเปรม
4: This is an elephant.
3: This is an
5: elephant.
3: ถ้าเจอกวางเอาหมี
0: Bear.
1: This is a bear.
3: อ๋อได้กวาง
0: Deer.
3: เก่ง
0: ฮะ
1: This is a type of deer.
5: It's a kind of deer.
3: Barking deer. แล้วจะชะมด
6: ชะมด
7: ลูกเวฟของเราครับตอบออกมาอย่างไวครับว่าชะแอนงานนี้ไม่งงเฉพาะลูกทัวร์ครับงงกันทั่วหน้าละครับซึ่งคำว่าชะมดภาษาอังกฤษก็คือคำว่าซีเวท
3: ชะมดชะมดอธิบายยังไงชะมดอ่ะ
1: โอ้ it is an ant เลย it have a long nose
5: long mouth
1: Yeah.
4: Okay, if you are ready, we have to go now.
0: Yeah.
4: Okay.
0: Yeah. We are going to through the bay, but it's so cool.
8: Okay.
0: Yeah. It used to have a monk that lost in the forest.
8: Yeah.
9: And nobody finds them.
0: Yes, but finally they can find.
8: How long after?
4: About per week, one week.
0: 1 week.
10: Was he alive when they found him?
9: Of course.
4: บรรยากาศที่ไปส่งสัตว์ขณะอยู่บนรถเนี่ยหนาวมากเลย
0: It's called chamot. That's called chamot.
9: What is
0: chamot?
9: Chamot.
0: No.
9: เ
0: รียกว่าอะไรนะคะ
9: What
0: Evia cat? Huh? Evia cat?

0: Yes, camera, wait, camera, camera, camera.
1: No, no, no.
2: This is a male deer.
3: A female deer.
2: A female deer.
4: No, it is a female deer.
5: How do you know it's female?
2: Because yes, they don't have a
5: cow.
6: A cow? มาสับนี้นกแป้งเราได้แต่ใดมาครับเนี่ยเขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
2: This is a female deer.
4: Female deer. Why do you know it's a female?
2: Because the,
4: over there,
7: don't have a horn.
2: Horn.
4: Oh.
2: Yeah.
4: Oh.
2: แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น national park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางกวางกวางเต็มไปหมดเลยอย่างเง
8: ี้
2: ย
8: Do you have a tiger here?
9: Yes, it have but
7: tail,
9: but
4: that you see
9: people.
4: A tiger afraid of people?
7: Yes, we have more than them.
4: We have a lot.
8: Do you have a crocodile?
2: No,
6: no. ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางกวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆล่ะครับ
2: How is it in Thai? กวาง
5: กวาง
2: กวาง
5: กวาง
2: กวาง
5: กวาง
2: กวางกวางกวางกวางกวางมีแต่กวางกวางหมดเลยไปอวดเขาไว้เยอะหนูไปอวดเขาไว้เยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางกันเลยประมาณนี
10: ้ They have something called the Big Five
5: Big Five
10: Have you heard about it
5: No
10: It's like five animals in South Africa
5: elephants
10: lions
5: giraffe
10: cheetah Yeah giraffe and so many different animals zebras and everything
5: Yeah because South Africa is famous for likeanimals
7: อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
2: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it have a walkway to youIn your country, have a national park like this.
8: Well, as I was saying, there are some national parks where you can go in to truck to visit like the forest and stuff. But not at night. Never done this. Never seen this.
2: I'm used to go to night safari in Chiang Mai, and giraffe come to
8: really
2: yeah
8: to you?
2: come to near by you.
4: To you and
2: and you can kiss them.
4: Really? Yeah.
2: You can kiss giraffe.
5: Today we saw deers and deers and deer and deer.
2: Mosquitoes.
6: แต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
4: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
5: เห็นเม่นด้วย
4: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
5: อะไรคะพี่บ๊อบ
4: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่หนึ่งนะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอนสองห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
5: สำหรับใครนะคะที่ใบ้นานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
4: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนนะ
5: ให้เพื่อนฝรั่งเขียน
4: เ
5: ป็นการเจิมหน้าเบาๆ
4: เอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆเข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
11: Let you all guys guess what I am acting or if it be an animal and if I take too much time you have to write on my face
4: Lusa
2: so you can actAnd you can explain about that animal, but you can't tell their name and can't make a voice like it. Yeah.
4: The animal sound cannot make like that animal sound. Okay.

0: Okay.
1: Are you ready to go to party?
2: Yay!
1: I think very, very fun. Okay.
0: Okay.
1: Let's start the party now!
3: Let's start the party now!ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
4: โอเค who wanna play a game
5: a game
4: MVP I come up with you
6: maybe
7: I'm in the kitchen today
4: I will be the first cool partner
8: okay let's start 1 2 3
4: yeah
5: yes
1: okay it jumps
4: jumps
1: Jumps.
4: Kangaroo?
1: Yes.
5: What's that?
9: It's running on the night time.
5: On the night time?
9: Oh. Yeah.
5: Oh. Oh, it's so good. Ah, ah.
4: It's had a...A light. Head light.
7: Tail.
4: Their bottle.
7: Tail.
4: No, no. Light. LED.
7: Okay. Okay.
4: On their bottom. What is called?
7: Okay. So describe more.
4: What is?
7: Fire.
4: Yeah. Fire. Fire.
7: On the bottom.
4: No. They are adverb of.
7: Is it insect? Is it animal?
4: Insect. Insect.
7: What was that? Wait, is there?
4: The plan's
1: ready.
4: It's a...
7: Come on, you.
4: I guess
7: it's gonna
4: be 5 points!
7: Yeah!
4: 5 points!
7: I don't know it too!
6: Oh, it's in the water? It's in the water?
9: Yeah.
6: It has like a...
3: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วง Wrap Up
0: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า Can I be a couple? Can I be a couple? ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
4: แฟน
0: แปลว่าแฟนหรือคู่รักแต่เป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะ โอ้ถึงว่าสิเทอยู่ทำหน้าเจือนๆนั่นแหละดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า Could I pair up with youCould I pair up เพราะคำว่า up pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองนะคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
9: I will tell you about the history
0: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history
9: history
0: ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
9: interesting
0: เห็นไหมหนูลูกinteresting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอก verb infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have monk
10: it used to have a monk that lost in the forest
0: it used to have a monkถูกค่ะนะคะเขาว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกเขาว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะเขาว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลว่าค่ะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
11: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้า
2: แค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ

0: ของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
1: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่าเขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
2: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้เด็กไทยต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
3: ถ้าเกิดแกงมาดีแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอให้แกขอให้กล้าพูดก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกเลยครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย
4: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน
5: three
4: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่ three นะคะ threeThink. I think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ
5: thin
4: เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
5: thing
4: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
5: Thursday
4: มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
5: the
4: โอเคอ่ะต่อไป that ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they okay
5: those
4: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป these เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันรึบๆแร่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ
6: am thinking of 3,333 things
4: ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับในช่วง question and answer format ในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาค3ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาต่อกันนะฮะจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้เนี่ยนะครับที่พี่น้องของคำถาม What is your name คุณชื่ออะไรครับวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะที่คำถามชุด Is there กับ Are there นั่นเองครับซึ่งคำถาม Is there นะครับเราจะเริ่มจากคำถาม Is there นะครับก็แปลว่ามีนั่นเองครับที่จริงแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะเข้าใจผิดอย่างนะครับว่าคำภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีเนี่ยนะครับก็คือเราจะใช้คำว่า have อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่น I have a car you have a car she has a car เพราะทุกคนตอนนี้ have a car กันหมดเลยนะฮะรถติดสุดๆเลยนะฮะ so I have a car you have a car แต่ถ้าไม่มีประธานครับอย่างเช่นจะบอกว่ามีงูอยู่ในห้องน้ำมันไม่มีใครมีนะครับจะไปบอกว่า have a snake in the toilet ฝรั่งทั้งโลกเข้าใจนะฮะแต่มันไม่ถูกต้องครับเราน่าจะต้องใช้ there is a snake in the toilet เห็นไหมฮะไม่ได้ใช้ have a snake เพราะ have ต้องมี I have you have we have เป็นต้นนั่นเองครับดังนั้นครับคำถาม is there กับ are there วันนี้มีอะไรกันบ้างครับครั้งที่แล้วเราดูแล้วนะครับว่าคำถามทุกคำถามนั้นมีคำถามแบบรายละเอียดที่ใช้ question word กับคำถาม yes no คำถามรายละเอียดนะครับหรือคำถาม question word question นะครับของคำถาม is there ก่อนมีหัวอยู่แค่เดียวครับก็คือ how much ครับเพราะที่จริงแล้วนะครับ is there เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของนามที่นับไม่ได้หรือเอกพจน์นั่นเองฮะคำที่เป็นเอกพจน์คือมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับอย่างเช่นครับเราอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่มากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องถามว่า how muchfood is there นั่นเองครับอาจจะถามว่ามีเหล้าแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่ how much alcohol is there เงินก็เป็นอะไรที่นับไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเงินเนี่ยนะครับมันมีหลายสกุลหลาย currency มีทั้งเหรียญ coins มีทั้ง bank notes คือธนบัตรครับดังนั้นเนี่ยนะครับอาจจะอยากจะทราบว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ how much money is there ส่วนให้มันใส่คือ is there how much money is there in the account ครับก็ถ้าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับก็อาจจะเหลือ0แต่ถ้าเป็นช่วงเงินเดือนออกก็คงจะมีหลาย0เลยทีเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นคำถาม yes no ครับของ is there ครับซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับเรามาทำความคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมของเราอีกครั้งนะฮะ QPN เพราะคำถามแรกเลยนะครับก็คือที่เราใช้กันเป็นสำเร็จรูปจำมาเลยครับ is there a แล้วคุณก็เอานามตามมานั่นเองครับแปลว่ามีสิ่งนั้นหรือเปล่าต้องการแค่อย่างเดียวครับหรืออันเดียวเท่านั้นครับยิ่งเช่นครับวันนี้คุณอยากจะถามฝรั่งว่าแถวนี้มีห้องน้ำไหม is there a toiletaround here และคำตอบคืออะไรครับ there is a toilet around here และคำตอบเชิงลบก็คืออะไร there isn't a toilet around here หรืออย่างเช่นครับจะถามว่ามีปั๊มน้ำมันแถวนี้ไหมครับ there a gas station around here หรือชาวอังกฤษก็จะเป็น is there a petrol station around here คำตอบครับก็จะเป็นอะไร there is a gas station around here there isn't a gas station around herewันนี้ครับคุณจะไปบุกล่าท้าผีกับพี่ป๋องครับผมแล้วถามว่ามีผีอยู่ในบ้านหรือเปล่าครับเนี่ย is there a เห็นไหมฮะ is there a so สิ่งที่เรากำลังพยายามจะขายคุณเนี่ยนะครับในครั้งนี้กับครั้งที่แล้วคือคำถามกับคำตอบประโยคสำเร็จรูปเนี่ยนะครับคุณจะ is there a ออกมาจากจิตใต้สำนึกเหมือน what is your name บ้านนี้มีผีหรือเปล่า is there a ghost in the house และคำตอบครับไม่แน่นะครับมีผีอยู่ในบ้าน there is a ghost in the houseไม่ผีก็ต้องเป็นอะไรครับ there isn't a ghost in the house นั่นเองครับ so คำถาม format คือ is there a ใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือ is there any ครับอันนี้เราใช้นะครับกับนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับนับไม่ได้อย่างเช่นอะไรไหมฮะเอาอาหารไหมฮะวันนี้ครับคุณโทรไปหาแม่ของคุณที่บ้านครับแล้วอยากจะถามว่ามีอาหารอยู่ที่บ้านบ้างไหมวันนี้ครับในสามเหลี่ยมของเราเนี่ยนะครับ
วันนี้จะต้องใส่คำว่า any นะฮะในคำถามนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณก็จะต้องถามว่า is there any food at home เราต้องใช้ any เพราะอะไรครับ any แปลว่าบ้างไหมนั่นเองฮะ so คำถามคือ is there any food at home และแน่นอนนะครับคำตอบเชิงบวกต้องเป็นอะไรครับผมให้เลือกครับระหว่าง some กับ any ครับคำตอบคือ some นั่นเองครับ there is some food at home ครับsome ก็แปลว่ามีอยู่พอประมาณอาจจะบอก there is a lot of food มีเยอะ there is a little bit of food มีอาหารอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยนั่นเองครับดังนั้นครับ is there any food at home there is some food at home แต่ถ้าไม่มีอาหารเลยจะเป็นไงครับ there isn't any food หรือจะใช้ there is no food ก็ได้ครับ at home แต่ผมอยากจะให้คุณนั้นคุ้นเคยกับ is there any there is some there isn't any นั่นเองครับอย่างเช่นครับอันต่อไปนั่นนะฮะวันนี้คุณอาจจะอยากจะทราบว่าคุณจะไปกด ATM ครับแล้วก็ลุ้นนะฮะมีเงินอยู่ในบัญชีบ้างไหมเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมภาษาไทยคือมีบ้างไหม Is there any มีบ้างไหม Is there any Is there any money in the account กดมา Yes เงินเดือนเพิ่งออกครับ There is some money in the account แต่ เงินเดือนยังไม่มาก็กินมาม่าต่อไป There isn't any money in the account นั่นเองครับSo, is there any? There is some. There isn't any นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะฮะแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนนามนะฮะ 108,900 ก็จะได้มาอีก 108,900 ประโยคเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นคำถามของ are there กันบ้างครับซึ่งถ้าเป็นคำถามรายละเอียดจะใช้หัวอยู่ยักหลักๆนี่นะครับก็คือ how many นั่นเองครับ how many ก็แปลว่ากี่อันซึ่งนั่นก็หมายความว่า are there ต้องใช้กับนามที่นับได้นั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้คุณอยากจะทราบนะครับว่าโรงเรียนของผมมีนักเรียนกี่คนHow many students ก็คือ how many students นักเรียนกี่คน are there at my school how many students are there at your school ก็คือโรงเรียนผมก็จะบอกครับมีนักเรียนอยู่สมมตินะครับมีนักเรียนอยู่100คน there are 100 students at school ถ้าไม่มีเลยก็คือ there aren't any ครับผมไม่มีเลยครับ there aren't any students at school ถ้าวันนี้ครับเราอยากจะทราบว่าเอ๊วันนี้นะครับผมมีรถใหม่กี่คันเข้ามาวิ่งกันอยู่ในเมืองฮะ How many new cars are there in Bangkok? How many new cars ต้องใส่ cars เพราะ how many กับนามที่นับได้นะฮะ How many new cars are there in Bangkok? ปรากฏว่ารถเพิ่มขึ้นมาล้านกว่าคันเองฮะ There are over a million new cars in Bangkok ครับมีรถกว่า1ล้านคันที่เป็นรถใหม่เข้ามาวิ่งอยู่ในถนนครับนี่ไงHow many are there, ครับ ต่อไปนะครับจะเป็นคำถาม yes no ครับเราก็จะใช้แบบนี้ครับอันดับที่หนึ่งคำถามสำเร็จรูป

Are there a lot ครับผมแปลว่ามีเยอะหรือเปล่าอย่างเช่นครับวันนี้ครับคุณเนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็โทรไปถามเพื่อนคุณที่อยู่ที่รุดไปที่จุดเกิดเหตุแล้วครับก็คือที่ผับครับแล้วถามว่าเฮ้ยที่ผับอ่ะมีผู้หญิงสวยๆเยอะไหมซึ่งนะครับในครั้งก่อนเราสอนแล้วครับว่าสาวสวยคือ hot chicks ครับเราก็ต้องถามว่า hey man are there a lot of hot chicks at the club ต้องใช้คำว่า at the club ก็คือ night club นะฮะและถ้ามีเยอะครับ yes there are a lot of hot chicks at the clubถ้ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยนะครับก็คือ there aren't a lot of hot chicks at the club ก็คือมีไม่เยอะเท่าไหร่ตามใจคุณผู้หญิงกันบ้างครับผู้ชายน่ารักอะน่ารักก็คือ cute guys ก็คือผู้ชายใช่ไหมครับเธอผู้ชายน่ารักเยอะๆมาเนี่ยเธอ are there a lot of cute guys there are a lot of cute guys there aren't a lot of cute guys ถ้าถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะไหม are there a lot มีเยอะไหม are there a lot นั่นเองครับแต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณไม่ชอบ a lot เนี่ยนะฮะมันก็จะมีอีกหนึ่งคำที่ผมว่าหลายๆคนนั้นน่าจะคุ้นเคยแล้วก็คือคำว่า many นั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่า many เนี่ยถ้าหลักๆแล้วนะครับภาษาอังกฤษจะใช้กับ countable nouns ก็คือนามที่นับได้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าคนเยอะไหมที่พารากอนก็ต้องถามว่า are there many people at Paragon today are there many people at Paragon today แล้วก็แน่นอนครับถ้าคนเยอะซึ่งก็น่าจะเยอะทุกวันนะครับพารากอน there are many people at Paragon ถ้าคนไม่เยอะก็คือ there aren't many people at Paragon นั่นเองครับส่วนจะถามว่ามีบ้างไหมแบบนามที่นับได้ครับผมก็เปลี่ยน a lot เป็น any ไงเหมือนเดิมครับผม are there any ฮะอย่างเช่นครับสมมติวันนี้คุณเปิดธุรกิจครับแล้วอยากจะถามลูกน้องของคุณนะฮะวันนี้มีลูกค้าบ้างไหม are there any customers today there are อะไรฮะ some นั่นเองครับ there are some customers today ถ้ามีเยอะก็คืออะไรครับ there are a lot of customers there are many customers ก็ได้ส่วนถ้ามีอยู่ไม่กี่คนเราจะใช้ there are a few นั่นเองครับ a few คือนามที่นับได้ก็คือมีอยู่ไม่กี่คน there are a few customers are there any customers there are some customers there are many customers there are a few customers นั่นเองครับถ้าไม่มีลูกค้าสักคน there aren't any customers หรือว่า there are no customers นั่นเองครับผมนี่แหละครับก็คือตัวอย่างนะครับของคำถามare there นั่นเองนะฮะซึ่งคุณผู้ชมก็เอาไอ้โครงที่เราสอนกันไปเนี่ยนะฮะไปลองเล่นดูนะครับกับนามอื่นๆกันได้นะครับแล้วรับรองครับว่าลองซ้อมพูดและมันก็จะเริ่มคุ้นเคยพอมันเริ่มคุ้นเคยเราก็จะเริ่มคุ้นชินและเริ่มพูดมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแถมน่าจะถูกต้องหรือก็ใกล้เคียงกับความถูกต้องนั่นเองครับคำถามชุดต่อไปครับเป็นคำถามที่มีคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่า do นั่นเองฮะซึ่งคำว่า do verb to do เนี่ยนะครับจะเป็นคำถามที่จะต้องมี verb เนี่ยนะฮะอยู่ในคำถามพวกนั้นเนี่ยนะครับซึ่งเวลาเราเห็นคำถาม do เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับปกติครับว่าเกิดขึ้นเป็นประจำฮะอย่างเช่นอะไรครับ where do you live where do you live ก็อาจจะบอกครับว่า I live in Bangkok ใช่ไหมครับหรืออาจจะถามว่าคุณทำงานอะไรครับก็คือปกติแล้วคุณทำงานอะไร What do you do ซึ่งคุณต้องเข้าใจนะครับคุณผู้ชมครับว่าคำว่า do ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนกับบอกว่าปกติแล้วที่เป็นประชุดประจำวันนะฮะที่เกิดขึ้นทุกๆวันเป็นยังไงเพราะอย่างเช่นนะครับเรามาลองดูฮะว่าถ้าจะถามฝรั่งว่าคุณทำงานอะไรเนี่ยหรือคุณทำอะไรในชีวิตเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียน What do you do now ครับ What do you do แล้วถ้าไปถามฝรั่งว่า What are you doing จะแปลว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ถ้าจะถามฝรั่งในอดีตคือ what did you do คุณทำอะไรไปแล้วถ้าเป็นอนาคตก็คืออะไร what will you do เห็นไหมฮะดังนั้นคำว่า do นะครับก็คือปกติแล้วนะครับก็คือคุณทำอะไร so what do you do ก็คือคุณทำงานอะไรครับหรืออาจจะถามคำว่า where do you work นั่นเองนะฮะหรืออาจจะถามคำถามอย่างเช่นอะไรครับ who do you live with คุณพักอาศัยอยู่กับใครอาจจะถามว่าคุณมีรถกี่คัน how many carsDo you have แล้วคุณก็ตอบตามเนื้อผ้าที่ verb ที่ส่งมานั่นเองครับหรืออาจจะถามคำถามแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ What do you like to do in your free time นี่ไงฮะหรืออาจจะถามคำถามนี้ก็ได้ครับคุณต้องไปสนามบินกี่โมง What time do you have to go to the airport และสมมติคุณต้องไปสนามบินตอน 3 โมง I have to go to the airport at 3 o'clockอีกหนึ่งคำถามของ do you ที่ต้องจำไว้เลยนะฮะก็คือ what do you mean อย่างเช่นฝรั่งมาถาม

0: หญิงไทยว่า Are you a transvestite? คุณเป็นกระเทยแปลงเพศหรือเปล่าหญิงไทยก็ไม่แน่ใจครับก็เลยตอบ Yes มั่วๆไปก่อน Yes ดังนั้นครับไม่แน่ใจไม่เข้าใจถามเลยครับ What do you mean? อีกหนึ่งคำถามที่เป็นคำถาม Do you ที่ผมว่าพี่น้องชาวไทยต้องจำเลยนะฮะก็คือคำถามคุณคิดยังไงนั่นเองครับถ้าเราไปแปลตรงๆครับว่าคุณคิดยังไงไปถามฝรั่งว่า How do you think? มันจะแรงได้นะฮะมันอาจจะแปลได้ว่าคุณใช้อะไรคิดก็ได้นะฮะอุ้ยอันนี้แรงนะฮะที่จริงแล้วนะครับเราต้องใช้คำถาม What do you think คุณคิดยังไงหรือพาฝรั่งไปร้านอาหาร What do you think about the restaurant และอีกหนึ่งคำถามที่มันเป็นพี่น้องกันกับ What do you think หรือ What do you think about ก็คือคำถาม How do you find ซึ่งหลายๆครั้งครับพี่น้องชาวไทยไปต่างประเทศฝรั่งอยากจะถามคนไทยว่าคุณคิดยังไงกับร้านอาหารไปถามว่า How do you find the restaurantไปบอกครับว่า I find the restaurant in the internet บ้าง in the brochure บ้างมันไม่ถูกนะฮะ How do you find หรือ What do you think about มันจะแปลว่าคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้นนั่นเองครับ
1: ส่วนคำถามดูเนี่ยนะครับเป็นคำถามที่มีเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สามารถไปเป็นคำถามเลยครับคำถาม Yes No ได้ด้วยเหมือนกันครับอย่างเช่นครับDo you like pop music? คำถามที่พี่น้องชาวไทยหลายคนนั้นรู้จักกันแล้วล่ะนะฮะ Do you love me? คุณรักฉันไหมหรือคุณรักผมไหม Do you remember me? แต่พี่น้องชาวไทยชอบไปถามว่า Are you remember me? ไม่ได้นะครับเพราะมัน Are you บอกแล้วไง Are ห้ามคาดตามกับ verb ธรรมดานะครับ Do you remember me? หรืออาจจะเป็นนี่เลยครับพรุ่งนี้ต้องทำงานไหม Do you have to work tomorrow? I have to work tomorrow. I don't have to workTomorrow นั่นเองครับ
0: อีกหนึ่งคำถามดูยูนะฮะที่ผมว่าอยากจะให้รู้จักกันจริงๆเนี่ยนะครับก็คือคุณว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าแน่นอนครับเราจะถามว่า Can you swim ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่หลายๆครั้งฝรั่งเขาจะตอบว่าหรือเขาจะถามว่า Do you know how to swim Do you know how to swim ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือ I know how to swim ว่ายน้ำไม่เป็นก็คือ I don't know how to swim นั่นเองครับ
1: หรืออาจจะถามฝรั่งครับว่าคุณเล่นกอล์ฟเป็นไหมก็ถามนี่ครับ Do you know how to play golf? I know how to play golf. I don't know how to play golf. ดังนั้นนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าคำถามนะฮะเป็นคำถามที่ถูกใช้เยอะที่สุดเลยนะครับหนึ่งคำถามดังนั้นครับไม่ยากครับวิธีเดียวที่จะรู้ว่ามันมีเยอะอยู่แค่ไหนนะครับก็คือต้องเอาสมองหูตาปากของตัวเองไปเริ่มคลุกคลีนะครับกับคำถามภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆแล้วก็เริ่มสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงแล้วคุณจะเจอคำถามที่มีดูเยอะมากเลยทีเดียวครับต่อไปเนี่ยนะครับคำถามดูก็จะเปลี่ยนเป็นคำถาม does ได้เหมือนกันครับ does ซึ่งคำถามหลักๆที่ใช้ของ does นะครับมีดังต่อไปนี้นะฮะคำถามที่จะถามฝรั่งคือบินไปลอนดอนใช้เวลานานเท่าไหร่คำถามครับคือ how long does it take นี่คือคำถามสำเร็จรูปครับ how long does it take แล้วคุณก็ใส่ fly to London ครับ so how long does it taketo fly to London แล้วคุณเห็นคำถามมี how long does it take so คำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับ it takes สมมติว่าบินไปลอนดอนใช้เวลา11ชั่วโมง it takes 11 hours to fly to London ขับรถไปพัทยาใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องเป็นอะไรครับตอนนี้คุณก็จำเลย how long does it take to drive to Pattaya ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ it takes about 2 hours to drive to Pattaya ครับ so คำถามสำเร็จรูปคือ how long does it takeหรือคำถามต่อไปที่ใช้บ่อยมากนะครับก็คือ how much does it cost how much does it cost ราคาเท่าไหร่ครับ how much does it cost หรือวันนี้คุณอาจจะไปเช่ารถที่ต่างประเทศครับจะถามว่าเช่ารถเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่ how much does it cost to rent a car ฝรั่งอาจจะถามคุณครับอาจจะบอกว่าราคา 1,000 บาทสำหรับการเช่ารถต่อ1วันครับก็ต้องเป็นอะไร how much does it cost to rent a car ก็ต้องเป็นอะไร it costs 1,000 baht to rent a car per day ครับผม so how much does it cost ก็เป็นพี่น้องกับ how long does it take so คำถาม does นะครับก็จะมีเยอะมากเลยครับอย่างเช่นอาจจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหนจะถามว่า where do she live ได้ไหมครับไม่ได้ครับมันก็จะงงๆมันจะแปลกๆใช่ไหมฮะ where does she live นั่นเองครับ where does she live where does she live นะครับผมหรือจะถามครับวันนี้คุณไปต่างประเทศจะถามรถไฟออกกี่โมงWhat time does the train leave? What time does the train leave? หรือจะถามว่าบริษัทของคุณทำอะไรเมื่อกี้เรามีคุณทำอะไรเป็น What do you do? ก็

ปลี่ยนเป็น what does your company do ครับแล้วก็แน่นอนครับคำถาม does ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นคำถาม yes no ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างเช่น does she have a car she has a car she doesn't have a car อันนี้ฝากเลยนะฮะ does she have a car ดังนั้นนะครับ she has a car ไม่ใช่ she have a car นะฮะ he she it นะฮะชื่อผู้ชายชื่อผู้หญิงชื่อสิ่งของสถานที่หรือพูดง่ายคือ he she it เนี่ยเป็นประธาน s นะครับ she has a car ถ้า she ไม่มีรถเนี่ยนะครับชาวไทยชอบพูดว่าถ้าบางคนไม่เก่งเลยก็ she no have a car บางคนก็ she don't have a carแต่ให้ถูกต้องก็เป็น she doesn't have a car นะครับหรือวันนี้ผมติดมาอยู่ตรงนี้ครับอยากจะทราบว่าไมโครโฟนมันทำงานไหม Does the microphone work? The microphone works ใส่ S The microphone doesn't work นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของ do กับ does นะครับคำถามรวมถึงประโยคบอกเล่านะครับที่มี verb แท้หรือ verb นี่นะครับจริงๆอยู่ในคำถามหรืออยู่ในประโยคบอกเล่าดังนั้นครับก็ทำตัวให้คุ้นเคยกับคำถามแบบนี้ครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: The COVID-19 pandemic crisis

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของคุณที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้

ัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Watch your step ปกติคำว่า watch แปลว่าดูใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ watch your step แปลว่าให้ระวังระวังเวลาเราก้าวอะค่ะนะคะคำว่า step นะคะ watch your step อันนี้ก็คือ stairways อะไรคะ stairways
1: ระวังตรงบัน
0: ไดใช่นะคะคือบันไดนะคะเพราะฉะนั้นเจอคำว่า caution คือให้ระวังเขาเตือนเราให้ว่าให้ระวังนะคะต่อไปค่ะอ๋ออันนี้ทีนี้ป้ายทีละอันปุ๊บป้ายอันนี้ลองเดามีคำว่า entrance เคยเจอคำว่า entrance ตามที่ไหนบ้างคำนี้เวลาลงหนังครูว่าก็มีนะลงหนังก็จะมีคำว่า entrance อยู
2: ่
0: ไม่ใช่ทางเข้า entrance หมายว่าทางเข้าตรงเข้าคำว่าอะไรทางออกทางออกคืออะไรเอ็นทรานซ์ทางเข้า exit ทางออกนะคะ exit ทางออกนะคะอันนี้เขาบอกว่า main entrance ออกเสียงตาม
2: main entrance
0: ก็คือว่าทางเข้าทางหลักเลยคำว่าเมนแปลว่าหลักนะคะคำว่าเมนแปลว่าหลักต่อไป give way คำว่า give แปลว่าอะไรเอ่ย give แปลว่าอะไร give เวลาที่มีคนบางอย่างเอาอะไรบางอย่างมาเนี้ยเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรให้คำว่า give แปลว่าให้ way แปลว่าทางนะคะรวมกันเป็นให้ทางนะคะให้ทาง give way 3คนนั้นออกมานั่งข้างนอกกับครูไหมครับหือเอามั้ยครับต่อไปนะคะต่อไป no truck คําว่า no แปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกแล้วคําว่า truck แปลว่าอะไร truck มันมีเป็นพาหนะอย่างหนึ่งที่มี6ล้อค่ะแปลว่ารถบรรทุกใช่ไหมคำว่า truck นะคะดังนั้นอันนี้คืออะไร no truck ก็คือเขาห้ามอะไรคะ
2: ห้าม
0: รถบรรทุกเข้ามาใช่ไหมในบางถนนที่เป็นถนนสายเล็กๆเนี่ยบางทีเขาไม่ให้รถบรรทุกขึ้นไปใช่ป่ะ no truck นะคะต่อไป no buses อันนี้คือไม่ให้อะไรขึ้นไป
3: รถบัส
0: อันนี้คือรถบัสที่โรงเรียนใครมีรถบัสบ้างรถบัสคืออะไร
3: รถบ
0: ั
3: ส
0: คล้ายๆรถโรงเรียนคล้ายรถเมย์คล้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกันคือรถบัสนะคะบางทีก็เป็นรถประจำทางที่แบบคันใหญ่ๆเวลาไปทัวร์อย่างเงี้ยรถบัสนะคะอันนี้คือไม่ให้รถบัสขึ้นมาเนาะต่อไป
3: Can't go swimming
0: สาม
3: ารถว่ายน้ำได้
0: ใช่บริเวณเนี้ยสามารถว่ายน้ำได้ไม่มีจระเข้ว่ายน้ำได้เลยอย่างเงี้ยนะคะต่อไปKeep
3: this door closed.
0: Keep this door closed. คำว่า close แปลว่าอะไรคะ
3: close.
0: เวลาครูบอกว่า close the door แปลว่าอะไรเอ่ยปิดใช่ไหมปิดประตูอันนี้คือต้องการให้เราทำอะไรอันนี้ให้ปิดประตูให้สนิทใช่ไหมก็คือห้ามเปิดใช่ไหมต่อไปอันว่าอะไรคะ
3: No
0: ภาษาไทยเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ภาษาอังกฤษเรียกว่า motorcycle

0: ทีนี้อ๋ออีกอันหนึ่งน่าสนใจอันนี้อ๋อ
1: Do not feed the
2: ห้ามให้อาหารสัตว
0: ์เออไอสัตว์ตัวนี้มันคืออะไรเอ่ย Squirrels คืออะไรคะ ตัวอะไรอันเนี้ยตัวเนี้ย
2: กระรอก
0: ไม่ใช่หนูนะดูดีนี่คือกระรอกนะคะ Do not feed the squirrels อันนี้คือกระรอกสมมติป้ายนี่เขาเปลี่ยนว่า Do not feed the cats แปลว่าอะไรคะ
2: ห้ามให้อาหารแมว
0: Do not feed the dogs Do not feed the horsesถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการได้สามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆเลยเจอคำว่า do not เมื่อไหร่คือห้ามทำห้ามทำนะคะคุยแจกบางคนถือไว้ถือไว้ถือไว้ถือไว้ค่ะอ้าวนัทธิดาและนันทิดาเราเลยมาถือไว้เอาเอาเอาเอาอืมมีแล้วใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะอะหนูเราอึ๊บอะ
3: ลง
0: อะทีนี้เฉพาะฟังดีๆเฉพาะคนที่มีป้ายอยู่ในมือให้ไปหาคู่ที่จับคู่กับเราแล้วมีความหมายเหมือนกันเอาป้ายเราไปหาคนที่มีป้ายแล้วความหมายเหมือนกันใครได้แล้วนั่งลงใครได้แล้วนั่งลงไปเร็วใครได้แล้วนั่งลงไปหาเพื่อนใครได้แล้วนั่งลง
2: นั่งเพื่อน
0: ตรงไหนก็ได้นั่งไหนก็ได้เอาคนที่เหมือนเรานะความหมายเหมือนเราใครได้แล้วนั่งลงได้แล้วเหรอคะอ๋อเก่งมากนั่งไหนลูกนั่งลงเลยนี่ใช่ไหมสองคนนั่งลงก่อนนะ
2: ยังไม่ได้
0: เดี๋ยวเราให้เล่นนั่งก่อนใครได้แล้วนั่งลงตรงไหนก็ได้นั่งลงอัศวินีติ๊กเกอร์ไปแปะอันนี้เขาได้ก่อนให้คนละสองดวงอันที่เหลือก็คือ1ดวง1ดวงใครได้แล้วนั่งลงเลยค่ะใครได้คู่แล้วนั่งลงอัศวินีดูว่าถูกได้ไหมนะใครได้แล้วนั่งลงค่ะใครได้แล้วนั่งลงใครได้คู่แล้วนั่งลงเลยมีใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นมีคนยังไม่ได้ยกมือขึ้นคืออะไรป้ายของเราคืออะไรเปิดได้อะไรไม่ใช่นั่นน่ะหาเพื่อนนู่น
4: น
0: ี่แป๊บนึงคนที่ได้นั่งลงค่ะนั่งแยกไปเลยคนที่ได้แล้วได้ยังคะนี่คนนั้นนั่งด้วยกันไปเร็วนั่งด้วยกันข้างหลังได้หรือยังคะข้างหลังได้ยังคะ ขอดูป้ายหน่อยหมุนป้ายคุณดูหน่อย

0: ของใครได้ให้ทางให้ทางของเราได้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันอ้าวอ้าวนั่งลงนั่งลงคนที่เสร็จแล้วนั่งลงนุ่นคนนุ่นคนนุ่นดูด้วยนะเดี๋ยวคุณจะดูว่าของใครของใครถูกหรือเปล่าอ้าวคู่แรกอันนี้เป็นคู่ชนะคู่แรกสองคนยืนขึ้นกันถือป้ายด้วยอย่าเสียงดังหันมาคู่มาอ่ะสองคนถือคนละอันถือคนละอันอ้าวโอเคของเพื่อนเขียนว่าอะไรเอ่ย no motorcycles ก็คือเออถูกต้องอ่ะไปดังพี่ค่ะต่อไปคู่ต่อมาค่ะมานี่เร็วคู่ต่อไปในชูป้ายสีคนละอันโอเคอะไรเอ่ย can go swimming อ่ะดูชูป้ายค่ะ
1: can go swimming
0: อ่านะคะนี่ท่าอะไรเนี่ยกำลังไว้ท่านี่ท่าอะไรเนี่ย
1: ว่ายน้ำ
0: เออรู้แล้วเขาเรียกว่าท่าอะไรว่ายน้ำท่านี้เนี่ยท่านี้ว่ายน้ำมีหลายท่ามากเลย
1: ม้าตกน้ำตาย
0: ครูว่าอันนี้อ๋อท่าจะไม่รอดถูกใส่อันนี้คือฟรีสไตล์ไหมแบบนี้ท่าคล้ายฟรีสไตล์ใช่ไหมขอบคุณค่ะอ่ะคู่ต่อมาค่ะอ่ะชูป้ายตัวเองชูป้ายตัวเองอืมชูป้ายถึงสูง no อะไรเอ่ย no trucks ห้ามอะไรเอ่ย
1: ห
0: ้
1: ามรถบ
0: ร
1: ร
0: ทุกอ่านะคะโอเคต่อไปต่อไปต่อไปชูสูงสูงชูสูงสูงเขียนว่าอะไรเอ่ยKeep this door closed แปลว่าโอเคต่อค่ะ
1: ปากกาหายจะหายแล้วครับพี่วัน
0: อ้าวเขาเรียกว่าอะไรคะ
2: เป็นเสาไฟ
0: Please turn off when not in use ก็คือปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้เนาะ switch off นะคะ switch off ชูป้ายชู
2: ป
0: ้
2: าย
0: เขาเขียนว่าอะไรเอ่ยเมนอะไรคะเมื่อกี้สอนแล้วเมนอะไร
2: เมน
0: entrance เมน entrance แปลว่าโอเคสูงสูง
2: ผิดแล้วครับผิดแล้วครับนั่ง
0: ค่ะอะไร no อะไร no buses no buses ห้ามห้ามรถบัสเข้าตรงนี้ใช่ป่ะ no bus นะคะ no buses นะคะต่อไป
2: ผมย
0: ัง
2: ไม่ได้เล
0: ่
2: น
0: เดี๋ยวนี้ give way แปลว่าอะไรเอ่ยนะคะให้ทางกลัวขนาดหนักเลยหมดแล้วยังคะ
2: หมดแล้วคร
0: ับ หมดแล้วเนาะโอเคทีนี้เกมต่อไปเนี่ยมันเป็นเกมใบ้คำเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่คุณอยากได้อาสาสมัครหนึ่งคนที่จะมานั่งแล้วก็สามารถตอบได้ว่าเพื่อนจะใบ้คำว่าอะไรหนึ่งคนเร็วขอตัวแทนหนึ่งคนเราทุกครั้งเลยออกมาไม่ทำทุกครั้งเลยจะทำไหมออกมาไหมฟงมาไหมมาเดี๋ยวครูไปซื้อให้โรงเรียนจีนเอาไหมเดี๋ยวมาติดให้เดี๋ยวเพื่อนจะเห็นคำศัพท์เราจะห้ามไปดูหันไปดูนะโต๊ะนี้เรียกว่าเขาเป็น hot seat โต๊ะที่บอกว่าเก้าอี้มันร้อนนั่งแล้วมันจะร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องเห็นคำศัพท์ก็คือใบ้เพื่อนนะคะใบ้เพื่อนแต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาภาษาอังกฤษจีเราต้องตอบคำตอบว่าเพื่อนพูดใบ้อะไร
2: ว่าลื่นแบบน
0: ั้
2: น
0: เป็นสถานที่นะสถานที่อย่างเดียวเราห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมา
2: น้ำเปียกมากๆเลยแบบนั้นไ
0: ม่ได้หรอกอะไรวะ
2: เดินแล้วมันจะลื่นนะ
0: เป็นสถานที่ส ถานที
2: ่
0: เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคำศัพท์นั้นคำแรก
2: ไม่ถูก
0: พูดภาษาไทยเราพูดภาษาไทยได้แต่ห้ามพูดคำศัพท์นั้นออกมาเร็วพูดดังๆอะไรพูดดัง
2: ๆโรงอาหาร
0: บ้าโรงอาหารที่ไหน
2: บ้าโรงอาหารที่ไหน
0: ได้ออกมาเล่นมาออกมาเล่นมาได้ได้ฮะ
2: โรงตำรวจ
0: เช่นตรงที่เราไปกินข้าวอ่ะ
2: โรงอาหาร
0: ไม่ใช่ตรงเราไปกินข้าวต้องจ่ายตังค์ด้วยอ่ะห้ามพูดตรงที่เราไปกินข้าวต้องเขาจ่ายตังค์ด้วยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
2: ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: ฮ
2: ะคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ต
0: คล้ายตรงไหนวะกูยังคิดไม่ออกแล้วมันคล้ายตรงไหน
3: ไม่ใช
0: ่ที่กินข้าวเนาะเป็นที่กินข้าวแล้วเราแบบกินข้าวพ่อแม่อย่างเงี้ยนั่งด้วยกัน
2: กินที่โต๊ะครับ
0: นี่ขอซื้อนะ10บาทห้ามพูดห้ามพูดอยู่เฉย
2: ๆ
0: ข้ามก่อนได้ทำก่อนได้ต่อไปเดี๋ยวไป no ไม่เอาคำว่าซูเปอร์
3: ถูกแล้วเมื่อกี้ไม่เอาคำว่า
0: ไม่เอาคำว่าซูเปอร
2: ์มาเก็ตเฉยๆก็พอแล้ว
0: บอกแล้วอย่าพูดฮะมาเก็ตต่อไป
2: ไปแล้วนี
3: ่สวยแล้วไปไหน
2: สวยแล้วไปไหน
3: ร
2: ับ ตั
3: ว
2: สวยแล้วไปไหน
0: ภาษาอังกฤษ
3: hospital
0: เก่งมากลูกEnglish โดนเพื่อน
2: โรงเรียน
3: School
0: ห้ามพูดคำศัพท์นั้น
2: MU
0: มีแนวโน้มเนาะ
3: มิวเซียม
0: โอ้มิวเซียมมีหนังสือเยอะมากเลยสถานที่นี้จุดอ่านหนังสือเป็นจุดอ่านหนังสือไลท์อะไรนะ
3: ไลท์
0: no ไลท์อะไรเกือบถูกแล้วไลท์อะไร
3: ไลท์เดียว
0: no
2: ไปก่อนเรื่องไหนไปก่อน
0: มานี่มาไปนั่งนู้นไปคนเดียวไปไป library มีต้นไม้เยอะเลยบางทีก็ปลูกดอกไม้อยู่ในนั้นไม่สวนสาธารณะไม่ใช่สวนนั่นแหละใช่สวนที่เราบอกภาษาอังกฤษข้ามก่อน
2: มีสัตว์เยอะแยะ
0: ซูใช่ซูเสี่ยวที่สุดสถานที่ no สถานที่ที่มีเครื่องบินน่ะสถานที
2: ่คนเยอะๆไปต่างประเทศ
0: ใช่อันนั้นแหละข้ามโอเคคล้ายๆโคลีเซียมอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ว่าแล้วร้านที่ใหญ่ที่เชื่อที่ไหนร้านที่ข้างบ้าน
4: ร้านสะดวกเครื่องที่ไม่ต้องร้านไหนร้านค่ะ
0: อาคามอุ๊บ
4: ชอบตึกสูงๆไปโรงพยาบาล
0: โฮเทลโอเค thank you เพื่อน thank you นะคะทีนี้เรามาทวนคำศัพท์อีกรอบนึงเนาะนะคะที่บางคำก็ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะคำแรกเลยเนี่ยหลอกเสียงว่าอะไรคำนี้ restaurant
5: restaurant
0: แปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าร้านอาหารคำศัพท์คำนี้เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษนะคะกฎอังกฤษยืมมาจากฝรั่งเศสเป็นว่า restaurant มันคำว่าคาเฟ่ใช้คำว่าคาเฟ่อะอันนั้นคือคำศัพท์ที่เรายืมมาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนประเทศไทยบางทีเราก็ยืมภาษาอื่นมาใช้เหมือนกันก็จะมีเหมือนกันเนาะอันนี้คือคำว่า
5: market
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
5: market แปลว่าร้านสะดวกซ
0: ื้อแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรเอ่ยตลาดนะถ้าครูอยากจะให้คำว่าตลาดสดภาษาอังกฤษครูใช้ว่าอะไรเอ่ยตลาดสดตลาดสดขายปลาขายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยชอบจังเลยสำเนียงนี้เราใช้คำว่า wet market wet market คำว่า wet แปลว่าเปียกพี่บอกไหม market ตลาดตลาดเปียกคือตลาดสด wet market ต่อไป hospital hospital ที่ hospital จะมีใครทำงานอยู
5: ่
0: ภาษาอังกฤษ
5: doctor
0: กับ nurse doctor กับ nurseต่อไป
5: school
0: that's right school
5: museum
0: นะคะเวลานักเรียนเจออันนี้เรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
5: s
0: ถ้าตัว s อยู่ระหว่างสระในภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษมีสระกี่ตัว
5: a e i o u
0: มี5ตัว a e i o u อันนี้ s อยู่ระหว่างสระ2ตัวเสียงตัว s เวลาเราออกเสียงให้เปลี่ยนเสียงเป็นเสียงตัวเสียงตัว z ทันทีดังนั้นเราไม่ออกเสียงว่ามิวเซียมเราเสียงว่ามิวเซียมมิวเซียมโอเคนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าอะไร library
5: library
0: นะคะต่อไปมีสวน
5: garden
0: garden นะคะเก่งมากออกเสียงว่า zoo zooเราไม่ออกเสียงว่าซูนะซูซูมีเครื่องบินได้เยอะเลยมีเครื่องบินได้เยอะเลยแอร์พอร์ต
5: แอร์พอร
0: ์ตมีตัวทีข้างหลังด้วยค่ะแอร์พอร์ต
5: แอร์พอร์ต
0: เห็นไหมน้ำลายใครท่วมหัวเพื่อนไหมคะพอร์ตช้อปปิ้งมอลล
5: ์
0: เราจะไปหาซื้อสรรพสิ่งเลยเป็นห้างที่มันใหญ่ๆเนาะช้อปปิ้งมอลล์นะคะโฮเทลใช่ไหมโฮเทลนะคะคำนี้เป็นคำที่แปลกมากเลยยาวๆ construction area
5: construction area
0: แปลว่าที่ก่อสร้างบริเวณที่มีเขตก่อสร้างอยู่นะคะนะคะอ้าวทีนี้ให้นักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปอุ๊ยป้ายนี้นี่เหมาะกับห้องนี้มากเลยในบางคนเขาบอกอะไรครับQuiet please ก็คือให้เงียบนะคะให้เงียบนะคะให้เงียบno durian allow เขาไม่ให้ทำอะไร
5: ห้าม
0: เอาทุเรียนขึ้นไปเราจะเจอป้ายที่ไหนได้บ้างโรงแรมทำไมโรงแรมไม่เอาทุเรียนเข้าไปอ่ะถูกต้องแล้วพวกเราคิดว่าทุเรียนมันเหม็นไหม
5: ไม่เหม็น
0: ถ้าคนที่ชอบจะบอกว่าไม่เหม็นใช่ไหมถ้าคนที่ไม่ชอบบอกว่าเหม็นใช่ไหมเรา นะคะทีนี้ทุเรียนเนี่ยตามโรงแรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่เอาขึ้นเลยอุ๊ยเดี๋ยวครูจะแยกผู้หญิงด้วยนะดีไหมผู้หญิงได้แยกด้วยจะได้ไม่คุยใช่ไหมนะคะอันนี้คือทุเรียนก็คือตามโรงแรมเขาจะมีป้ายห้ามอยู่นั่งเฉยต้องการครูประจำโรงเรียนไหมต้องการสก็อตจัมป์หรือว่าวิดพื้นตั้ง10ครั้งไหมอันนี้ห้ามทำอะไรเขาบอกว่า no entry ห้ามเข้าไปใกล้ห้ามเข้าไปนะคะเพราะว่าอะไรมีอะไรแล้วมีคำว่า danger แปลว่าอะไรเอ่ย danger no danger แปลว่าอันตรายนะคะ danger นะคะ dangerป้ายนี้เจอที่ไหนคะ
6: สนามบิน
0: เรามีตรงไหนเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นสนามบิน
6: เครื่องบิน
7: มีเครื่องบิน
0: นะคะแล้วมีอันแรกเลยมีคำว่า departure ลองเดาซิแปลว่าอะไร departure พอเครื่องบินมันพร้อมแล้วมันจะต้องทำอะไรต่อมันจะออกใช่ไหมเครื่องบินจะออกคือ departure เครื่องบินจะออกไปทีนี้เครื่องบินยังไงอย่างนี้หัวมันมาถึงใช่ไหม arrival เข้ามาถึงต่อไปค่ะแล้วกระเป๋ามันสำคัญอย่างเครื่องบิน
8: ก็สำคัญ
0: พอเครื่องมันมาถึงแล้วเราก็ต้องไปเอากระเป๋าใช่ไหมไปรับกระเป๋าของเราใช่ไหมคะต่อไปค่ะมันมีด้วยมันมีคำว่าเกตใครที่ผ่านมาเคยเจอคำว่าเกตไหมเกตแปลว่าอะไรคะฮะกาลเกตคนไหนคะกาลเกตแม่กาลเกตคำว่าเกตอันนี้แปลว่าประตูขึ้นเครื่องนะคะถ้าเราเห็นทางนี้หมายความว่าให้ไปทางไหน
9: ทางนี้หมายความว่าต้องไปทาง
0: ซ้ายอันนี้คือ
10: ขวา
0: ถูกต้องนะคะป้ายนี้เจอที่ไหนคะนั่นแหละเจอที่ไหนคิดว่าที่ไหนได้บ้างที่โรงเรียนมีไหมโรงงานอุตสาหกรรมที่ไหนอีกโรงพยาบาลนะคะเจอสัญลักษณ์อันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะมีเรื่องของเอ็กซเรย์เรื่องของอะไรเงี้ยนะคะรังสีเรื่องของอะไรนะคะต่อไปมีตัวไหนเรารู้จักบ้างมีตัวไหนที่เรารู้จักบ้างแปลว่าอะไรเอ่ยด็อก
11: แปลว่าหมา
0: แล้วไงต
11: ่อแปลว่าหมา
0: หมากับหญ้ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงทำท่าให้ดูหน่อยได้ไหมทำยังไงโอ้โหใช่เขาไม่ให้เอาหมาทำอะไรคะดูดีๆเขาไม่ให้เอาทำอะไรเขาไม่ให้เอาสุนัขเข้าไปในบริเวณที่เป็นสนามใช่ไหมคำว่าหญ้าคือคำว่า grass นะคะทำไมเขาถึงไม่ให้เอาเข้าไปอ่ะเมืองไทยเนี่ยเวลามันอึใส่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรแต่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นกฎหมายหรือว่าห้ามที่จะให้สุนัขถ่ายเลียราดคนที่อยู่เมืองนอกจะมีถุงหนึ่งซึ่งเดินไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงสุนัขใช่ป่ะแล้วมันถ่ายเนี่ยเราต้องเก็บเนี่ยมาคิดออกไหมดังนั้นในเมืองนอกเราจะไม่เห็นกองขี้หมาแต่เมืองไทย
12: เ
0: มืองไทยเป็นโชคชะตาของคนแต่ละคนที่ได้เจอใช่ไหมเราเจอก็คือแบบโอ้โชคดีจังเลยได้เจอกองขี้หมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็โชคดีทุกวันเลยนะคะto careful of radiation เราจะเจอลักษณะรูปแบบนี้บ่อยๆตามโรงพยาบาลเวลาสมมติเราเคยไปสมมตินะเอ็กซเรย์รู้จักคำเอ็กซเรย์ไหมเอ็กซเรย์คืออะไรคะการที่เราเอาตัวเองไปแล้วก็มันมีบางอย่างแล้วมันถ่ายรูปเราได้ร่างกายเราเห็นร่างกายเราได้นั่นคือการเอ็กซเรย์นะคะเพราะฉะนั้นรูปไหนเอ่ยรูปไหนเอ่ยคล้ายๆพัดลมอ่ะเบอร์9ใช่ไหมเบอร์9นะคะอันต่อไปคำสุดท้าย this is an escape route เป็นเส้นทางการหนีถ้าเรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องหนีเส้นทางนี้คืออันไหนคะนั่นแหละเบอร์อะไรเบอร์3เบอร์3เราเจอที่ไหนบ่อยๆโรงพยาบาลโรงหนังใช่ไหมหรือบางทีตึกสูงๆเนี่ยเจอบ่อยๆนะคะนะ มีใครถูกหมดเลยยกมือขึ้น

0: Today is another special day as I have been invited by Teacher Tho, the owner of the salt farming school in Simuk Songkhla province, to join as an English language instructor for children participating in a salt farming learning activity at the school. Besides being a place of learning, it is also a community development center that promotes the culture of salt farming for everyone interested in the subject.
1: นาเกลือลุงมาทั้งนั้นเลยนี่คือตอนนี้มันจะเป็นเกลือแล้วเนี่ยเกลือตัวนี้ประมาณสัก3วันแล้ว
2: สวัสดีครับครูโตครับ
1: สวัสดีครับเซซิเคสครับโอ้โหตอนนี้ครับเด็กๆรออยู่ครับ
2: โอ้รอนานหรือยังครับ
3: ไม่นาน
0: My name is Teacher Greg. Hello everyone.
4: Good morning, Teacher Greg.
0: Nice to meet you.
4: Nice to meet you too.
2: โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันครับ
1: วันนี้คือเด็กๆจะมาเรียนรู้เรื่องการทำนาเกลือ
2: นาเกลือเด็กๆรู้หรือเปล่าใช้คำว่า salt field
4: salt field
2: เสียงดีชัดโอ้นี่ครูโตพูดได
1: ้วันนี้ครูโตจะสอนเรื่องการทำนาเกลือแต่ teacher จะสอนภาษาอังกฤษเรื่องการทำนาเกลือ
4: โอเคค่ะ
0: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเรื่องเกลือนั่นเองครับขอให้โชคดีนะโอ้โหหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างมากเลยนะครับ What size is the salt field ที่แปลว่าหน้าเกลือมันใหญ่มันกว้างพื้นที่มันเยอะแค่ไหนนะครับ What size is the salt field
4: is the salt field
1: พื้นที่ไม่ใหญ่มากครับแต่มีประมาณ31ไร่กว่า
2: โอ้31ไร่มันใหญ่มากเลยอ่ะงั้นเด็กๆออกเสียงด้วย It's big
4: It's huge. It's gigantic.
0: นาเกลือทำยังไงครับหรืออธิบายให้ฟังหน่อยให้เด็กๆฟังด้วย
1: ได้เลยครับตอนนี้คือพื้นที่นาเกลือเนี่ยก็บอกแล้วพื้นที่ต้องมีอย่างน้อย10ไร่แต่ว่าของที่ครูโตอยู่เนี่ยมี31ไร่ทำไมถึงต้องมีเยอะมันมีแต่ละนาเลยพื้นที่ตัวนี้ห่างจากทะเล3กิโลพื้นที่ตัวนี้ต้องเป็นดินเหนียวที่ติดกับชายทะเลนาขั้นนาอันแรกเลยเข้าสู่นาวังจะมีพื้นที่ที่ใหญ่ๆหน่อยคือประมาณ10ไร่ที่สำหรับกักน้ำทะเลดูดเข้ามาสู่เข้าสู่นาวังยิ่งใหญ่ยิ่งดียิ่งกักน้ำใหญ่ยิ่งเยอะยิ่งดีนาวังสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงกุ้งได้เลี้ยงไอ้พวกนี้ได้หมดเลยพอเข้าสู่นาวังเสร็จเข้าสู่อีกอันนึงเขาเรียกว่านาตากก่อนที่จะปล่อยน้ำเข้าสู่นาวังเข้าสู่นาตากเขาต้องเก็บดินหนังหมาเอาออกพอลุงมาทำงานวิจัยเปลี่ยนชื่อเป็นดินขี้แดดนาเกลือเป็นปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้เลยกิโลละ3บาท
2: wow.
1: ต่อ1ไร่เนี่ยประมาณ3ตันถึง2ตันให้เก็บนาตากพอเราเก็บไอ้ดินหนังหมาหรือขี้แดดนาเกลือออกให้หมดพอออกหมดปั๊บเราก็จะปล่อยน้ำนาวังเข้าสู่นาตากตากนึงสูงก็ประมาณสัก10นิ้วให้น้ำมันระเหยนาเกลือมันต้องพึ่งธาตุทั้ง4ธาตุทั้ง4คืออะไรรู้มั้ยครับ
4: รู้ครับ
1: มีอะไรบ้าง
4: ดินน้ำ
0: โอ้สี่คำที่น่ารู้นะครับกลับไปดูคำแรกคำแรกคืออะไรครับ
4: ดิน
0: ภาษาอังกฤษว่า dirt
4: dirt
0: ลงท้ายตัวทีนิดหนึ่ง dirt
4: dirt
0: โอ้สุดยอดครูโตครับคำที่สองคืออะไรครับ
4: น
0: ้ำใช้คำว่าอะไรครับเก่งมากหนู water และคำที่สาม
4: ลม
0: คือ
4: wind
0: เก่งมากและคำสุดท้าย
4: ไฟ
0: คือ
4: ไฟ
0: ไฟแบบไหนครับ
1: ดวงอาทิตย์
0: ใช้คำว่า sunlight
4: sunlight
1: ฤดูที่เราทำนาเกลือกันคือรู้ไหมครับฤดูนี้ทำนาเกลือ
4: รู้ครับหน้าร้อน
0: โอ้อีกหนึ่งคำที่ต้องรู้นะครับหน้าร้อนใช้คำว่า summer แต่ถ้าเป็นหน้าเราเรียกว่า winter เด็กๆชอบแบบไหนครับ summer หรือ winter
4: Winter.
0: โอ้โหเหมือนกันชอบฤดูหนาว แต่ทำนาเกลือไม่ได้เลย
1: หนาวไม่เอา
0: ไม่มีประโยชน์
1: summer
0: เกลือชอบแดด
1: ชอบแดดนาวังความเค็มประมาณ3ถึง4ขีดหรือเขาเรียกว่า4ดีกรีหน้าตากหนึ่งก็ประมาณ4ถึง5ตาก5ตาก6ตาก7จนให้มีความเค็มประมาณ16ดีกรีขึ้นไปแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรวัดรู้ไหม
0: ใช้นิ้วหรือเปล่า
1: ลิ้นสายตากิ่งไม้ข้าวสุกถ้าปล่อยลงไปในน้ำปั๊บถ้าข้าวสุกลอยแปลว่าเค็ม
0: แล้วปัจจุบันนี้ใช้เครื่องอะไรที่จะวัดความเค็มนะครับ
1: ใช้ประหลอดวัดความเค็มเอาน้ำใส่ไปนี้ปั๊บความเค็มกี่ดีกรีถึงรู้เลยวัดเช้าวัดเย็น
0: เพราะอะไรครับ
2: ให้ความเค็ม
1: คือตอนเช้าเนี่ยความเค็มประมาณเท่านี้ถ้าความเค็มเกินเราต้องเอาน้ำนาอื่นเข้าไปเติมพอเข้าสู่นาตากสุดท้ายความเค็มประมาณ16ดีกรีแล้วเข้าสู่นาอันที่3เค้าเรียกว่านารองเชื้อความเค็มก็จะเข้มงวดไปเรื่อยๆจนประมาณ20ดีกรีขึ้นไปเข้าสู่นาอันที่4เขาเรียกว่านาเชื้อพอนาเชื้อปั๊บก็จะมีเกลืออีกชนิดนึงตกอยู่ที่นาเชื้อเขาเรียกว่าเกลือจืดเกลือจืดนี่จืดเลยภาษาวิทย์ก็คือแคลเซียม
2: โอเคเด็กๆเดี๋ยวกลับไปดูอีก2คำที่ต้องรู้นับคำว่าเกลือ salt
4: salt
2: แต่คำว่าเค็มแค่เติมตัวไว้ที่หลัง salty
4: salty
2: นั้นที่จะพูดไทยให้เด็กแปลเป็นภาษาอังกฤษ ready steadyเกลือ
4: salt
2: เค็ม
3: เค็ม
2: เขาจะแลกเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวลองใหม่ครับลองใหม่ครับเกลือ
4: salt
2: เก่งมากเค็ม
4: salty
2: สุดยอดเปลี่ยนสลับกัน salt
4: เกล
5: ือ
2: เฮ้ยแปลว่าอะไรครับ salt
4: เกลือ
2: เก่งมาก salty
4: เค
2: ็มเก่งมาก
1: เก่งเก่งเก่ง
2: แต่ที่จะโอ้ดูไม่ออกนะครับหน้าไหนก็ตะละนาครับหน้าเกลือหน้าเชื้อดูไม่ออกช่วยอธิบายหรืออยู่ตรงไหนครับ
1: นาวังจะอยู่ตรงนู้นเลยจะอยู่ฝั่งนู้นขึ้นไปเลยอ๋อนาวังเข้าสู่นาอันที่สองคือจะอยู่ทางด้านนู้นนาตากแล้วนาเข้าสู่นาตรงนี้เขาเรียกว่านารองเชื้อเข้าสู่ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่านาเชื้อสองอันนี้จะเป็นนาปลงอันนี้คือจะมีดอกเกลือจะขึ้นเต็มไปหมดเลย
2: เดี๋ยวคุณครูครับคำว่าดอกเกลือจริงๆแล้วใช้คำว่า salt green
4: Salty
2: ถูกต้องครับแล้วครูครับเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ดอกเกลือสามารถเอาไปทำอาหารเอาไปทำน้ำซุปทำน้ำสต๊อกทำสปาทำสบู่เกลือ
2: หลายอย่าง
1: ได้เยอะแยะเลยตอนนี้คือเราทำน้ำดอกเกลือที่สำหรับอ้วกคอสำหรับช่วยเรื่องปัญหาโควิด19นี่ได้ดีด้วย
2: มีประโยชน์มากมาย
1: มีประโยชน์เลยแล้วเราตักเสร็จปั๊บแล้วเราก็จะหาบเอาเข้าไปอยู่ในยุ้งให้มันแห้งแห้งจะเป็นดอกเกลือที่สะอาดมากๆเลย
2: ครับงั้นสอนคำว่าสะอาดภาษาอังกฤษใช้คำว่า clean
4: clean
2: โอ้ดูมาแล้วนะก็อยากชิมด้วยรสชาติจะเป็นยังไง
1: เดี๋ยวเราต้องไปชิมดู
2: โอเค
1: ตอนนี้คือที่เรามีนาเกลือเนี่ยอยู่เยอะเลยตอนนี้เรามีผักตลาดเต็มไปหมดเลยหรือเราเรียกว่าผักชะคราม
2: เอ๊ะใบชะครามคืออะไรครับ
3: พี่เชอร์คะ
2: ครับ
3: ใบชะครามคือพืชท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
6: มันจะขึ้นตามชายฝั่งที่มีน้ำเค็มขึ้นถึงค่ะ
2: แล้วเด็กๆ did you ever eat it before หรือว่าเคยกินหรือเปล่า
3: ใคร
2: เคยกินบ้างยกมือให้ดูหน่อยยกเว้นทีเชอร์เกรกเองนั้นถามนิดนึงครับ how does ith
4: ow does it taste
2: ที่แปลว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างจืดใช้คำว่า bland
4: bland
2: แต่ที่จะไม่เชื่อขอชิมด้วยได้ไหม
1: ชิมได้เลยครับต้องเอาสีเขียวๆอย่างนี
2: ้ 1 2 3 น้องก้าวรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
6: เค็ม
2: ใช้คำว่า salty
4: salty
2: ที่จะแปลว่าไม่เค็มธรรมดาครับเค็มปิ๊ดปีเลย it's very salty ทำกับข้าวทำเมนูอะไรบ้างครับ
1: ทอดไข่แกงส้มยำโอ้โหได้หลายอย่างเยอะเลย
2: หลายอย่างแสดงว่านาเกลือมีมากกว่าเกลืออย่างเดียวครับ
1: เดี๋ยวเราจะอยากรู้เรื่องเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเด็กๆอยากฟังอยากรู้ไหมครับ
4: อยาก
2: อยาก
1: เฮ้ยลุย
2: let's go
1: let's go ไปอันนี้คือเรามาอยู่ที่ยุ้งหรือฉางเกลือที่สำหรับเก็บเกลือข้างหลังนะครับเป็นเกลือที่อยู่เต็มไปหมดเลยสามารถกอกใส่ถุงขายได้ทั้งปีเลย
2: นั้นสอนคำว่ายุ้งเกลือใช้คำว่า salt barn
4: salt barn
2: ลองด้วย
1: salt barn
2: ถูกต้องแล้วโหน่ารักที่สุดเดี๋ยวอธิบายให้ฟังด้วยนะครับที่นี่มีความพิเศษอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่คือจะเป็นโรงเรียนสอนทำนาเกลือแห่งแรกในประเทศไทย
2: โอ้นั้นเป็นประโยคที่ยาวนิดนึง the first
4: the first
2: ที่แปลว่าแห่งแรกนะครับคำต่อไปโรงเรียนสอนทำนาเกลือก็คือ salt farming school
4: salt farming school
2: เก่งมากและสุดท้ายในประเทศไทย in Thailand
4: in Thailand
2: มาผสมกันครับ the first saltFarming school in Thailand. ใครพูดได้ยกมือให้ดูหน่อยครับมีรางวัลรออยู่ครับโอเคโอเคลองพูดเองนะ 1 2 3 go
6: บอลบอล
2: เดี๋ยวเอา the first ไปก่อน
6: the first the soul farming school in Thailand
2: ยอดปรบมือนะรับมาเลยนะรางวัลรออยู่คุณเล่นคุณเล่น
1: อันนี้คือบ้านใครทำนาเกลือมั่งยกมือขึ้นเอาแล้วหนูรู้ไหมครับว่าประโยชน์ของเกลือทำอะไรได้มั่งใครรู้ไหมครับ
3: สามารถใช้ขัดผิวได้ค่ะ
5: yeah.
6: สามารถใช้ทำอาหารได้ค่ะ
2: และสามารถป้องกันผลไม้เปลี่ยนสีด้วยนะครับที่เชอร์เคยลองกับลูกแอปเปิ้ลไม่เปลี่ยนสีเลยฮะ
1: wow. เกลือเป็นพระเอกนางเอกตัวร้ายตัวโกงตัวประกอบเขาอยู่ในตัวเลยเกลือสามารถทำของเล่นได้ใส่เสื้อผ้าสีผ้าตกก็ใส่เกลือเข้าไปนะทำอาหารทำยาสีฟันแล้วเกลือสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกรู้ไหมเอาไปทาหน้าเอาถนอมผิวพรรณได้สวยงามได้อีก wow. เกลือสมุทรกับเกลือสินเทา
2: แตกต่างกันยังไงครับ
1: ยังไงครับเกลือสมุทรมีสารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีไอโอดีนอยู่ 0.2% กินปั๊บเราไม่เป็นคอหอยพอกแต่แบบเกลือสินเทาที่ดูดจากข้างใต้ดินแล้วเอามาต้มนั่นต้องหยดไอโอดีนลงไปแต่ไอเกลือพวกนั้นจะดองผักดองอะไรไม่ได้เลยเน่าหมดเลยแต่ต้องเป็นเกลือสมุทรอย่างเดียว
2: เดี๋ยวสอนคำว่าเกลือสมุทรไปก่อนครับใช้คำว่า sea salt
4: Sea salt
2: เก่งมากแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งที่มาจากดินนะครับหรือจะเรียกว่าเกลือ
4: สินเทา
2: เรียกว่า rock salt
4: rock salt
2: rock ที่แปลว่าก้อนหินเพราะมันมาจากดินครับแล้วมีประโยคด้วยนะครับลองออกเสียง sea salt is from the sea
6: sea salt is from the sea
2: สุดยอดปรบมือให้คุณด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามนิดนึงนะ sea salt is from the sea แปลว่าเกลือสมุทรมาจาก
6: ทะเล
2: นี่ประมืออีกรอบนึงนะน้องปีโป้อยู่ไหนฮะน้องปีโป้ Rock salt is from the ground
6: Rock salt is from the ground
2: เย้ว้าวเดี๋ยวปีโป้ฟังไม่ออกแปลว่าอะไรครับ
6: เกลือสินเทาม
2: าจากไหนครับ
6: ดินใต้ดิน
2: ใต้ดินหน้าตาเหมือนหรือเปล่าครับ
1: มันจะแตกต่างกันเลยคือถ้าเป็นเกลือสินเทาเนี่ยมันจะออกขาวขาวจ้วงเขาจะใช้สารฟอกแต่ของเราเกลือสมุทรเนี่ยมันจะออกสีออกแบบตุ่นๆนิดๆหนึ่งอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากที่นาเกลือหมดเลยขั้นแรกที่เราได้ก่อนก็คือไอ้ขี้แดดนาเกลืออยู่ที่นาตากไปใส่ต้นไม้เอาไปให้วัวกินเอาไปให้สัตว์ป่ากินได้อันนี้คือเกลือจืด
2: เดี๋ยวๆๆคุณครูครับย่อมปกติเกลือจะเค็มไม่ใช่หรออ
1: ันนี้คือจะมีเกลือจืด
2: โอ้ที่จริงไม่เชื่อมันจะจืดจริง
1: ลองชิมดู
2: ไม่ลองไม่รู้
1: อ่ะเกลือจืดอยู่ที่นาไหนอยู่ที่นาเชื้อที่มีความเค็มประมาณ 22-23 ดีกรีเค็มจนจืดเลย
2: ครับต้องลองนะ
1: เทสได
2: ้ได้ครับเดี๋ยวสอนนิดนึงนะครับเราจะใช้คำว่า let's prove it
4: let's prove it
2: ที่แปลว่าไม่ลองไม่รู้ต้องดูว่ามันจืดหรือเปล่าอาบาก ครูครับ
1: คร
2: ับ โกหกผมหรือเปล่าเหมือนจืดไม่มีรสชาติอยากลองหรือเปล่าเด็กๆลองมั้ยโอเคนิด
1: ๆนิดๆเนี่ยนะครับแค่ลงแตะนึง
2: แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็ไม่มีรสชาติ
1: ขึ้นจากไอในน้ําทะเลเนี่ยมีสารอาหารอยู่ประมาณ30ประชนิดชาวบ้านเค้าเรียกว่าเกลือจืดเนี่ยภาษาเวทก็คือแคลเซียม
2: อ๋อ
1: มันจะฝังตัวอยู่ที่นาเชื้อเลยแล้วไอเกลือจืดเอาไปทําอะไรรู้มั้ย
2: ไม่รู้มัน
1: เอาไปทำเป็นแป้งทาหน้า
2: powder
4: powder
1: จากเกลือตัวนี้ครับไม่ละลายน้ำแต่ถ้าเอาไปคั่วเสร็จสามารถบี้น้ำได้เลยแล้วก็สามารถมาเป็นแป้งทาหน้าได้มันจะดูดซับเหงื่อได้ดีมากเลย
2: เด็กๆถ้าเราจะพูดถึงรสชาติแล้วจะถามว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง how does it taste
4: how does it taste
2: เก่งมากแล้วถ้าจะบอกว่ารสชาติจืดก็ it's bland
4: is bland
2: รสชาติเผ็ด it's spicy
4: it's spicy
2: รสหวาน it's sweet
4: it's sweet
2: รสขม it's bitter
4: it's bitter
2: อร่อยที่สุดในโลก it's delicious
4: it's delicious
2: อร่อยที่สุดใน3โลก it's super super super yummy
4: it's super super super yummy
2: มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ
1: อร่อย
7: คุณโตครับทำไมถึงมีเกลือจืดครับ
1: เกลือจืดเนี่ยเป็นผลพลอยได้ที่เราได้จากน้ำทะเลเข้ามาเกลือจืด1ปีเนี่ยทำได้ครั้งเดียวคือเขาเรียกว่าหน้าฝนเดือนแบบ พอฝนตกปั๊บเราถึงได้เลยเกลือจืดเลยอันนี้คือเป็นผลพลอยได้เลย
2: คำว่าผลพลอยได้นะครับเด็กๆใช้คำว่า by product
4: by product
2: ต้องครับมีหลายอย่างเห็นไหมครับ
1: มีหลายอย่าง
2: แล้วเดือนที่11
1: ครับ
2: ภาษาอังกฤษใช้คำว่า November
4: November
2: แล้วถ้าเป็นเดือนที่3ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ
3: March
2: ถูกครับเด็กๆลองด้วยนะ March
4: March
2: ถูกต้อง
1: เดือนมกราคมกุมภาพันธ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์เราก็จะได้ดอกเกลือขั้นแรกเลยแล้วเราก็ได้เป็นกองๆเราก็ได้เกลือขาวเกลือจะขาวคัดเลยเกลือขาวก็เอาไปทำขนมจีนเอาไปทำพวกมะขามจี๊ดเกลือกลางเกลือจะออกสีแบบตุ่นนิดหน่อยเหมือนอยู่แบบข้างหลังดองผักดองปลาทำปลาทูหน้างอคอหักไอ้พวกนี้ได้หมดเลย
2: โอ้ได้หมด
1: ได้หมดเลยแล้วจะเป็นเกลือดำเกลือดำเนี่ยมันเกลือแบบก้นกองก้นพื้นเลยเกลือดำเอาไปทำไอติมเดี๋ยวเราทำกันร้อนๆเดี๋ยวเอาไปใส่ไอถังปั๊มเพราะทำไมเกลืออื่นทำได้ไหมเกลืออื่นได้แต่เกลือดำมันถูกเราเอาเกลือดำไปทำไอติมเด็กๆใครอยากทำไอติมไหมครับ
2: โอ้
1: ป่ะเดี๋ยวเราไปทำกัน
2: Let's go

0: ไอติมที่เราทำเองมาแล้วชิมได้เลยนะครับโอ้เย็นสบายรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมคร
1: ับ อร่อยค่ะ
0: นั้นพูดว่า it's super yummy
1: it's super yummy
0: เย็นสดชื่นใช้คำว่า cool and fresh
1: cool and fresh
0: แล้วเรามาทบทวนประโยคภาษาอังกฤษแค่2ประโยคครับ sea salt
1: sea salt
0: is from the sea
1: is from the sea
0: ที่แปลว่า
2: เกลือสมุทรจากทะเล
0: โอ้ครับประโยคที่2 rock salt
1: rock salt
0: is from the ground
1: is from the ground
0: แปลว่า
1: เกลือสีเทามาจากดิน
0: ใต้ดินก็ได้มาจากดินครับ
3: วันนี้คือผมขอขอบคุณทีเชอร์มากตามคำเชิญผมได้ประสอนภาษาอังกฤษกับเด็กๆครับ
0: ทีเชอร์ต้องขอขอบคุณครูโตด้วยนะครับที่ให้ความรู้เรื่องนาเกลือมีมากกว่าเกลือแน่นอนครับและเด็กๆขอบคุณที่มาพูดคุยกับทีเชอร์ลองฝึกการออกเสียงและทำไอติมที่แสนอร่อยใครอยากกินต่อยกมือฮะ
1: หนูค่ะ
0: เชิญเลยครับทานให้อร่อยYou're welcome. เลือกเลยนะครับเลือกได้มา Today, I'm very impressed with Teacher Tong. He can be considered an expert and is someone who passes on his knowledge about salt farming to the youth or anyone who wants to learn about salt farming for a long time. Teacher Tong wants to preserve the knowledge of salt farming for future generations. Moreover,It is free to come and learn here. I see the children here gaining knowledge, having fun, and enjoying some cool ice cream made with salt. It is also another form of local wisdom. Next, I will take you to meet some children somewhere. Don't forget to follow and watch Vocab Journey Kids Story. See you again. คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าเกลือ A. Salty B. Salt C. Saltโอ้คิดดีๆครับทุกคำเริ่มด้วยตัว S เดินคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B salt ข้อ A salty แปลว่ารสเค็มข้อ C saw แปลว่าเลื่อยหรือว่าดูมาแล้วครับ
4: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเจอร์เกรทและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage Vocab Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
3: สุดงามเลย
0: สีส้มใครอยากได้นะครับสีส้มมาเลยมาเลย
5: Green one's green
0: สีเขียวRed, สีแดง
6: ลวก
7: It has been estimated that over 1.5 million Thais are living with cardiac arrhythmia or irregular heartbeats. A certain type of cardiac arrhythmia, especially atrial fibrillation, can increase the risk of having blood clots to brain by 17 times comparing to normal population.If left untreated, atrial fibrillation can increase the risk of dying by about 3 to 4 times comparing to normal population. Cardiac arrhythmia can be a result of a multi-factor interaction. Typically, genetic part always play a part. So if you have a family member who has arrhythmia, you are more likely to have arrhythmia also. In addition to that,Behavior is also important. Many other factors, for example, high blood pressure, diabetes, or other type of disease, or even behavioral factors like drinking too much alcohol, smoking, all of these can contribute to the development of cardiac arrhythmia. One of the key treatments of atrial fibrillation is the use of anticoagulant.And the reason that we need anticoagulant in atrial fibrillation is because this drug can prevent one of the most deadly complications of atrial fibrillation, which is ischemic stroke. The current treatment that we have here in Thailand that is listed in the National Essential Drug List is warfarin. Warfarin is a good drug, but Thai people, which is a group of Asian population, is particularly at risk compared to other Caucasian.In which the Asian populations tends to be more responsive. As a result, tends to have a high risk of bleeding compared to Caucasian population. As a result, bleeding from warfarin can also be a problem in our healthcare system. As a pharmacist, I'm always intrigued and fascinated by the action of drugs that acts on the heart. And it turns out that one of the most complex medication for the heart disease is anticoagulants, because it has such a complex action and also complex properties. As a result, it draw me into the interest of doing research on this. During my study abroad, I have a chance to be trained on how to become competent in managing anticoagulants. When I came back to Thailand, I know that this is something that Thailand needs. As a result, I spent all my career focusing on this type of drugs and trying to do research to make an improvement on the quality of this drug use in our society. It can protect Thai patients, and we can use the drugs safely and effectively. We want to know how these new drugs compare to warfarin in Thai healthcare system. As a result, the best way to conduct these type of studies is to use the real-world data. So what we do is we obtain data from about 9 tertiary care hospitals in Thailand. Then we collect this information from the real usage of those who receive warfarin and those who receive the new drugs. We then use statistical analysis and adjustment to mimic the gold standard of comparing two interventions, which is randomized controlled trial, by using the real-world study design. We then compare the effectiveness, particularly the ability for the drug to prevent stroke, and also the safety of the drug, which is the incidence of bleeding between the two groups. Data were obtained, and then we use a research team from Thailand, United States, and United Kingdom to come together and analyze the data. And the results of the study is quite astounding. We found that the effectiveness of this drug, particularly in the population that has suboptimal control from warfarin, leads to a significant reduction in stroke of about 40%. And the other very important finding is that the risk of bleeding is reduced by about 60 to 70% compared to warfarin. And this magnitude of benefit is much, much larger than the study that we've seen in the Caucasian population, which confirms the racial differences in the risk of these anticoagulants. The new anticoagulant that we have, which is called non-vitamin K oral anticoagulant, is quite an invention. It acts on a single target. As a result, the dose response is quite easy to predict. So we can use just simple dosing to get the results that we need. As a researcher, it's always good to see your work being published in a journal, especially a very good journal. But the most important thing, and the thing that makes all researchers happy, including myself, is to see that our research work really create impact and to make society better. In this case, I hope that this research work will lead to the improvement on the quality of anticoagulant use in Thailand.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
10: 8:25 นถึง 10:40 น
9: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะตลอดระยะเวลาทุก EP ที่ผ่านมาเรามีไอดอลที่มานั่งอยู่เก้าอี้ข้างหลังครูง้อนี้นะคะมาโดยตลอดแต่ละคนเนี่ยมาให้แรงบันดาลใจมาให้ความรู้มาให้ความคิดที่ทำให้พวกเราไปต่อข้างหน้าได้และแน่นอนค่ะวันนี้ใน EP สุดท้ายคนที่มาให้แนวคิดแรงใจกับเรารับรองได้เลยค่ะว่าพิเศษมากๆเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีชีวิตที่ดีงามสวยงามเพอร์เฟคค่ะได้มีโอกาสอายุ14ก็ได้ไปเรียนต่างประเทศด้วยนะคะเขาก็ไปเรียนที่สิงคโปร์แต่เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดคิดก็เกิดขึ้นในวัยเพียง14ค่ะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาและทำให้เขาต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปสำหรับเด็กวัยนั้นนะคะที่ต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างไปมันน่าจะเป็นเรื่องที่ end of the world หมดแล้วชีวิตสำหรับเด็กคนนึงเลยนะแต่เด็กคนนี้ไม่ใช่ค่ะเขาเลือกที่จะเปลี่ยนทุกวิกฤตในชีวิตให้เป็นโอกาสเขาเลือกที่จะเอาความเจ็บปวดของเขาไปสร้างเป็นพลังแล้วก็สร้างให้ผู้คนได้เกิดแรงบันดาลใจจากการที่เขาตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างดีปัจจุบันนะคะเธอพาตัวเองไปเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ใช้การสื่อสารที่ดีของเธอไปสร้างแรงบันดาลใจในที่ต่างๆเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำนะคะวันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ใครที่คิดว่าอุ๊ยชีวิตฉันหนักมากเลยฉันผ่านนู่นนี่นั่นมาเจอเรื่องร้ายต่างๆมาอยากให้มาฟังค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวผู้หญิงคนนี้จะมาบอกแนวคิดที่ทำให้เขาก้าวข้ามเรื่องใหญ่ของมนุษย์ได้เลยนะคะที่ทำให้เขาสูญเสียขาไปแต่กลับกลายเป็นว่าเขากลับยืนแล้วสง่างามกว่าเดิมเขาอยู่กับเราแล้วตรงนี้ค่ะน้องทันนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์ค่ะ

ก็สวัสดีครูเงาะนะคะแล้วก็สวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะจริงๆแล้วอย่างที่ครูเงาะเล่าไปเมื่อสักครู่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกนั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนั้นนะคะจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ทันอายุ25ปีแล้ว ใช่คือผ่านมานานมากประมาณสัก11ปีได้แล้วค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยทันก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วแล้วก็ตอนนี้เรียนโทอยู่ค่ะก็เป็นนักศึกษาปโทด้วยที่จิตวิทยาจุฬานะคะแล้วก็ทำด้านสื่อสารองค์กรนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้วย จริงๆอะค่ะทั้ง3บทบาทเนี่ยที่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเติบโตมาพร้อมกับทันตลอดระยะเวลา11ปีที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วอะค่ะทันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตอนวัยเด็กอะคือแทบจะไม่มองเห็นอนาคตในเส้นทางนี้เลยค่ะเพราะว่าในวัยเด็กเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่พูดไม่ชอบการสื่อสารรู้สึกว่าเงียบดีกว่าปลอดภัยมีเซฟโซนของตัวเองจนกระทั่งอายุประมาณ14อะค่ะเรารู้สึกว่าเคยมีคุณครูถามทันว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะแล้วแบบสิ่งที่เราสังเกตหรือว่าสิ่งที่เรานึกถึงได้ค่ะคือไม่ใช่การที่แบบเรามีไอเดียแล้วเราพูดออกมาเลยอ่ะมันกลายเป็นแบบเรามองคนรอบข้างเขาตอบอะไรกันมันก็เลยทำให้ทันรู้สึกว่า14ปีไม่ได้แล้วต้องหาอะไรที่เป็นแพชชั่นของตัวเองโอเคมูมานะเลยออกไปเดินทางไปท่องโลกกว้างดีกว่าเพราะทันรู้สึกว่าการเดินทางตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะทันเป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่อยู่จังหวัดตรังแล้วตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่จังหวัดตรังเนี่ยมันก็ไปต่างจังหวัดไปจังหวัดอื่นมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยขอคุณพ่อไปเรียนต่อต่างประเทศเลยละกันตอนนั้นก็เลยขอไปเรียนประเทศสิงคโปร์ค่ะตอนนั้นอายุ14ก็คือแบ็คแพ็คไปคนเดียวเลยซึ่งตอนที่ไปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าแบบคือทันไม่ได้ไปเหมือนคนปกติทั่วๆไปที่แบบมีการเดินทางนั่งเครื่องบินไปอะไรอย่างเงี้ยคือเส้นทางอ่ะเหมือนกับทันอยากเก็บเกี่ยว

ทุกเส้นทางของการเดินทางไปเรียนตอนนั้นนะคะก็คือนั่งรถทัวร์ไปเป็นรถบัสตอนนั้นรถบัสก็คือไปขึ้นจากตรังพ่อไปส่งที่หาดใหญ่แล้วก็นั่งรถบัสข้ามมาเลไปสิงคโปร์แล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิตที่นั่นซึ่งจริงๆอ่ะแพนต้องอยู่ที่นั่นประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตใน3อาทิตย์ที่ผ่านมาในชีวิตที่อยู่ในสิงคโปร์อ่ะค่อนข้างแบบมีความสุขมากเพราะว่าแพชชั่นที่เจอตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเฮ้ยเราเหมือนมีไอเดียแล้วถ้าเรากลับ

ายก่อนที่จะกลับประเทศไทยเนี่ยค่ะก็คือว่าก็รู้สึกว่าโอเคใกล้จะต้องกลับประเทศแล้วขอมีเวลาสักหนึ่งอาทิตย์ในการแบบเก็บเกี่ยวกับเพื่อนที่นั่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์เผื่อเราจะได้บินกลับมาใหม่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นเช้าวันอาทิตย์เลยก็คือทันมีนัดกับเพื่อนว่าเอ้ยจะขอไปเที่ยวสวนสาธารณะไปเที่ยวที่เป็นป๊อปปูล่าของที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอไปถึงอะค่ะก็คือว่ายังไม่ได้เดินทางไปไหนเลยเพิ่งออกจากบ้านในตอนเช้าแล้วก็ไปรอรถไฟแต่ในระหว่างที่รอรถไฟเนี้ยค่ะอยู่ดีๆก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดปกติค่ะคือทุกอย่างมันไปได้แบบเหมือนในชีวิตประจำวันใน3วีคที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่รถกำลังเข้าชานชาลาเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันรู้สึกไม่บาลานซ์แล้วไม่บาลานซ์ในที่เนี้ยคือเรายืนอยู่หลังเส้นเหลืองแล้วเหมือนกับคนอ่ะเขาก็เริ่มมาทยอยมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะพอทยอยมามากขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคแบบเรายังทรงตัวได้อยู่แหละพอรถไฟกำลังเข้าชานชาลาเท่านั้นนะคะคือเหมือนมันเป็นจุดเปลี่ยนแบบตัดชึบไปในชีวิตของเราเลยอ่ะใช่คือมันเป็นจุดที่แบบเหมือนกับเกิดการเบียดเสียดกันแล้วก็ทำให้เราตกไปหน้ารถไฟอะค่ะแล้วทุกอย่างคือเหมือนมันเกิดเหตุการณ์แบบรวดเร็วมากคือเรียกว่าตอนนั้นอะเคิร์ฟที่สวยงามคือเหมือนโดมิโนที่มันพังทลายไปหมดเลยจนกระทั่งพอหลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปทันได้รับการช่วยเหลือใช่ไหมคะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วช่วงจังหวะที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองไม่มีขาค่ะคือตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตของเราแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปขนาดนี้แผนที่เราเคยตั้งไว้3ปี10ปีข้างหน้าคือมันหาทางที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นไม่ได้แล้วอะตอนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับการไม่มีขาในช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกตอนนั้นทันว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่เป็นจุดเปลี่ยนใน2วีคมากๆค่ะเพราะช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบเราต้องลุกมาเข้าห้องน้ำเองใช้ชีวิตเองแล้วมันไม่ใช่การเข้าห้องน้ำแบบปกติอะค่ะคือทันรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนใน2อาทิตย์อะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือถ้า2อาทิตย์นั้นอะทันเลือกที่จะแบบนั่งอยู่กับเตียงไม่ทำอะไรเลยชีวิตหมดหวังแบบรอให้พยาบาลมาช่วยทุกอย่างต้องมีคนมาดูแลทันคิดว่าทันคงมาไม่ไกลถึงจุดนี้เพราะว่าจุดตอนนั้นอะใน2อาทิตย์คือเหมือนกับทันสิ่งที่ทันตัดสินใจอะค่ะคือทันตัดสินใจว่าโอเคเรามีกำลังแล้วเราไปห้องน้ำเราขอไปเองดีกว่าย้ายจากเตียงคนไข้นั่งวีลแชร์ไปเข้าห้องน้ำเองคือเมื่อก่อนทันไม่เคยคิดเลยว่าการเข้าห้องน้ำเองอะมันเป็นpoint ที่แบบภาคภูมิใจของชีวิตอะค่ะจนกระทั่งแบบพอเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบไม่มีขาการเข้าห้องน้ำใน2อาทิตย์แรกอะเป็น point ที่แบบโคตรภาคภูมิใจเลยอะเพราะท่านรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเฮ้ยอย่างน้อยฉันก็ช่วยเหลือตัวเองในการที่จะแบบเข้าไปห้องน้ำได้เหมือนเริ่มจากสเต็ปแบบเล็กๆเลยอะค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในห้องการลงไปย้ายวีลแชร์การย้ายตัวเองการดูแลตัวเองการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้แค่ภายในห้องสเปซสี่เหลี่ยมอะแต่เราทำมันได้ทุกอย่างอะอันนั้นถือเป็นแบบความภาคภูมิใจที่สุดแหละในตอนที่แบบหลังเกิดอุบัติเหตุอะค่ะ

แล้ว2อาทิตย์นั้นแหละทันก็ค่อยๆเรียนรู้กับการย้ายตัวเองกับการนั่งวีลแชร์แล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆค่ะขยับในที่นี้ก็คือว่าออกไปใช้ชีวิตข้างนอกและเริ่มที่จะย้ายวีลแชร์แล้วก็ขอทางคุณหมอออกไปแบบข้างนอกห้องออกไปเข็นวีลแชร์ด้วยตัวเองออกไปเจอสังคมภายนอกเพราะทันรู้สึกว่าการที่เราค่อยๆขยับจากจุดที่เหมือนกับพอเราเปิดใจให้กับสิ่งที่เราเจอหรือว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงในชีวิตอะค่ะพอเราเรียนรู้ได้แล้วอะแล้วเราก็ค่อยๆขยับทำสิ่งง่ายๆอะที่มันอยู่รอบตัวเองก่อนแล้วพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตได้โดยที่แบบว่าเรายังเห็นความสำคัญของตัวเองอะพอเราออกไปข้างนอกอะมันเหมือนเป็นแบบเลเวล2ของการใช้ชีวิตที่ออกไปเจอกับคนออกไปดูว่าเอ้ยการสู้สายตาคนมันเป็นยังไงออกไปดูว่าทัศนคติของคนอื่นที่มองเรามันเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทันยอมรับเลยว่าทุกเลเวลมันมีความยากที่แตกต่างไม่เหมือนกัน

0: สาธารณะค่ะมันเป็นเลเวลที่ยากมากทันยอมรับเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบอันเนี้ยจะสู้หรือไม่สู
1: ้
0: เพราะว่าแบบเหมือนพอเราออกไปอะสิ่งที่ทันเจอตอนนั้นพอเรามีเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุทำมันเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่แล้วก็เหมือนที่สิงคโปร์เขาทราบข่าวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเพ่งเล็งแล้วรู้ว่าเด็กคนนี้แบบเจออะไรมามันก็จะมีสายตาอีกแบบนึงที่ไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปหรือว่าที่มองคนป่วยในโรงพยาบาลนะคะแล้วตอนนั้นมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่แบบเฮ้ยเราจะสู้หรือเราไม่สู้แล้วตอนนั้นมันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับพวกแบบกระแสข่าวที่ไม่ดีกับอุบัติเหตุเราในเรื่องของแบบฆ่าตัวตายบ้างเป็นลมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะสายตาที่คนมองมามันไม่ใช่สายตาแบบภาคภูมิใจว่าเด็กคนนี้สู้อะค่ะมันเป็นสายตาที่แบบชวนสงสัยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอยากเข้ามาถามอยากอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเลเวลที่ยากแล้วพอเลเวลตรงนั้นนะคะมันถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งที่2ที่ทำให้ทันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมาเป็นทันในทุกวันนี้เลยอะเพราะตอนนั้นทันเริ่มเปิดใจว่าแบบโอเคนะมันเหมือนแบบไปหาสาเหตุว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบนั้นอ๋อมันเป็นเพราะว่าคนเขาไม่เคยฟังจากเราเขาไม่เคยเห็นว่าอะไรคือความจริงเขาไม่ได้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เขาก็ฟังจากการบอกเล่าต่อๆกันหรืออาจจะเป็นทางครอบครัวบอกกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการสื่อสารที่สำคัญกับตัวเราอ่ะหรือการสื่อสารที่มาจากตัวเองอะค่ะหรือการออกมาพูดอะการแสดงจุดยืนของตัวเองอะมันเป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากๆ

ข้าห้องน้ำหรือการใช้ชีวิตในห้องสี่เหลี่ยมตามลำพังอ่ะมันเป็นเลเวลที่แบบเบสิกและง่ายที่สุดแบบง่ายมากๆเพราะมันไม่มีใครเห็นเราจะแบบขึ้นวีลแชร์ท่าไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเลเวล2ของการออกไปสู่

0: อนนั้นทันก็เลยแบบเปิดใจให้กับสื่อสื่อนึงแบบว่าในการแบบสัมภาษณ์
1: ของที่นู่น
0: ของที่ต่างประเทศค่ะแบบเปิดใจให้กับสื่อแบบโอเคมาถ่ายรูปเลยเวลคัมถามอะไรก็ได้เรายินดีตอบแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอะค่ะแล้วตอนนั้นนี่คือทันจำได้เลยว่าเหมือนกับทันก็สนิท กับนักข่าวคนนึงแล้วก็นักข่าวคนนี้เขาก็แบบให้เราแบบถ่ายรูปให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคเป็นตัวของตัวเองชูถ่ายรูปชู2นิ้วค่ะแล้วก็แบบปรากฏว่ารูปนั้นเนี่ยมันก็แบบถูกตีไปตามหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่สิงคโปร์แล้วก็เหมือนกับว่าพอภาพนั้นนะคะที่มันถูกกระจายไปอ่ะจากคีย์เวิร์ดที่ข่าวผ่านมาหลายๆอาทิตย์อ่ะเป็นเรื่องของแบบเด็กไทยในสิงคโปร์อุบัติเหตุชีวิตน่าสงสารต่อสู้กับสารนู่นนี่นั่นมันก็เปลี่ยนเพนพอยต์เป็นแบบเฮ้ยอินสปิเรชั่นมีกำลังใจที่ดีภายใน2อาทิตย์กลับมาใช้ชีวิตได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เป็นที่มาของคำว่าน้องทันสาวน้อยคิดบวกจนกระทั่งทันกลับมาประเทศไทยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆพัฒนาทางด้านสภาพร่างกายสภาพจิตใจควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่ควรจะเป็นในเรื่องของแบบการเรียนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือดำเนินไปเรื่อยๆคือเรียกว่าชีวิตทันไม่ได้แบบสต็อปเลยอ่ะคือต่อให้มันถูกชัตดาวน์ไปสักพักนึงใช่แต่มันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆรีสตาร์ทมาแต่ว่าไอ้รีสตาร์ทนั้นจะไม่ได้มีการเดินถอยเลยก็คือเหมือนกับว่าค่อยๆไปเดินช้าๆแต่ว่าก็คือไปอ่ะไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยสักพักนึงก็อย่างที่ท่านบอกไปอะค่ะคือตอนนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นว่าโอกาสมันอยู่ข้างหน้าเนาะแต่ว่าพอเราทำมันไปเรื่อยๆอะโอกาสมันก็จะเข้ามาหาเราเองท่านก็เจอผู้ใหญ่ท่านนึงค่ะเขาก็เห็นเราผ่านสื่อสื่อนึงที่เราสื่อสารด้วยเป็นเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเป็นพอยต์เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยค่ะเขาก็ติดต่อมาว่าแบบเฮ้ยไปเป็นนักพูดไหมซึ่งตอนนั้นทันเลยยังไม่มีคำว่าวิทยากรหรือว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจในหัวเลยทันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปน่าสนใจเพราะทันรู้สึกว่าพอยต์หลักในชีวิตหรือว่าเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดในชีวิตของทันอะอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรามีโอกาสได้โอกาสทำอะไรสักอย่างนึงอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอกาสนั้นมันไม่ได้เหนือบ่าวะแรงเราหรือว่าแบบมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราแบบแย่ขนาดนั้นอะคือเก็บเกี่ยวเถอะไปลองทำไม่ได้หรือทำได้หรือทำไม่ได้ก็คือไปลองก่อนพอลองไปทำเสร็จแล้วอะเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทำไม่ได้อะต่อให้มันยังไม่เพอร์เฟกต์อะแต่เราก็จะเก่งขึ้นกว่าเดิมพอเราได้เรียนรู้จากมัน

0: จะไปแบบเวทีนั้นนะคะพอไปเสร็จก็คือโอเคอาจจะดีหรือไม่ดีก็ตามตอนนั้นยังพูดแบบเป็นภาษาใต้สำเนียงเป็นภาษาใต้หรืออะไรเงี้ยก็ลองไปพูดก่อนแล้วพอไปเสร็จอะค่ะปรากฏว่าเฮ้ยฟีดแบ็กมันเกินคาดมันดีมากมันเจอคนคนนึงอะที่นั่งฟังเราจากเรื่องราวของเราอะเดินเข้ามาบอกเราว่าขอบคุณมากเลยที่ทำให้แบบพี่ได้ไอเดียว่าพี่จะไม่ลาออกจากงานแล้วพี่จะแบบไปทำอย่างอื่นที่ทำให้แบบชีวิตพี่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เลยเจอพอท่านบอกนะท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอิทธิพลกับคนคนนึงขนาดนี้เลยเหร
1: อ
0: ตอนนั้นท่านก็เลยเริ่มที่จะเหมือนกับรู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เหมือนเราสามารถให้กับคนอื่นได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของหรือว่าอะไรอ่ะเหมือนเราแบบแค่สื่อสารออกไปจากสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปเสร็จมันก็เลยทำให้ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือ10กว่าปีแล้ว
1: ฝันในอนาคตต่อไปของหนูคืออะไร
0: จริงๆฝันในอนาคตของทันก็คือทันอยากทำด้านของคล้ายๆเหมือนเป็นคนที่ช่วยรณรงค์หรือว่าเป็นนักสื่อสารเนี่ยค่ะในการรณรงค์เกี่ยวกับพวกเรื่องของคนพิการไม่ว่าจะเป็นสิทธิโอกาสกิจกรรมหรืออะไรแบบนี้หรือว่าการทำงานด้านของคนพิการในประเทศไทยเพราะท่านรู้สึกว่าเหมือนเราอะได้เป็นคนพิการคนนึงแล้วเราได้ใช้ชีวิตมันจริงๆเราได้เข้าถึงสิทธิจริงๆเราได้เรียนรู้กับมันจริงๆอะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปบอกคนอื่นอะเราผ่านมาแล้วเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้สามารถที่จะช่วยเหลือสามารถเป็นกระบอกเสียงให้เขาได้
1: ดีใจอะดีใจมากเลยอะแล้วก็มั่นใจด้วยไม่ใช่แค่ดีใจแล้วจะไม่ได้บอกว่าขอให้ทำได้เพราะครูรู้ว่าหนูจะทำได้แล้วครูรู้ว่าหนูจะช่วยคนอีกมากมายเลยลูกในสิ่งที่หนูมีหนูเป็นมันมีอีกคำถามนึงซึ่งจริงแล้วครูรู้สึกว่าคำถามนี้อาจจะไม่จำเป็นสำหรับหนูแต่ว่าก็ยังอยากถามอยู่ดีว่าคือเรื่อง mindset ที่ค่อนข้างแข็งแรงของหนูเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายขนาดเรื่องนี้ยังผ่านมาได้แต่ก็ขอถามค่ะว่ามีไหมหลังจากเหตุการณ์เนี้ยตลอดระยะเวลาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตมีครั้งไหนในชีวิตบ้างไหมที่หรือเหตุการณ์ท้าทายที่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สะเทือนใจเราหรือว่าม ีผลต่อจิตใจของเราแล้วเราก้าวข้ามมันยังไง
0: ค่ะ
1: มีไหมคะ
0: มีค่ะแน่นอนมีอยู่แล้วคือเหมือนกับอย่างพอเราอยู่ในที่แจ้งใช่ไหมคะ มันก็เป็นที่ที่เหมือนกับเราอยู่ในที่ที่สว่างกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเจอเราก็จะเจอกับคนที่เขาอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานชีวิตครอบครัวมาเหมือนเราในพาร์ทของคนพิการเองหรือว่าคนทั่วไปเองเขาก็อาจจะมองได้หลายมุมคือทันเข้าใจเขาว่าเขาอาจจะมองว่าการที่เราแบบก้าวข้ามมาถึงจุดนี้ได้เป็นเพราะว่าเรามีครอบครัวที่ดีเรามีฐานะที่สามารถซัพพอร์ตได้แต่ถ้าในมุมของคนพิการทั่วไปอาจจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราสื่อสารไปอ่ะมันเหมือนกับบางประโยคหรือว่าบางกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือเขาจริงๆประมาณนี้ทันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยเหมือนสะท้อนกลับมาหาเราว่าถามว่าตอนนั้นเฟลไหมมันก็เฟลบ้างค่ะเพราะเราแบบยังเด็กด้วยวุฒิภาวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะแก้ไขอย่างนั้นได้ยังไงบ้างคือทันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความแตกต่างที่มันไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อะค่ะเราไม่สามารถเอาเงินของเราไปทำให้ฐานะเขาเท่ากับเราได้หรือว่าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาที่เคยเป็นมาได้เพราะฉะนั้นอะสิ่งที่เราจะทำได้คือเหมือนกับเราจะต้องอยู่ในทางของตัวเองในการแบบว่าให้ไอเดียเขาไปออกแบบชีวิตของเขาเองที่เขาจะเอาไปใช้ได้จริงๆมันเลยเหมือนกับเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นอุปสรรคหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองจากเมื่อก่อนที่เราพูดชีวิตของตัวเองแล้วก็แบบให้คนอื่นเข้าใจมันกลายเป็นว่าเราต้องปรับการสื่อสารเราต้องเหมือนกับการสื่อสารของเราต้องไม่ได้ไปสร้างชีวิตให้กับเขาแต่เราต้องเป็นการสื่อสารของเราอ่ะต้องไปเป็นไอเดียที่ให้เขาไปออกแบบชีวิตของตัวเองอะค่ะ

0: ็เลยเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำเพจขึ้นมาเพื่อที่จะแบบว่าใช้เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารไปว่าจริงๆอ่ะชีวิตคนเราอ่ะใครก็สามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้เหมือนที่ทุกวันนี้ที่ทันแบบก็ออกแบบชีวิตของตัวเองโดยที่ไม่ได้มีใครมากำหนดว่าเป็นคนพิการต้องอยู่ที่นี่นะสิ่งนี้ต้องเป็นอาชีพนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ออกแบบชีวิตที่เรามีความสุขเองได
1: ้เป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ผิดหวังในการที่เราจะใช้เวลาอันมีค่าในชีวิตเราได้ฟังสิ่งนี้จากคนที่มีความคิดที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้ครูง้ออยากให้พวกเราได้เห็นค่ะ5หัวข้อหลักๆที่เราสกัดออกมาได้จากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะซึ่งเขาไม่เด็กแล้วนะคะเขา25นะคะเขาโตเป็นสาวเต็มวัยแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ Amazing ครูมาตลอดไม่ว่าจะรู้จักหนูตั้งแต่ตอนนู้นไม่รู้กี่ปีแล้วเนาะจนมาถึงวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ถ้าเกิดวันหนึ่งเราเจออุปสรรคเจอความท้าทายเข้ามาในชีวิตสิ่งแรกเลยที่ทำให้น้องทันผ่านมาได้ก็คือการยอมรับก่อนไม่ปฏิเสธข้อเท็จจริง

คือโวยวายไปมันเปลี่ยนข้อเท็จจริงไม่ได้ใช่ไหมเขายอมรับอ่ะก็มันก็เหลือเท่านี้อ่ะมันมีเขาเหลือให้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วก็ใช้ไอ้เท่านี้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งวันที่เขาไปแล้วเจอจุดการต่อต้านจากบางคนบอกว่าแหมก็เธอก็พูดได้สิเธอรวยนี่ก็ต้องยอมรับอีกว่ามันก็คือความจริงที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงฐานะของใครกันไม่ได้เห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากก่อนที่เราจะก้าวข้ามอะไรก็แล้วแต่ยอมรับก่อนเมื่อยอมรับปุ๊บจุดที่สำคัญต่อมาคือจุดตัดสินใจค่ะเราจะเป็นผู้เลือกหรือเป็นผู้ถูกเลือกเราจะกลายเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เลือกหนทางในชีวิตของเราเขาจะเลือกที่จะโวยวายให้กับชีวิตตัวเองก็ได้ฟูมฟายท้อถอยกลด่าชะตากรรมก็ยอมได้แต่น้องทันเลือกที่จะเป็นคนผู้เลือกชะตาชีวิตของตัวเองแล้วเขาเลือกได้ยังไงคะเขาเลือกจากข้อ3เนี่ยค่ะความฝันเขาชัดเจนค่ะเห็นไหมคะเราพูดเรื่องของการตั้งเป้าหมายมาเรียกว่าจะแทบทุก EP เลยเห็นไหมคะว่ามันสำคัญขนาดไหนถ้าคนคนหนึ่งมันมีภาพชัดว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะสร้างอะไรให้กับโลกใบนี้เราอยากจะภูมิใจกับตัวเองอย่างไรในชีวิตอะค่ะนั่นนะคะมันคือแรงขับเคลื่อนที่ดีมากที่จะทำให้เราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องเสมอแล้วพอเขาตัดสินใจค่ะข้อที่4ที่ครูชอบมากเลยคือเด็กคนนี้อยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับเบบี้สเต็ปนะเขาไม่ได้คิดว่าฉันตัดสินใจแล้วฉันจะต้องโหเจ๋งเลยเขาค่อยๆมีเลเวลของเขาในการพัฒนาจากห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะขยายออกไปเป็นออกไปเจอผู้เจอคนต่างๆนานานะคะแล้วก็นำมาสู่วันนี้ที่เป็นตัวเขาข้อสุดท้ายข้อที่5นี่สำคัญมากนั่นก็คือ mindset ของเขานั่นเองนะคะ mindset และการสื่อสารครูขอรวมอันนี้มาอยู่ในข้อที่สำคัญที่สุดเลยคือข้อสุดท้ายเขาเลือกที่จะสื่อสารสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเขาแต่สื่อสารย้ำนะคะมันมาหลังจากความคิดค่ะแล้วเราต้องคิดถูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะสื่อสารสิ่งที่ถูกออกไปเขาคิดอะไรคะที่เขาคิดถูกเขาคิดถูกตั้งแต่ทั้งหมด4ข้อที่ครูง้อพูดมาเขาคิดถูกที่เขาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ร่างกายค่ะแต่มันคือหัวสมองของเขาต่างหากมันคือหัวใจของเขาต่างหากในวันที่เขาแก้ปัญหาทีละเปราะทีละเปราะไปเรื่อยๆวันนี้เราได้เห็นเด็กผู้หญิงเรียกว่าเป็นคนคุณภาพของสังคมนะคะสองขาที่หายไปสร้าง2ขาที่มั่นคงยิ่งกว่าให้กับชีวิตของเขามันไม่มีคำว่าจนมุมค่ะสำหรับคนที่คิดเป็นไม่มีนะคะเขาเดินไปทางนี้ไม่มีคนที่คิดเป็นจะหาทางใหม่ที่ดีกว่าให้ชีวิตตัวเองเสมอและนี่คือสิ่งที่วันนี้เราได้จากคนคุณภาพคนนี้นะคะน้องทันซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูแล้วรู้สึกประทับใจไม่ได้มีแค่น้องทันคนเดียวนะคะซึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรามีไอดอลทั้งหมด12ท่านแต่ละท่านนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นเพชรให้กับพวกเราทั้งนั้นนะคะสามารถย้อนชมกันได้และพวกเราจะกลับมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการพูดอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของเราเติบโตและดีขึ้นเหมือนกับพี่ๆไอดอลทั้ง10นี้ได้นะคะใน The Speech ซีซั่นหน้าค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนไปฝึกเป็นนักคิดที่ดีเพื่อเป็นนักพูดที่ดีเป็นกำลังของสังคมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: มีคำจำกัดความของผมนะจำกัดกันเอาเองง่ายๆก็คือพูดให้ดีคือถ้าพูดดีเนี่ยก็เฉยๆแต่ถ้าพูดให้ดีมันเกินกว่าคำว่าพูดดี
1: เราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟคตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่อนถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วย
2: โอ้ยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า
3: พี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มีความคิดอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะอย่าคาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จผมอยากให้มองว่าอย่างน้อยเราได้ทำในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้ว
4: สิ่งที่เราพูดออกไปสิ่งที่เราสื่อสารออกไปมันจำเป็นที่จะต้องโมทิเวตคนตรงหน้าเราหรือคนที่อยู่ในจอให้เขาลุกขึ้นมาออกกำลังกายให้เขาดูแลตัวเองให้เขาเปลี่ยนตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างมีพลังนิดนึงค่ะ
5: การฝึกฝนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับผมมันคือการใช้ชีวิตอยู่ของเราเนี่ยแหละฮะ

0: พบเจอผู้คนการได้เรียนรู้เชื่อไหมว่าคนเราพูดเก่งไม่เก่งบางทีเราไม่จำเป็นต้องฝึกพูดบางทีเราฝึกฟังเราจะพูดเก่งโดยอัตโนมัติ
1: จริงๆตั้งแต่นั้นนะครับผมก็ไม่เคยหยุดลงคลิปเลยนะคือแบบมันเรียกว่า consistency เนาะคือผมก็มองว่าอันนี้สำคัญมาก consistency is the key to success
2: คือแบบว่าการ
1: ใช่ๆสม่ำเสมอวันนึงเราจะสำเร็จ
2: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอน
3: ความเป็นผู้ประกาศข่าวก็ไม่สามารถที่จะดราม่ามากเกินไปได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องคงความเป็นกลางในแง่ของความน่าเชื่อถือไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากเกินไปแต่ต้องการที่จะมานำเสนอความจริงที่รอบด้าน
4: ไม่เคยเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเลยค่ะหนูอ่านมิ้นนะคะหนูอ่านมิ้นว่าทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเกิดมาเป็นผู้ชายเสียชาติเกิดทำไมเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นเลยที่เราจะต้องไปฟังเขาเพราะเราเป็นตัวของเรา
5: ณตอนนั้นมาเป็นแนวแบบพลังสู้นุ้ยมองคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นน่ะมาเป็นพลังในการผลักดันให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง
2: ได้
5: แล้วก็ลบคำสบประมาทให้ได้ใช่

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนั่นนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นั่นนะครับซึ่งคงจำกันได้มั้ยว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดหนึ่งครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ Don't give upDon't give up. Don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะนะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะนะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keep fighting keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้หรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่สิ่งที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting เนี่ยนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fun นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมนึงเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello Did you have fun at the camp
1: Yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย Now a big question here when you think of planes what do you think of
2: flying
0: Okay, fly is a good word. Fly เนี่ยนะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า flight ไหม flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย what flight are you taking flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: FLIGHT
0: Okay, very easy. ดังๆอีกครั้งหนึ่ง FLIGHT Okay, flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม SOAR soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: โทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอกก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yes I would like to try it หรือว่า yes I would love to try it โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห่อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะมาถึงนะคะและเองก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอัมซัมคอปจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้ละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบละค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect. ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆนะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ South Africa ถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะแล้วอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเกอร์รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่สินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี้ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่า gangway เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือ gangplank แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของ gangway แล้วก็ gangplank ก็อยู่ที่ gangway เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วน gangplank เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะHe decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand Prize Grand Prize นะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วนะคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว LEY เป็นออกเสียงลีนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอเกลีโอเกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอะไรเงี้ยละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอนั่งอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วละค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า serving จะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองแหละค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ that's his third helpingOf ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะThank you.

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะ Google หรือว่าหาร้านอาหารที่ไหนที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ Hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแหละค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food. I went into this little hole in the wall where they serve great food. ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
2: ใช่พ่อแม่บังคับผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้
1: พี่เบนพี่โดมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอันนี้ก็คือสนามที
3: ่
1: ใช้ซ้อมมัน
3: ใช่ครับผม
1: จริงๆคือวันนี้ผมอยากมาลองเล่นอยากมาลองรู้จักเอาจริงผมเคยดูขว้างจักรขว้างคอนะในแบบพวกกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าเอาจริงอ่ะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาลองทีมงานบอกว่าให้มาลองดูเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีพี่โดมเป็นขว้างจักรใช่ไหมครับส่วนพี่เบนเป็นขว้างคอนซึ่งวันนี้จริงถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยไม่มีเบสิกเลยนี่วันเดียวมันสามารถที่จะพอจับทางได้ไหม
2: ค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้เทคนิคเยอะหน่อยครับผม
4: ลองดูก็ได้คร
2: ับลองดูครับ
1: ลองดูได้ครับ
4: ก็เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าแล้วกันอันนี้เป็นรองเท้าเฉพาะเขาออกแบบมาให้สำหรับกีฬาขว้างทั้งทุ่มน้ำหนักขว้างจักรขว้างค้อนที่มันใช้จะเป็นในการหมุนใช่
1: จะเป็นพื้นแบบพิเศษใช่ไหม
4: ใช่เป็นพื้นแบบพิเศษครับในไทยก็ไม่มีขายต้องนำเข้า
1: อ๋อซึ่งหมายถึงว่าพื้นมันพิเศษตรงไหน
4: พื้นมันจะมีไฟเบอร์อยู่ตรงข้างในนี้ครับ
1: อ๋อช่วยให้
4: ม
1: ัน หมุนได้ดี
4: ขึ้นมันแข็งขึ้นกิ้งได้ดีขึ้น
1: ซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยไปอย่างนี้
4: ใช่ครับใช่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็
1: แรงมันจะน้อย
4: เพราะว่ามัน
2: ต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
4: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าเพราะว่าม
2: ันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
4: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่า
1: คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมันดูมีความแบบอาจจะเจ็บตัวได้อันนี้คือกังวลแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเล่นอย่างปลอดภัยเรารู้วิธีการมันก็คงจะเซฟตัวเองได้
4: ใช่ครับสำหรับมือใหม่เริ่มว่าค่อนข้างยากครับเพราะมันต้องมีทั้งอุปกรณ์อย่างรองเท้าอย่างนั้นผมว่าใช้แบบไหนก็ได
1: ้ยังพอไหว
4: จะไม่ดีเท่าที่มันเป็นรองเท้าเฉพาะ
1: แต่ถ้ามันมีอันที่มันนั้นที่มันแบบเซฟกว่ามันก็ช่วย
4: มันจะดีกว่าใช่
1: เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ย
4: ใช่พอเราจะคว้างจริงเนี่ยในกรงก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะมีเซกเตอร์ที่คอยกำหนดว่าถ้าเราคว้างไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราต้องรู้ทิศทางก่อนเพราะว่าเราหันหลังคว้าง
2: ปกติยืนคว้างจะอยู่ในท่านี้ครับผมเราจะหันหน้าไปทางที่ตรงข้ามกับทางที่เราจะปล่อยครับผมให้ใช้ลำตัวใช้สะโพกครับพลิกมาพร้อมกันบิดมานี่ครับ
4: ใช่
2: ใช่พี่ใช่ใช
1: ่ทั้งวันนี้เนี่ยพอมาถึงก็ได้เจอกับน้องโดมนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ว่าอายุ19ปีเองก็คือเป็นแบบนักกีฬาที่เพิ่งได้เหรียญเงินซีเกมมานะครับซึ่งเก่งมากเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เบสิกเลยว่าเริ่มต้นของการเล่นกีฬาขว้างจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากการที่แบบเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจักรซึ่งจักรเนี่ยก็จะมีน้ำหนักหลายแบบมี1โล2โลซึ่งผมก็ต้องใช้อันที่เบาสุดเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องเอาที่เบาเลยสุด2ก็คือที่สำคัญคือเป็นรองเท้าซึ่งกีฬาขว้างจักรเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเฉพาะของเขาที่เป็นพื้นเฉพาะที่มันจะมีไฟเบอร์เพื่อเป็นการเหมือนทำให้ตอนที่เราต้องหมุนตัวเนี่ยในการขว้างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นหรือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นเพราะว่ารองเท้าอื่นก็คงเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยพื้นรองเท้าที่มันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในสนามของกีฬาขว้างจักรก็ได้เริ่มซ้อมท่าแบบเบสิกตั้งแต่ต้นนะครับ
2: เราเริ่มยังไงดีครับพี่โด
3: โอเคงั้นเราเริ่มจากยืนขว้างดีครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคนเริ่มเล่นขว้างจักรทีแรก
1: อ
3: ัน
1: นี้คือฝั่งที่เราจะโยนไป
3: ใช่ครับนี่ฝั่งข้างหลังคือฝั่งที่เราจะขว้างไปครับผม
1: ครับ
3: ตรงนี้คือเราต้องเซตท่าให้แม่นที่สุดโดยการที่ขาหลังครับอยู่ต่อส้นเท้ากับขาหน้าครับผมแล้วก็ย่อลงนิดนึงตอนไปครับให้ใช้ตัวใช้สะโพกเนี่ยครับแขนนี่แค่ประกอบเองแค่ให้มันคงอยู่เท่าเดิมให้ใช้ตัวใช้สะโพกอ่ะบิดพาแขนมาใช่ครับใช่ระหว่างนี้เราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีมุมเพื่อจะคว้างขึ้นไปใช่ครับใช่ให้ตัวเรายืนบล็อกได้แบบว่ามั่นคงที่สุดนะครับแต่ข้างบนเราจะไม่เร่งเราจะมาเล่นตรงสะโพกตรงเอวปล่อยให้มันสบายที่สุดให้มันมีระยางที่กว้างที่สุดครับผมประมาณนั้นครับดีครับดีครับลองไปยืนอยู่บนเส้นจะได้รู้ทิศทางของเรา
1: คล่อมเส้นมา
3: ใช่ครับคล่อมเส้นหันหน้าตัวตรงย่อลงนิดนึงครับย่อลง
1: ย่อทั้งสอง
3: ย่อทั้งสองข้างครับแล้วก็พลิกสะโพกไปสะโพกเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนโดยการใช้สะโพกแค่ขาครับผมนั่นแหละครับมาครั้งแรกอาจจะทรงตัวยากหน่อย
2: อ่ะดีครับผมแขนซ้ายเราปล่อยอย่าให้มันห้อยครับให้มันพาเราไปให้มันช่วยเราให้เราหมุนได้เร็วขึ้นให้มันได้สบายขึ้นดีครับประมาณนั้นเลยครับ
1: อันนี้คือท่าเบสิกสำหรับยืนใช่
2: ไหมใช่ครับที่ยืนแล้วก็มันจะมีการปล่อยจักด้วยการคุมแรงที่มือกับการที่ปล่อยมันจะละเอียดตรงที่มือเราว่าเราจะปล่อยจักไปในมุมไหนทิศทางไหนเราจะไล่แรงไปถึงนิ้วชี้ไหมหรือว่าจะออกก่อนไหนปกติคว้างจักครับมือเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับผม
1: โอ้ต้องจับทั้งอันเลยอ่ะ
2: ใช่ครับผมพอเราไปครับเราจะไล่ให้มันไหลไปทางนี้ครับให้มันออกมาถึงนิ้วชี้เราเนี่ยครับให้มันไหลออกไปฝึกที่แรกก็จะมีการก่อยจักก่อยจักคือให้มันกลิ้ง

0: ีครับผมให้มันขึ้นมาจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับให้มันไปข้างหน้านี่ครับให้มันไปข้างหน้าระวังนะครับให้มันไปข้างหน้าให้แรงมันออกไปข้างหน้าครับให้มันปล่อยไปข้างหน้าใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราลองไปสนามหญ้าไปกล่อยจักดูครับผม
1: เดี๋ยวเราลองไปกล่อยเรียกว่ากล่อยจัก
0: กล่อยจักครับผมความละเอียดของจักก็มีแค่การปล่อยจักนี่ครับที่ต้องใส่ใจกับมันหน่อย
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่าถ้าปล่อยไม่ดีบางทีจักมันเปิดไปหรือไม่จักมันมุดไปถ้ามันไม่ได้องศาตามที่มันออกไปครับมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลประมาณนี้ครับ
1: อ๋อหรือมันจะเบี้ยวเงี้ย
0: ใช่ใช่ครับผมพยายามเนี่ยปล่อยให้มันตรงให้มันกิ้งไปตรงๆเนี่ยครับให้แรงเราออกไปข้างหน้ากดนิ้วก้อยให้มันไล่แรงไปเนี่ยครับไล่แรงไล่แรงให้มันถึงนิ้วช
1: ี้โอเคครับ
0: ลองดูครับลองดูประมาณนะครับประมาณนะครับแต่เราจะไม่พลิกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันไหลไปมือของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้มันไหลออกไปปล่อยให้มันไหลออกไปประมาณนั้นประมาณพอปล่อยได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ลองโยนขึ้นให้มันตรงเราจะไม่พลิกไปอย่างเงี้ยเราจะแค่ปล่อยให้มันไปให้นิ้วชี้ครับไปนิ้วชี้มาแปะที่ขอบจักไว้แล้วนิ้วอื่นก็เรียงไปตามเลยครับเรียงไปตามนิ้วที่แปะประมาณนั้นพี่แล้วก็ปล่อยออกไปเริ่มได้ละดีอันนี้ดีครับพอเราชินกับมันแล้วเราจะมาเริ่มขว้างมันครับเริ่มแรกเราจะยืนขว้างตรงนี้ก่อนครับขาคู่ย่อแล้วก็ไปครับผม
1: อ๋อเหมือนท่าตะกี้ครับ
0: คล้ายๆครับผม
1: คล้ายๆตอนนี้ยืนขาคู่ก่อน
0: ใช่ครับผมให้เรามีแรงมีแกนในตัวก่อนครับผมให้มันยืนขาคู่แล้วก็ออกไป
1: พี่โดมเขาก็ค่อยๆแบบฝึกผมแล้วก็ให้ลองทำหลายๆแบบทำแบบธรรมดาได้ปุ๊บก็ให้ลองโยนขึ้นข้างบนหรือโยนไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจำวิธีการปล่อยน้ำหนักของจักรได้ถูกต้องหรือควบคุมทิศทางได้หลังจากที่เราได้แบบทำการกล่อยจักรเรียบร้อยฝึกกล่อยจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปในสนามที่เขาเอาไว้ฝึกในการจำลองการโยนก่อนที่จะไปสนามจริงนะครับได้ลองเคลื่อนจักรเนี่ยในสนามนั้นเป็นกลงซึ่งก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าพอเราใหม่เนี่ยหรือเราต้องการฝึกให้ปล่อยในทิศทางที่ตรงเนี่ยเขาจะมาฝึกในกลงนี้เพื่อเป็นการหนึ่งคือเป็นการเซฟตี้ไม่ให้จักรที่ถ้าเราคว้างไม่ตรงเนี่ยมันจะไปโดนคนอื่นได้สองก็คือเป็นการตัดความสนใจของเราถ้าเราไปอยู่ในสนามจริงบางทีเราเห็นระยะไกลเนี่ยเราก็จะมัวแต่โฟกัสว่าทำยังไงให้เราไกลได้สุดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในการปล่อยท่าให้มันถูกต้อง
0: ในกงนี้เราจะมาดูเทคนิคครับผมเราจะมาทำเทคนิคก่อนขว้างคร
1: ับ
0: เราจะมาดูว่ามุมที่เราปล่อยจักรเทคนิคที่เราทำว่ามันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะไปขว้างจริงครับผมปกติเราจะขว้างอัดตรงนี้เพื่อเช็คดูว่าควรแก้ตรงไหนหรือไม่เราไปขว้างจริงแล้วมันยังไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ
1: กลับมาแก้ตรงนี้
0: กลับมาแก้ใช่ครับกลับมาแก้กลับมาดูว่ามันเป็นอะไรหรือมันเกิดอะไรถ้าอยู่ดูในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดถึงความไกลครับเราจะมาอยู่กับเทคนิคได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราออกข้างนอกเนี่ยสมองเราจะคิดไปเองแล้วพอเราเห็นทางเราเห็นอะไรเงี้ยสมองเราจะคิดแล้วว่ามันต้องไกลเราอยากได้ไกลประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลยจำกัดเรื่องความไกลว่ามันไม่ไกลหรอกยังไงมันก็ไปชนตรงนั้นเราก็เลยได้โฟกัสกับเทคนิคได้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
1: ขอชมเป็นขวัญตาหน่อยครับ
0: ครับอันนี้คือเราฝึกกันที่นู่นแล้วใช่ไหมครับที่เหยียงควาง
1: ค
0: ันนี
1: ้เสี่ยวจังหวะที่แบบหันมา
0: อย่ากลัวครับผมยิ่งกลัวเรายิ่งจะมันจะแบบว่าก
1: ังวลนะ
0: กังวลใช่ครับเราอย่ากลัวกล้าทำมัน
1: มาดูอีกทีครับเวลาจับคือไม่ได้จับอย่างนี้ใช่ไหมเวลามาคือต้องจับให้มันเป็นแนวขนาน
0: แล้วมันแล้วแต่คนถนัดครับผม
1: แล้วแต่คนถนัด
0: ใช่ครับบางคนก็คว่ำมาเลยบางคนก็เปิดก่อนหรือมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนจะคว่ำแล้วแต่เทคนิคของคนที่ได้รับมาอีกทีหนึ่งครับผ
1: ม
0: ให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเราก่อยจักรแล้วมาผสมกับเทคนิคที่เราทำทีแรกขาข้างหลังมาต่อขาข้างนี้อยู่ฝั่งนี้ครับผมใช่แล้วก็ให้มันกว้างให้ฐานมันกว้างนิดนึงโอเคครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงครับสร้างแรงให้มันไปง่ายขึ้นแล้วก็หมุนสะโพกเข้าไปครับหมุนสะโพกก็คว้าง
1: แล้วข้างก็ปล่อยไปอย่าง
0: นี้ใช่ครับผมให้มันขนานไปกับพื้นการเคลื่อนไหวการใช้สะโพกนี่รู้สึกดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่ปล่อยยังไม่ดียังไม่รู้สึกว่าต้องปล่อยยังไงใช่ครับผม
1: โอเคครับต้องมีสมาธิเพราะต้องอย่ากลัวเมื่อกี้มันกังวลอะกังวลว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอหลุดแล้วโดนคนข้างหลัง
0: พยายามตอนไปคว่ำมือไว้ครับคว่ำมือไว
1: ้คว่ำมือไว้
0: คว่ำมือไว้ใช่ครับ

0: ดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าได้ออกแรงดีครับผมลองอีกสักหน่อยพยายามคว่ำมือให้จักรมันออกไปไล่แรงไปให้ถึงนิ้วชี้ครับผม
1: นิ้วโป้งอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหม
0: นิ้วโป้งนี่
1: เก็บไว้ก็ได
0: ้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนิ้วโป้งนี่คือปล่อยดีขึ้นครับดีขึ้นมันเปิดไปหน่อยเมื่อกี้พี่เปิดมือไปหน่อยพยายามให้คว่ำลงนิดนึงดีอันนี้ดีมากเลยพี่โอเคเลยอะถือว่าออกแรงเป็น
1: อันนี้ให้องศามือปล่อยให้มันแบบ
0: ให้มันเนี่ยให้มันตรงไหล่เราก่อนให้มันตรงแขนซ้ายตรงแขนขวาตรงเนี่ยครับให้มันออกในรูปแบบว่าตัวทีครับผม
1: ลองอีกสักทีได้ไหมครับ
0: ได้ครับผม
1: ถ้ายืนสำคัญมากเลย
0: สำคัญครับผมสำคัญปล่อยจักไม่ค่อยดีครับผมพยายามให้มันกำเรากำจัก
1: กำเยอะไป
0: กำเยอะไปพยายามให้มันอยู่แค่ปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นก็เรียงตามนี้เลยครับอันนี้ดีครับอันนี้ดีกีฬาของผมมีเทคนิคนึงที่พูดง่ายทำยากนี่สบายอย่าเก่ง
1: พูดตะกี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เจอคือแบบจับยังไงให้มันรู้สึกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะล่วงมือเล็กมันมีผลไหมครับ
0: ไม่มีครับผม
1: แค่เราจับให้มันเจอจุดที่เรา
0: ใช่ครับแค่มันเจอจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละก็จบแล้วครับ
1: จนเหมือนสุดท้ายเราก็เริ่มแบบพอทําได้แล้วเหมือนพอได้ลองทําหลายๆลูกเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในลูกก่อนๆที่เราทําไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในชมรมมีรุ่นพี่มาเทรนปุ๊บเราก็เริ่มแบบจากที่ทําไม่ได้ก็ค่อยๆทําได้เค้าก็เริ่มเห็นแววเราพอเราแบบเริ่มได้ตรงนั้นปุ๊บเค้าก็แบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วนายต้องออกไปลองเล่นของจริงดูเผื่อนายจะมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเราได้ลองตอนนั้นเสร็จก็เลยออกมาลองเล่นของจริงโอเคครับพี่โดมต่อไปเดี๋ยวเป็นตาผมลองโยนใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งปกติก็จะโยน6ลูกใช่ไหมคร
0: ับ6ลูกครับผม
1: แล้วอย่างเวลาโยนนี่เราแบบมีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างในกฎของแบบ
0: อันดับแรกเลยครับเราจะมาดูกันที่จุดที่เราต้องออกต้องเข้าครับผม
1: ครับ
0: คือตอนเข้าเราเข้าตรงไหนก็ได้ของวงแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราต้องเดินออกข้างหลังอย่างเดียว
1: ข้างหลังอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: ออกข้างหน้าคือผิดกฎ
0: ฝ่าครับผมและอีกอย่างคือเส้นเซกเตอร์เนี่ยครับปกติแล้วตอนแข่งเขาจะตีออกไปยาวทำให้เรารู้ว่าเราคว้างให้มันอยู่ในโซนนี้นะอย่าให้มันออกด้านข้างออกนอกเซกเตอร์ก็ถือว่าฟาว
1: แล้วก็เวลาคว้างคือต้องอยู่ในวงเท่านั้น
0: ใช่ต้องอยู่ในวงเท่านั้นครับผม
1: โอเคครับแล้วอย่างนี้คือ6ลูกนี่คือโยนต่อเนื่องได้เลยหรือว่า
0: ปกติแล้วตอนแข่งเขาจะคว้างแล้วก็วัดคว้างแล้วก็วัดให้มีสถิติทุกลูกแต่นี้เราจะคว้างดูลูกที่ไกลที่สุด
1: ตอนนี้เรามี3ลูกได้ไหม
0: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเก็บเอา
0: ได้ครับผม
1: โอเคครับงั้นเริ่มเลยคว้างกี่เมตรเนี่ย10เมตร
0: 20นี่เก่งเลย
1: นี่เก่งลองดูเอาให้ได้สัก5ก่อนแล้วกันตอนนี้มาครับเราจะลองโยนจาก1กิโลครั้งแรกแบบไม่หมุนนะครับมาดูกันว่า6ลูกเนี่ยเราจะได้ระยะที่ไกลสุดเท่าไ

0: ออกแรงถูกแล้วครับพี่ต้องความจัดนิดนึง
1: โอเคครับ
0: ไปไกลเลย
1: เฮ้ยแต่ว่าเรามาถูกทางแล้ว3ลูกได้ประมาณกี่เมตรตอนนี้
0: 78เมตรได้ไม่แน่อาจจะ20เมตรก็ได้แล้วมั้งพี่ความมือลงนิดนึงครับมันจะดีกว่านี
1: ้โอเคครับ
0: อย่าไปกังวลกับมันเยอะครับ
1: โอเคครับคำแนะนำจากพี่โดมนะครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะแล้วเหลืออีก3ลูกมาดูกันว่าจะสิ้นที่กี่เมตรลูกที่4นะครับ

0: ท้ายครับนี่โอเคครบแล้วรู้สึกว่าน่าจะลูกลองสุดท้ายน่าจะได้ไกลที่สุดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวลองไปถามพี่โดมกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่อันไหนใกล้สุดครับลูกไหน
1: ลูกที่5ครับผม
0: ลูกลองสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: ใช่
1: ลูกสุดท้ายรู้สึกเก่งไปหน่อยมันว่าจะเอาแรงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเก่งถ้าพี่สบายได้มากกว่านี้มันจะไปไกลได้มากกว่านี้ครับพยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองว่าพยายามเรียงลำดับว่าเราจะทําอะไรก่อนอะไรหลังประมาณนี้ครับอันนี้ถือครั้งแรกวันแรกทําได้ดีแล้วครับถือว่าดีมาก
0: ประมาณกี่เมตรครับที่ได้ไกลที่สุดเมื่อกี
1: ้ต้องลองวัดดู
0: ลองวัดดูใช่มั้ยโอเคครับจบแล้ว6ลูกเดี๋ยวเราลองไปวัดดูกันว่าอันที่ไกลที่สุดไปดูกันว่าจะได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันแรกของการคว้างจอกเนี่ยทําไปได้ไกลสุดกี่เมตร
1: ครับผม
0: ไปครับพี่โดม
1: ยี่สิบสองจุดหกแปด
0: เฮ้ยยี่สิบสองเลยเหรอ
1: ใช่ครับยอด
0: ยี่สิบสองจุดหกแปดเมตรนะครับลูกที่ไกลที่สุดซึ่งน่าจะเป็นลูกที่5ที่โยนเพราะว่าเป็นลูกที่แบบรู้สึกว่าปล่อยออกไปได้ฟีลลิ่งมันบอกร่างกายมันบอกเลยว่าลูกนี้น่าจะได้ไกลที่สุดตอนแรกคิดว่าคงแบบเต็มที่15 16อะไรเงี้ยถือว่าโอเคตะกี้ผมโยนไปแล้วครับต่อไปขอดูพี่โดมนะครับโยนเป็นขวัญตาให้ดูหน่อยครับ
1: ได้ครับได้ครับ
0: อยากดูมากเลยครับเดี๋ยวรู้ได้เลยครับผม
1: ได้ครับ
0: มืออาชีพกำลังจะโยนให้เราดูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงท่าเขาแข็งแรงมากตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากแบบทําไม่ได้คือถามว่านี่มันทําได้มั้ยมันทําได้ในแบบเบสิกมากๆชอบโมเมนต์เวลาที่มันอยู่ตรงนี้มากเลยมันเป็นกีฬาที่ความกดดันไม่อยู่ที่ใครเลยอะความกดดันมันคือเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่ณวงกลมอันเนี้ยจังหวะที่เราแบบจะตั้งขาจังหวะที่เราจะเหวี่ยงจังหวะที่เราจับจากทุกอย่างมันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกันไปหมดถ้ามันเหมือนมันมีบางจังหวะบางลูกที่เราจะโยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือน3อย่างพร้อมแล้วอะแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจขึ้นมาปุ๊บอะลูกนั้นมันเหมือนออกไปมันก็จะไม่ดีเราก็จะเหมือนรู้เลยว่าลูกตะเกียเราพลาดตรงไหนหรือเราแบบใจเราไม่นิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเมื่อกี้แบบโฟลว์มากแบบลูกทุกอย่างมันแบบไหลไปตามที่เราคิดที่เราแบบโฟกัสเลยเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเย้มันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอย่างที่โดมบอกเลยว่าแบบมันใช้หลายปัจจัยของหลายๆอย่างมาผสมกันในหนึ่งกีฬาใช้สมาธิใช้ร่างกายใช้ความนิ่งของจิตใจการคัดทุกอย่างออกไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเหมือนแบบกังวลเรื่องอะไรแต่จังหวะที่เราจะปล่อยมันเหมือนทุกอย่างมันต้องพร้อมที่สุดแล้วก็สุดท้ายมันเป็นกีฬาที่ถ้ามันจะพลาดมันคือตัวเราคนเดียวเลยวันนี้ผมเล่นเป็นยังไงบ้าง
1: ค่อนข้างโอเคครับสำหรับวันแรกถือว่าโอเคมากครับออกแรงได้มีเทคนิคในการที่จะออกแรงถือว่าโอเคสำหรับวันแรกครับ
0: แต่ว่าสนุกดีนะหมายถึงวันนี้พอได้ลองคว้างจักรตอนแรกคิดว่าแบบโหก่อนมาก็จะภาพในหัวคงแบบยากมากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละ
1: ยาก
0: แต่ว่าเหมือนพอเราเริ่มจับจังหวะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบสนุกดี
1: ครับผม
0: เจอเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเลยอยากถามโดว่าสำหรับโดมเนี่ยโดมรู้สึกว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ของกีฬาแบบคว้างจักรที่แบบเราเจอ
1: ผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้ประมาณนี้ครับผมอยู่กับมันแล้วมันตอบสนองกับผมได้ในการใช้สมองหรือการใช้แรงใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้ครับผม
0: โดยรวมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ครับผมมันทําให้เรามีสมาธิกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองจริงๆประมาณนี้ครับ
0: อย่างนั้นเลยที่แบบรู้สึกเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: อย่างจุดเริ่มต้นเลยที่มันคว้างจักรเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงเห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
1: ใช่พ่อแม่บังคับตอนผมมัธยมผมเป็นเด็กติดเกมค่อนข้างติดเกมหนักมากคือเลิกเรียนร้านเกมบ้านเลิกเรียนร้านเกมบ้านเนี่ยชีวิตจะหลูบอยู่เงี้ยเลิกเรียนร้านเกมบ้านแม่กับพ่อเหมือนว่าไม่ไหวละพ่อก็เลยบอกว่ายื่นข้อเสนอมาถ้าจะเล่นเกมมีเวลาให้เล่นแค่2วันนะคือเสาร์อาทิตย์วันอื่นคือขอหากิจกรรมอย่างอื่นทําช่วงนั้นผมก็พอไม่ได้เล่นเกมปุ๊บมันเคว้งอ่ะพี่เคยเป็นมั้ยไม่รู้จะทําอะไรดีกว่าจะรอให้มันถึงเสาร์อาทิตย์มันก็โอ้โหนานเหลือเกินมันก็เลยทําให้ผมว่าหาอะไรเล่นเพราะว่า1ผมก็ไม่ชอบเรียนอยู่แล้วผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ที่แรกโรงเรียนผมมันมีการแข่งหมากฮอตจนผมได้

0: ไปคัดจําไม่ได้ว่าคัดไปภูเก็ตหรือที่ไหนนี่แหละครับแล้วก็คัดไม่ติดเขาเอา2คนผมได้ที่3ครูที่สอนหมากฮอนหมากรุกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะมีกีฬานึงลองมั้ยเผื่อมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพาไปลองเล่นขว้างจักรผมก็งงเลยอะไรขว้างจักรไม่เคยได้ยินมาก่อนพอไปเล่นพอลองเล่นก็ก็สนุกดีจบม.3ครับผมก็ไปแข่งภูเก็ตกลับมาเริ่มขี้เกียจซ้อมขึ้นม.4ก็ไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็ไม่เจอครูคนนี้ละเราก็กลายเป็นหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าไปที่นู่นก็เหมือนเดิมเข้าลูปเดิมเลยบ้านเล่นเกมมันก็เลยทําให้พ่อกับแม่ว่าเห็นตอนม.3เรามีจุดเนี้ยที่เราไปได้ดีแกก็เริ่มบังคับแล้วบังคับให้เล่นครับตัวก็คัดได้มาที่นครสวรรค์แล้วก็เจอโค้ชผมคนปัจจุบันเนี่ยช่วงนั้นก็คือพอโตขึ้นเราได้คิดอะไรหลายอย่างขึ้นเริ่มตัดเกมออกจากสมองไปก่อนเริ่มมาโฟกัสเรื่องการซ้อมลองตั้งใจกับมันเรามาขนาดนี้แหละเราเสียเงินกับมันมาแบบเยอะมากเราก็เลยจะมาพยายามแบบว่าอ่ะลองตั้งใจนิดนึงตั้งใจกับมันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนึงที่มันดีมากๆแล้วเข้าฟอร์มเราสุดๆแล้วช่วงเยาวชนกำลังจะไปแข่งโควิดมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหท้อเลยช่วงนี้คือพีคที่สุดของเรากลายเป็นว่าผมท้อละก็ซ้อมจนแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยซ้อมโควิดไปเรื่อยๆเยาวชนผมแค่ไม่มีผลงานเลยพ่อแม่ก็โทรมาหาทุกวันอะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะเยาวชนผมไม่ได้แข่งเลยผมเพิ่งไปแข่งแมตช์แรกที่ซีสเกตขึ้นแมตช์แรกก็เป็นประชาชนเลยก็ดีหลังจากนั้นก็ดีมาก็ไปแข่งซีเกม
1: ก็ได้ไปแข่งซีเกมเลยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่า
0: ใช่ครับซีเกมเป็นแมตช์ที่2
1: โอ้แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เหรียญเงิน
0: ใช่ครับผม
1: รู้สึกไงบ้างพอแบบตอนแรกเกือบจะท้อไปแล้วเพราะโควิดจนแบบผ่านมา2ปีป่ะใช่มั้ยที
0: ่2ปีครับ
1: ที่แบบกว่าจะได้แข่งซีเกมเนี่ยแล้วพอมันได้เหรียญครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้าง
0: ก็
1: ตัวเรา
0: ก็ดีใจเราไม่ใช่คนที่จะอดทนอะไรกับอะไรขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงขนาดนั้นผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจมันทำได้อยู่แล้วเราได้ติดทีมชาติแล้วนะเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเราได้มีทุกอย่างเพราะมันอ่ะ
1: มันก็คือนอกเหนือจากแบบความชอบมันคือเป็นสิ่งที่เหมือนมันเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วย
0: ใช่ไหมใช่เป็นความผูกพันไปแล้วผูกพันกับมันเพราะว่ามันสร้างเราได้มาถึงจุดนี้ครับผม
1: แล้วหลังจากนี้โดมคิดว่าแบบตั้งเป้าตัวเองกับกีฬาขว้างจักรไว้แบบจุดไหนต่อมีแบบภาพไหมที่เฮ้ยเราอยากแบบคว้าแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรเงี้ยหรือสถิติตัวเองอยากไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็คิดแค่ว่าอยากทำลายของประเทศไทยให้ได้ก่อนครับผม
1: อย่างตอนนี้ประเทศไทยเท่าไหร
0: ่55เมตรครับผม
1: ตอนนี้โดมนะเท่าไหร
0: ่พีคสุดที่แข่งก็52ครับก็เลยคิดว่าอยากพยายามจะทำลายสถิติประเทศไทยก่อน
1: และคิดว่าแบบอย่างตอนเนี้ยคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นขว้างจักรเนี่ยมันถือว่าเยอะหรือน้อยขนาดไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ในประเทศไทยถือว่าน้อยมากครับ
1: น้อยมากใช่มั้ย
0: โอ้โหหยิบมือเดียวครับผมใช่ๆครับ
1: เพราะอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดังในไทยด้วยครับมันไม่ค่อยดังเหมือนฟุตบอลเหมือนวอลเลย์อะไรเงี้ยเขาเข้าถึงยากด้วยยิ่งได้ซ้อมด้วยเทคนิคของมันด้วย
1: สนามอุปกรณ
0: ์อุปกรณ์ใช่ครับ
1: ที่หาที่เล่นยาก
0: ใช่ครับผมเราไม่ได้พร้อมเหมือนต่างชาติขนาดนั้นครับ
1: ที่เขามีเหมือนแบบสถานที่รองรับให้คนที่สนใจใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ว่ามันยากไหมที่วันหนึ่งแบบสนามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแบบในหลายๆพื้นที่ของแบบประเทศอะไรเงี้ย
0: ค่อนข้างยากมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วครับผมมันก็เลยค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องกีตาร์ประเภทลาดเนี้ยมันไม่ได้มีคนเล่นแบบเยอะขนาดนั้นครับผม
1: คนมันไม่ค่อยมาสนับสนุน
0: ใช่ครับผม
1: ซึ่งจริงมันต้องการสิ่งนี้เพื่อให้กีฬามันแบบไปได้ไกลขึ้นหรือมีคนรู้จักมีคนเล่นเยอะขึ้น
0: ใช่ครับผม
1: แล้วเหมือนแบบสมมติว่าเนี่ยพอสนามแบบมีไม่เยอะคนแบบเข้าถึงยากเนี่ยแล้วถ้าคนที่จริงๆเขาดูสมมติเขาดูอยู่เนี่ยแล้วเขาแบบเกิดสนใจขึ้นมาจริงๆมันเริ่มต้นยังไงได้อะคร
0: ับพื้นที่มันค่อนข้างแบบจำกัดไงครับหรือไม่อาจจะต้องมาลองซ้อมถ้าใกล้ที่นี่ก็อาจจะมาซ้อมที่นี่ได้มันเป็นพื้นที่แบบมันเฉพาะครับมันต้องการที่แบบว่า
1: ที่ใช
0: ้ใช่แบบพื้นที่ที่มันกว้างมากด้วยอุปกรณ์ด้วยใช่ครับมันค่อนข้างหายาก
1: ก็นั่นแหละครับแปลว่าเราต้องการคนที่สนับสนุน
0: ใช่ครับ
1: ให้มีลานของกรีธาแบบลานมากขึ้น
0: ใช่ครับผมก็อยากให้มาเล่นกันเยอะ
1: ๆ
0: พอคู่แข่งมันเยอะมันก็จะพยายามดันกันขึ้นไป
1: มันจะมีแบบ
0: สถิติมันจะดันกันใช่ครับ
1: ก็จะสนุกขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันมันมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้น
0: เหมือนกับว่าเราอยากชนะคนเนี้ยต้องมีแรงจูงใจให้ตัวเองไปในระดับหนึ่งครับผม
1: วันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากครับโดม
0: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: มันเป็นเสน่ห์มากเลยนะเพราะกีฬาที่สุดท้ายคือเราไม่มีคู่ต่อสู้แข่งอยู่ข้างๆสุดท้ายมันคือนะเวลาแข่งมันคือแบบมีแค่เราคนเดียวแล้วสุดท้ายศัตรูที่มันสำคัญที่มันแข็งแกร่งที่สุดมันก็คือตัวเราเองว่าเราจะเอาชนะได้ไหม พอได้มารู้จักกีฬานี้แล้วมันแบบมันมีเสน่ห์แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกซึ่งวันนี้แบบพอได้คุยกับโดมแล้วก็ประทับใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปว่ารู้สึกว่าโหเพิ่งอายุ19อ่ะแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาคว้างจักทุกคนนะครับที่เล่นอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบในระดับไหนก็หวังว่าแบบกีฬานี้มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะเซอร์ไวน์ในการแบบอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วก็ขอให้มีแบบคนมาช่วยกันสนับสนุนกีฬานี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ครับ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:03 ถึงเวลา 14:30 สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนาย

0: ไรล่ะเนี่ย
1: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
0: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
1: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
0: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
1: อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
0: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกกาบาต
1: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
0: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
4: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
1: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกาบาต
0: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
1: ภัยจากอุกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
4: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
1: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
2: โอ้โห
0: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
1: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
4: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
1: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: พอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
0: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
1: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับตัวเองเลย

0: หินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
2: ฮะท่านบอกป
1: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
3: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ
4: ที่คณะเจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอ่ะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ right red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงรอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวอ้าวเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว L ลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทางที่มาปากอันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทำหน้าอย่างนี้เลยนะคะชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่าง love love แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love love letter letter อ่ะต่อไป r ค่ะR มันจะต่างกับ L ตรงที่ตัว R เนี่ยปากมันจะอูมๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอูมตัวเข้าไปมันจะอ้วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่อย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอูมๆนิดนึงประมาณนี้ right roll อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start light อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ right เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีวูนิดนึงสำหรับ Rคำต่อไปค่ะ long อันนี้ตัวอะไรคะตัว L long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็ไปแตะข้างหน้า long ทีนี้ W R O N G เราลองแบบบิ้วเสียงกันก่อนนะ wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ wrong ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass grass grass ตัว r มันจะมี grr นิดหนึ่งนะคะ fly นี่ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะปังนี่ยื่นออกไป fly นะคะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะเกิดไปก็ลองออกแบบฟะมีเสียง S แล้วก็มีตัว R แล้วก็ I ฟะ I fry ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น lice มันจะแปลว่าเห็บเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วมันหมายถึงเรา

0: ากินเฮา lice อันนี้คือตัว l แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ rice ต้องวอร์มก่อน
1: rice
0: โอเคนะต่อไป collect correct มันจะมีนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน collect นะคะ play ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว r ถ้าเป็นตัว l ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ loading computer อะไรเงี้ย road คำสุดท้ายค่ะ lock อันนี้คือตัว l นะคะต่อไปตัว rRock Rocker อะไรเงี้ย Rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก There's nothing wrong with that นะคะไม่ต้องกังวลออกยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว R ตัว L แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: We are very excited about this model because this is the first time that you can study liver stage of malaria parasite in human cells.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Increasing numbers of people are infected with AMR pathogen, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. The problem worldwide at the moment, the burden of AMR is rising.Significantly in Asia and especially in Thailand, because Thailand we are regarded as a high risk region for the emergence and dissemination of AMR. So each year, increasing numbers of people are infected with AMR pathogen. Patients infected with bacterial pathogens are usually prescribed a standard set of broad spectrum antibiotics, regardless of.The drug susceptibility to the bacterium. So a treatment failure with the third line drug is increasingly common, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. Our research group aims to use a multi-pronged approach that investigates alternative strategies to combat AMR.In order to reduce the amount of antibiotic consumption and to extend the lifetime of currently used antibiotics, we work on Clostridioides difficile, which is a gram-positive anaerobic bacterium, and it is a major causative agent for antibiotic-associated diarrhea. We use different approaches, including phage therapy, reversal of the resistant mechanism, and also use the pre- and probiotics to tackle AMR as well.Initially, when we started, we collaborated with a hospital that affiliated with Mahidol University, and we found that a lot of patients got infected with the Clostridium difficile. Most of the doctor would treat the patient directly without isolating those bacteria, and that can cause resistance in a way. What we aim is that we

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดถ้าเรายังจำชื่อเรื่องได้ครั้งหนึ่งนั้นเราเคยถอดบทเรียนในหน่วยแรกที่เป็นเรื่องของนิทรรศการปลูกปัญญายังจำได้อยู่ไหมครับหลังจากที่เราได้ฝึกกระบวนการอ่านตั้งแต่การอ่านทีละคนมาจนถึงการอ่านรูปแบบต่างๆแล้วก็มีการทดลองทำผลงานจนถึงมีการประเมินผลงานแล้วก็นำเสนอผลงานจริงก็มาถึงการถอดบทเรียนเข้ามาสู่หน่วยการเรียนรู้ต่อมาคือเรื่องของการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันก็เป็นการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของรูปแบบงานเขียนในรูปแบบต่างๆถูกต้องไหมครับมีทั้งบันเทิงคดีกับสารคดีรวมถึงหนังสือรูปแบบต่างๆเช่นอะไรครับหนังสือที่อาจจะเป็นสารประเภทให้ความรู้หนังสือชนิดต่างๆรวมถึงการสืบค้นสารประเภทให้ความรู้แล้วก็นักเรียนได้มีการนำเอาองค์ความรู้จากการเรียนนั้นไปสร้างเป็นผลงานแล้วก็มาจนถึงในชั่วโมงนี้การถอดบทเรียนพัฒนาความคิดซึ่งเป็นการถอดบทเรียนครั้งที่เท่าไหร่ครับครั้งที่2นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางก่อนที่เราจะไปถอดบทเรียนพัฒนาความคิดกันเด็กๆยังจำในชั่วโมงที่ผ่านมาได้ไหมครับว่าทางนักเรียนต้นทางนั้นได้มีการนำเสนอผลงานที่มาจากการเขียนยังไม่แล้วเสร็จซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นแล้วเสร็จไปเพียงแค่3กลุ่มเท่านั้นเดี๋ยววันนี้จะให้กลุ่มที่4กลุ่มที่5แล้วก็กลุ่มที่6นั้นเป็นผู้นำเสนอต่อนะครับทีนี้ตอนนี้กลุ่มที่4พร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอให้เป็นข้อตกลงตามเดิมว่ากลุ่มที่4เป็นคนนำเสนอกลุ่มไหนเป็นคนประเมินครับกลุ่มที่3กลุ่มที่5นำเสนอกลุ่มไหนประเมินครับกลุ่ม2และกลุ่ม6นำเสนอกลุ่ม1เป็นผู้ประเมินถ้าพร้อมแล้วนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวให้กลุ่ม4นะครับเตรียมไมโครโฟนแล้วก็ขึ้นมาบนเวทีนี้ได้เลยนะครับในระหว่างที่รอกลุ่ม4นะครับก็ขออนุญาตพูดคร่าวๆในระหว่างรอไปก่อนว่าตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางของเราเนี่ยได้มีการนำเสนอไปทั้งหมด3กลุ่มแล้วซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นคุณครูได้มีการเสนอข้อคิดเห็นแล้วก็ตัวแทนที่เป็นคนบอกลักษณะของการประเมินนั้นก็สามารถประเมินได้ตรงตามวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับอ่ะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวให้กลุ่ม4นั้นขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยครับขึ้นมาเลยลูกไมโครโฟนพอมั้ยครับถ้าไม่พอเดี๋ยวยืมด้านหน้าได้นะพอไหมโอเคขอบคุณครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตส่งเวทีนี้ให้กับกลุ่มที่4เชิญครับ
2: แป้งแป้งมีหนังสือที่เกี่ยวกับมิตรภาพไหม
3: มีสินี่กำลังอ่านเลยชื่อเรื่องช้างน้อยเรียนรู้ที่จะกล้าจัดทำโดยกลุ่ม4ค่ะ
4: เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมิตรภาพของกิ้งก่าตัวเล็กแต่ใจใหญ่แตกต่างจากช้างที่ตัวใหญ่แต่ใจเล็กทำให้ช้างถูกกลั่นแกล้งโดยจากสัตว์ในป่าจึงได้กิ้งก่าช่วยเหลือค่ะนี่คือหน้าตาของผลงานนะคะ

0: ลุ่ม4ขอจบการเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะ
1: ปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยครับทีนี้ในการนำเสนอในครั้งนี้มันอาจจะสั้นไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะสรุปกระชับไปทีนี้ช่วยพูดเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าการทำผลงานชิ้นนี้เนี่ยตอนที่เราได้ทำนั้นเราได้แรงบันดาลใจอะไรมาครับถึงได้มีการทำผลงานชิ้นนี้ครับ
2: แรงบันดาลใจของหนูนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมเรื่องชาร์ลอตแมงมุมเพื่อนรักค่ะวรรณกรรมเรื่องนี้ที่หนูเอามาประดิษฐ์ดัดแปลงมาเป็นช้างเรียนรู้ที่จะกล้านะคะได้เอาข้อคิดของชาร์ลอตแมงมุมเพื่อนรักมาเป็นแนวคิดแรงบันดาลใจค่ะ
1: ก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมที่นักเรียนชื่นชอบแล้วก็มีการเอาไปปรับปรุงเนื้อหาใช่ไหมครับทีนี้พอเวลาเราเอาจากตัววรรณกรรมต้นเรื่องมาเนี่ยครับได้มีการคุยกันกี่ครั้งครับว่าเราได้มาลงเอยด้วยการทำผลงานชิ้นนี้ครับคุยหลายครั้งไหมครับ
2: คุยหลายครั้งค่ะว่าจะเอาตัวเนื้อเรื่องหรือว่าจะเปลี่ยนตรงไหนบ้างค่ะ
1: ทีนี้พอเวลาทำเนื้อเรื่องเสร็จแล้วครับเวลาขั้นตอนในการวางแผนออกมาเนี่ยครับเราวางแผนแบบไหนอย่างไรบ้างครับกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานชิ้นนี้ครับ
2: วางแผนบางคนให้ไปหาสืบค้นข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับวรรณกรรมหรือที่มาค่ะแล้วก็เกี่ยวกับข้อคิดว่าเราควรจะดัดแปลงตรงไหนของเนื้อหาของวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะ
1: ครับผม

0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับรบกวนเล่าเรื่องคร่าวๆแบบสังเขปอ่ะให้เพื่อนๆต้นทางกับปลายทางให้ฟังอีกสักหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะสารบัญนะคะบทที่1คือในป่าลึกบทที่2คือริมแม่น้ำบทที่3คือเพื่อนสนิทส่วนบทที่4คือความกล้าค่ะบทที่1นะคะในป่าลึกในป่าลึกแห่งหนึ่งช้างที่ตัวใหญ่แต่ใจเล็กเพราะว่าไม่มีความกล้าจึงทำให้

0: ได้ไปร้องไห้อยู่คนเดียวโดยที่ช้างตัวนั้นไม่รู้ตัวเลยว่ามีสัตว์ตัวหนึ่งที่กำลังแอบมองหรือคอยรับฟังช้างตัวนั้นอยู่แล้วสัตว์ตัวนั้นก็คือกิ้งก่ากิ้งก่าได้ถามว่าเป็นอะไรไหมช้างก็ได้ลังเลสักพักเพราะปกติไม่เคยจะมีสัตว์ไหนที่เป็นห่วงที่ห่วงใยเขาเลยจึงยากที่จะไว้ใจกิ้งก่าตัวนี้แต่ช้างก็ได้เลือกที่จะเล่าปัญหาที่ตนเองพบเจอให้กิ้งก่าฟังเนื่องจากท่าทีของกิ้งก่ามีความน่าไว้ใจช้างก็ได้เล่าปัญหาให้กับกิ้งก่าจนหมดเลยทำให้กิ้งก่าเห็นถึงความน่าสงสารเห็นถึงความน่าสงสารจึงอยากจะช่วยเหลือช้างเนื้อเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะ
1: ทีนี้ตอนที่จบเรื่องของนิทานเรื่องนี้เราจบยังไงครับ
0: จบโดยการที่ให้ช้างเรียนรู้ที่จะตอบโต้กับสัตว์ตัวอื่นที่มากลั่นแกล้งตัวเองค่ะ
1: โอเคทีนี้พอเราทราบเนื้อหาประมาณนี้แล้วครับทีนี้อยากจะให้ในกลุ่มช่วยกันทั้งหมดเลยนะครับ4คนนี้ว่าจากเรื่องที่เพื่อนแนะนำเสนอเนี่ยครับมันมีข้อคิดอะไรใดๆบ้างที่สามารถพูดให้กับนักเรียนต้นทางได้นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ปลายทางสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
0: ข้อคิดอย่างแรกนะคะคืออย่ามองคนอื่นจากภายนอกค่ะส่วนข้อคิดที่สองคืออย่ากันแกล้งผู้อื่นจากภายนอกหรือดูถูกจากคนที่อ่อนแอกว่าตนเองค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางได้นำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่คุณครูนั้นได้มีการสอบถามประเด็นเพิ่มเติมซึ่งก็ถือว่าได้มีการทราบเนื้อหาเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวให้ทางกลุ่มด้านหน้าที่เป็นผู้ประเมินนะครับได้พูดประเด็นต่างๆตามที่ตัวเองค้นพบแล้วก็ได้พูดถึงลักษณะแนวการประเมินว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวส่งไมโครโฟนให้กับตัวแทนกลุ่มได้เลยครับ
2: ข้อ1การออกแบบและการจัดรูปเล่นมีลูกเล่นที่สวยงามแต่หน้าปกยังมีสีสันไม่มากพอข้อ2การลำดับเนื้อหาในการนำเสนอมีเนื้อข้อเสนอแนะมีเนื้อหาที่สั้นแต่มีความเข้าใจข้อ3ความคิดสร้างสรรค์ข้างในตัวหนังสือมีสีสันและโดดเด่นข้อ4การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันข้อสังเกตความกล้าทำให้รู้สึกไม่อ่อนและอ่อนแอและสามารถสู้กับสัตว์ชนิดอื่นๆได้ค่ะ
1: เอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ประเมินด้วยครับก็ถือว่าอันนี้เป็นกลุ่มที่4ของในชั่วโมงนี้แต่ว่าเป็นกลุ่ม1นะครับในชั่วโมงนี้อ่ะขออนุญาตดูผลงานหน่อยนะครับผลงานที่นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นเนี่ยนะครับก็ทางกลุ่มเขาแจ้งว่าเป็นการดัดแปลงวรรณกรรมขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่ามีการให้สีสันที่สวยงามเลยนะครับแล้วก็ทำไมครับมีการใช้เป็นตัวคล้ายๆป๊อปอัพนูนสูงขึ้นมานะครับอันนี้เป็นผลงานที่นักเรียนได้ทำขึ้นมาทีนี้พอเราเปิดเข้าไปด้านในก็มีการให้สีสันของตัวการ์ตูนที่ค่อนข้างสวยงามเลยเพราะว่าอันนี้เขาก็ได้มีการวิเคราะห์มาแล้วใช่ไหมครับว่าผู้ที่เข้ามาชมงานของเรานั้นเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับก็มีการตัดปะนะครับแบบนี้แล้วก็มีการเขียนข้อความโดยใช้ปากกาดำนะครับอันนี้ก็มีการเล่าเรื่องตามอะไรครับบทที่มีการใส่ไว้ในสารบัญ นะครับก็นำเสนอเป็นรูปช้างกับกิ้งก่าเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เรื่องก็เล่าไปเรื่อยๆจนจบเรื่องนะครับก็ถือว่าสั้นกระชับดีในระยะเวลาประมาณนี้นะครับก็ถือว่านักเรียนสามารถทำได้ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับปรบมือให้กับกลุ่มนี้ด้วยครับเอาผลงานกลับได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้กลุ่มแรกผ่านไปแล้วกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่5นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั้นเดี๋ยวให้กลุ่มที่5นะครับต้องใช้ไมโครโฟนกี่ตัวนะครับมาหยิบตรงนี้ได้เลยนะครับขึ้นมาเตรียมตัวแล้วก็กลุ่มที่2เตรียมตัวเป็นผู้ประเมินนะครับเชิญกลุ่มที่5วันนี้ส่งมา2คนใช่ไหมครับส่ง2คนวันนี้ส่งชายหนุ่มขึ้นมา2คนเลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้กลุ่มที่5ได้เป็นคนนำเสนอผลงานได้เลยครับเชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม5นะครับโดยนิทานที่เราจะมานำเสนอก็เกี่ยวกับเรื่องหมาป่ากับแกะนะครับโดยเนื้อเรื่องสรุปหรือเนื้อเรื่องย่อนะครับคือหมาป่ากับแกะได้ทะเลาะวิวาทกันเรื่องได้ดื่มน้ำที่ริมแม่น้ำครับแต่ว่าแกะนั้นได้ทำให้ริมแม่น้ำนั้นขุ่นครับเมื่อหมาป่าได้ทะเลาะกัน

0: แกะจริงไม่พอใจครับแกะจริงมีการโพสต์ลงโซเชียลโดยการว่าทอของว่าทอกับหมาป่าครับเมื่อหมาป่าเห็นโพสต์นั้นหมาป่าจึงไม่พอใจครับและเมื่อหมาป่าไม่พอใจนะครับจึงได้ไปคุยกับลูกแกะครับแต่ว่าลูกแกะก็ยังคงโกหกหมาป่าครับว่าไม่ได้เป็นคนทำครับหมาป่าจึงได้กินลูกแกะตัวนั้นครับก่อนจบนะครับผมได้ให้คติสอนใจไว้นะครับคืออินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลนะครับมีประโยชน์มากมายครับแต่ว่าก็ไม่ควรใช้ในทางที่ผิดนะครับและยังเข้าข่ายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยครับกลุ่ม5ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ
1: อันนี้เป็นนิทานที่มีการดัดแปลงโดยเอาตัวละครที่เป็นสัตว์เนี่ยนะฮะสามารถทำกิริยาเหมือนกับคนได้ซึ่งถ้าเรามองในเชิงลึกแล้ว เรื่องนี้น่าสนใจนะแต่เดี๋ยวก่อนที่คุณครูจะพูดในเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวให้กลุ่มที่2ได้เป็นคนบอกลักษณะการประเมินว่าเพื่อนที่นำเสนอนั้นเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่2นะครับเป็นผู้ประเมินกลุ่มที่5ได้เลยครับอ่ะเชิญครับ
2: การออกแบบและการจัดรูปแบบการจัดรูปเล่มค่ะจุดเด่นมีการออกแบบที่น่าสนใจค่ะข้อสังเกตยังมีความพร้อมไม่พอค่ะข้อเสนอแนะต้องทำหน้าปกและตกแต่งให้สวยงามมากขึ้นค่ะการลำดับเนื้อหาในการนำเสนอค่ะจุดเด่นเรียงลำดับเนื้อหาได้เหมาะสมค่ะข้อสังเกตไม่มีค่ะข้อเสนอแนะพูดให้คล่องกว่านี้ค่ะความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีค่ะและเหมาะสมค่ะข้อสังเกตข้อเสนอแนะไม่มีค่ะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมค่ะ
1: เอาละครับปรบมือให้กับตัวแทนที่เป็นผู้ประเมินด้วยนะครับที่คุณครูพูดทิ้งไว้ก็คือว่าเรื่องนี้มีการนำเอาอากับกิริยาของสัตว์ก็คือมีหมาป่าใช่ไหมครับกับลูกแกะนะครับก็เรื่องโพสต์โซเชียลนะครับทำให้ลูกแกะไม่ยอมรับสุดท้ายก็โดนหมาป่าเนี่ยกินไปถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นการเตือนเราได้ว่าบางครั้งเนี่ยการโพสต์โซเชียลโดยที่เราขาดความยั้งคิดไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆอาจจะเป็นขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับอาจจะเป็น Facebook หรือว่า IG หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆที่เขาสืบสาเราเรื่องว่าเป็นตัวเราได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปทำแบบนี้เพื่อนก็บอกได้ว่านอกจากจะผิดแล้วก็ยังมีเรื่องของพระราชบัญญัติเรื่องอะไรครับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยฉะนั้นเราได้รับข้อคิดใหม่ๆในเรื่องของทั้งการรู้จักยับยั้งชั่งใจแล้วก็เรื่องของการไม่ผิดต่อกฎหมายนั่นเองนะครับก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนตามที่เพื่อนกลุ่ม2ได้บอกมาว่าบางส่วนนั้นยังต้องไปเติมเต็มให้มากกว่านี้นะครับก็ทางกลุ่มก็ไปเติมเต็มให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีความสมบูรณ์ของชิ้นงานมากขึ้นนะครับขอบคุณกลุ่มที่5มากๆเลยนะครับทีนี้กลุ่ม5เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเชิญกลับที่ได้เลยนะครับต่อไปครับกลุ่มที่6ต้องใช้ไมโครโฟนกี่ตัวดีครับถ้าใช้เพิ่มเดี๋ยวเพื่อนๆด้านหน้านะครับส่งไมโครโฟนให้เพื่อนได้หยิบยืมหน่อยนะครับอันนี้ออกมาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ประเมินนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมแนะนำตัวแล้วก็เริ่มนำเสนอได้เลยนะครับ
3: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม6จะมานำเสนอเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะโดยพวกเราจะทำเป็นสมุดเล่มเล็กและในสมุดเล่มเล็กก็มีคำนำและสารบัญค่ะและในแฮร์รี่ก็มี3ตอนค่ะซึ่งตอนที่1เป็นตอนที่1ตำรับอาคมสู่อาถรรพ์และตอนที่2แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องปริศนาและตอนที่3แฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางโบราณค่ะพวกเราจะอ่านซึ่งแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะมีหลายตอนค่ะพวกเราจะยกตัวอย่างมา1ตอนค่ะคือตอนที่2ค่ะ
4: ตอนแฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องปริศนาเริ่มต้นปีที่2ของการเรียนที่โรงเรียนเวทมนต์ของแฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี แต่การกลับมาครั้งนี้มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นมีการลือกันว่าห้องแห่งปริศนาได้ถูกเปิดแล้วเหล่านักเรียนต่างแตกตื่นอีกทั้งแฮร์รี่เองก็ถูกสงสัยว่าเป็นผู้หลังเหตุการณ์ร้ายๆทั้งหมดเพราะเขาสามารถพูดภาษาไทยได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นไปได้และเฮอร์ไมโอนูนเพื่อนรักของเขาก็ถูกสาปให้กลายเป็นหินทำให้แฮร์รี่พอตเมอร์กับรอนต้องหาทางไขปริศนาและช่วยเหลือเธอให้ได้ครับ
3: ค่ะในตอนที่2ก็ในเรื่องประมาณนี้ค่ะซึ่งเป็นตอนที่พวกเราดัดแปลงขึ้นมาใหม่ค่ะและพวกเราก็ยังมีพวกเราก็จะมานำเสนอเกร็ดความรู้ในสมุดเล่มเล็กอีกด้วยค่ะ
5: แฮร์รี่ฉันไม่มั่นใจเลยอ่ะต้องเขียนงานส่งอาจารย์ใหญ่ไม่รู้จะถูกหรือเปล่าม
6: านี่สิเดี๋ยวฉันจะสอนเธอเองเอ๊ะเหมือนจะเขียนผิดนะขอบคุณคะไม่ใช่เราต้องเขียนขอบคุณค่ะการตอบรับหรือแสดงความสุภาพให้ใช้ค่ะไม่ใช่คะการใช้คะหรือค่ะคะเป็นประโยคคำถามเช่นทำอะไรอยู่คะส่วนคำว่าค่ะเป็นประโยคบอกเล่าหรือตอบรับและแสดงความสุภาพอ๋ออ
5: ย่างนี้นี่เอง
3: และสุดท้ายพวกเราก็มีตอนพิเศษที่กลุ่มพวกเราแต่งขึ้นมาเองด้วยค่ะ
6: หลังจากที่แฮร์รี่หาเครื่องรางและอาคมสู่อาถรรพ์เสร็จแล้วเรื่องก็สงบไปซึ่งแฮร์รี่ต้องปิดบังตัวตนแฮร์รี่ก็ได้เปลี่ยนชื่อจากแฮร์รี่เป็นแฮมลี่แฮมลี่เด็กชายที่ไม่ค่อยเก่งภาษาไทยได้รับจดหมายให้เข้าเรียนที่โรงเรียนดาโกเนียศึกษาโรงเรียนสอนภาษาไทยลึกเข้าไปในป่าลึกลับที่นั่นเขาได้พบเพื่อนใหม่และครูผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอย่างถูกต้องค่ะ
3: และพวกเรากลุ่ม6ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค
1: ่
3: ะ
1: ตอนนี้การนำเสนอของกลุ่มที่6ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มที่1ได้เป็นคนนำเสนอในส่วนของแนวการประเมินแล้วก็ประเด็นการประเมินว่าเพื่อนในกลุ่มนี้เป็นอย่างไรบ้างเชิญครับ
7: ข้อที่1ครับการออกแบบและการจัดรูปเล่มมีจุดเด่นมีการจัดรูปเล่มได้น่าสนใจมีสีสันสดใสสวยงามข้อสังเกตมีการเขียนที่เยอะเกินไปจนดูไม่ค่อยออกและบางหน้ามีการให้สีสันที่เยอะเกินไปข้อเสนอแนะลดการเขียนให้ดูน่าสนใจมากขึ้นและเรียบเรียงประโยคให้ดีขึ้นข้อ2การลำดับเนื้อหาในการนำเสนอสรุปสั้นๆแต่ฟังแล้วเข้าใจข้อสังเกตว่าข้อเสนอแนะไม่มีครับข้อ3ความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องและการวาดรูปข้อสังเกตกับข้อเสนอแนะไม่มีครับข้อ4ไม่มีครับ
1: เอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6แล้วก็ผู้ประเมินอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นกลุ่มสุดท้ายของวันนี้นะครับคุณครูก็ขอชื่นชมกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มอื่นๆด้วยว่าสามารถทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับทีนี้มีการรับส่งกันค่อนข้างดีแล้วก็คนที่เป็นตัวแทนในการเปิดผลงานเนี่ยจริงๆแล้วต้องเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนักเรียนต้นทางปลายทางคือต้องฟังก่อนว่าเพื่อนพูดอะไรแล้วเราต้องรู้แล้วว่าในผลงานของเราเนี่ยสมมุติมี10หน้านะในแต่ละหน้าเนี่ยเพื่อนจะพูดไดอะล็อกหรือข้อความตรงไหนฉะนั้นเราจะไม่ยืนเฉยๆฉะนั้นการยืนเฉยๆเนี่ยบางครั้งเราจะเพลินฉะนั้นเพื่อนเราเนี่ยนะครับก็คือมีการฟังและเปิดตามฉะนั้นอันนี้ชื่นชมตรงที่ว่ามีการซ้อมมาล่วงหน้าแล้วก็มีการเอาวรรณกรรมชื่อดังก็คือเรื่องที่เพื่อนๆได้บอกนะฮะมาดัดแปลงเนื้อหาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการดัดแปลงถ้าเราใช้เพื่อการศึกษาเนี่ยสามารถทำได้แต่ว่าถ้าเราไปดัดแปลงแล้วเราเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยได้ไหมไม่ได้ไม่สมควรเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่เราเป็นเรื่องของการศึกษาการดัดแปลงตรงนี้จึงทำขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอแนวคิดทางด้านการเขียนฉะนั้นสามารถทำได้ ให้เรามองในมุมมองว่าเพื่อนมีความสามารถในการเอาตัววรรณกรรมเรื่องนี้มาดัดแปลงแล้วก็ใส่สีสันจนเกิดเป็นความสวยงามเป็นความคิดสร้างสรรค์ได้จากพอตเตอร์ก็เป็นพอตมอแบบนี้ก็คือมีการนำเสนอแล้วก็มีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับรายวิชาที่เรียนก็คือเรื่องของรายวิชาภาษาไทยมีการใช้คำว่าคะค่ะใช้อย่างไรให้ถูกต้องทีนี้ก็ชื่นชมทางกลุ่มที่เป็นผู้ประเมินว่าได้มีการมองในบางประเด็นเช่นในเรื่องของการที่ใส่ข้อความมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ถูกลดความน่าสนใจลงฉะนั้นก็ให้เน้นไปที่ภาพด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีภาพจนเยอะเกินนะครับเพราะว่าในการที่เราเป็นผู้ประเมินกับผู้ที่นำเสนอตอนนี้ในห้องเราแล้วก็ปลายทางที่เรากำลังเรียนอยู่ก็เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1แล้วก็ขอชื่นชมอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสามารถมีการรับส่งได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอาจจะมีในบางช่วงที่พวกเราอาจจะเห็นว่าอาจจะมีหลุดขำบ้างเพราะว่าบางครั้งด้วยความอาจจะเกิดความเคอะเขินแต่ว่าคุณครูจะบอกประการหนึ่งว่าการหลุดขำถ้าเราหลุดบ่อยๆเนี่ยในบางครั้งก็อาจจะมองว่าเราไม่ได้ซ้อมกันมาแล้วอาจจะไม่มีมืออาชีพฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในเวทีที่ใหญ่ขึ้นน่ะสิ่งที่เราหลุดขำอะไรแบบนี้ต้องระงับเพราะว่าอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่เราหลุดขำบางครั้งเนี่ยผู้ประเมินเขามองเราตอนนี้ผู้ประเมินน่ะคือเพื่อนเราอะได้แต่ถ้าเกิดผู้ประเมินไม่ใช่เพื่อนล่ะแต่ถ้าเป็นครูอะนักเรียนคิดว่าส่วนนี้อาจจะโดนหักคะแนนไหมครับอาจจะโดนฉะนั้นฝากผู้ประเมินไหมว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องไม่มองว่านั่นคือเพื่อนแต่ว่านั่นคือผู้ที่เรากำลังประเมินเขาอยู่นะครับก็ฝากประเด็นนี้ไว้อ่ะกลับที่ได้ครับเก่งมากๆปรบมือให้กับทุกกลุ่มอีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับตอนนี้การนำเสนอใน6กลุ่มก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการนำเสนอจากกระบวนการศึกษาหาความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราก็ได้ทำการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ปลายทางครับปลายทางได้ฟังนักเรียนต้นทางเนี่ยปลายทางมีการนำเสนอเรื่องของการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันกับคุณครูปลายทางอย่างไรบ้างอย่าลืมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางยังนำเสนอไม่เสร็จก็สามารถนำเสนอต่อให้เสร็จนะครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับไปถอดบทเรียนพัฒนาความคิดกันดีกว่านะครับนักเรียนครับคุณครูได้ขึ้นตอนต้นชั่วโมงไว้ว่าวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนพัฒนาความคิดกันก่อนที่เราจะไปถอดบทเรียนพัฒนาความคิดครับช่วยคุณครูหน่อยได้ไหมครับหลังจากที่เรานำเสนอเสร็จแล้วจุดประสงค์ในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
8: อธิบายกระบวนการถอดบทเรียนได
1: ้ข้อที่2ครับ
8: สะท้อนบทการถอดบทเรียนได
1: ้และข้อที่3ครับ
8: บอกประโยชน์ของการถอดบทเรียนได้
1: ถ้าเรายังจำได้เรื่องของการถอดบทเรียนนั้นเป็นทักษะหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นมองเห็นข้อที่เป็นข้อเด่นแล้วก็ข้อที่เป็นข้อปรับปรุงของเราได้ดียิ่งขึ้นทีนี้คุณครูมีประเด็นครับตลอดระยะเวลาในการศึกษาเนื้อหาจนถึงการนำเอาความรู้ไปจัดทำนิทรรศการซึ่งนิทรรศการของเราในวันนี้การทำอะไรนิทรรศการเป็นกึ่งๆการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์นี้นักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างเราได้ประโยชน์อะไรบ้างครับเราได้ฝึกทักษะการนำเสนอเราได้ฝึกอะไรอีกครับเราทำอะไรเราได้ฝึกทักษะการประเมินเพราะคุณครูจำได้ว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนออย่างเดียวแต่ว่าเป็นผู้ประเมินด้วยซึ่งการประเมินนั้นเราประเมินแบบส่งเดชหรือเปล่าไม่นะแต่ประเด็นการประเมินนั้นมันเกิดมาจากใครเกิดมาจากนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงก่อนที่เราจะสร้างเกณฑ์เราได้มีการศึกษาหาความรู้ก่อนว่าการจะประเมินเนื้อหานั้นต้องมีการตั้งเกณฑ์อย่างไรบ้างซึ่งโชคดีของนักเรียนในเจเนอเรชันนี้ตรงที่ว่าเรามีปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยเป็นฐานในการเพิ่มเติมความรู้ให้เรานั้นมีแนวความคิดเพิ่มมากขึ้นแล้วฝึกอะไรอีกครับฝึกอะไรอีกครับเป็นสิ่งสำคัญมากเลยใช่ฝึกความตั้งใจแล้วก็ฝึกการทำงานเป็นทีมเพราะว่าในการทำงานเป็นทีมหรือว่าการทำงานเป็นกลุ่มนั้นบางครั้งอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าในการกระทบกระทั่งกันไม่ใช่การตีกันแต่เป็นการหาอะไรครับข้อยุติของปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นคุณครูก็เชื่อว่ามีปัญหาที่แตกต่างกันไป แต่สุดท้ายแล้วแต่ละกลุ่มก็สามารถนำเสนอผลงานจนสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้อันนี้คือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ฉะนั้นเราได้ฝึกการ

0: คิดไหมครับแล้วฝึกการคิดไหมเราฝึกการสื่อสารไหมเราได้มีการเอาทักษะชีวิตมาใช้ไหมครับเช่นถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นเราจะแก้ปัญหาอย่างไรการสื่อสารเราใช้แล้วใช่ไหมครับการใช้เทคโนโลยีเราใช้ไหมครับซึ่งในรายวิชาภาษาไทยแม้ว่าจะเป็นรายวิชาภาษาแต่ก็สามารถนำเอาเทคโนโลยีนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อันนี้ก็เป็นสมรรถนะที่นักเรียนเกิดขึ้นจริงๆในตลอดระยะเวลาในหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมานะครับต่อไปนี้ครับก็จะเป็นเนื้อหาเรื่องต่อไปนะครับเรื่องของการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดนักเรียนครับถอดบทเรียนคืออะไรเขาบอกว่าถอดบทเรียนนั้นเป็นกระบวนการรวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลหรือประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินงานออกมาเป็นการพัฒนาผลงานพูดง่ายๆวันนี้เนื้อหาก็จะมีความคล้ายคลึงกับครั้งก่อนแต่วันนี้เราจะถอดบทเรียนไปเพื่ออะไรครับเราถอดบทเรียนไปเพื่อปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของเราให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเพราะว่าในครั้งแรกที่เรามีการถอดบทเรียนเราถอดบทเรียนในเรื่องของกระบวนการอ่านแต่วันนี้เราจะถอดบทเรียนในส่วนของกระบวนการเขียนซึ่งถือว่ากระบวนการเขียนสื่อสารนั้นก็เป็นทักษะสำคัญอีกชนิดหนึ่งทีนี้ขออนุญาตเอาเรื่องที่เป็นการถอดบทเรียนมานักเรียนจำเรื่องนี้ได้ไหมครับ
1: จำได้ค่ะ
0: เป็นเรื่องของปัญญาสามฐานปัญญาสามฐานนั้นเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์เป็นสิ่งซับซ้อนการอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์อาจมีหลากหลายวิธีแต่ที่นิยมมากและใช้ได้จริงและขออนุญาตนักเรียนต้นทางและปลายทางนำกลับมาใช้อีกครั้งคือเรื่องของปัญญาสามฐานปัญญาสามฐานมีอะไรบ้างเป็นความสามารถในการทำงานของมนุษย์ซึ่งสามารถอธิบายได้โดยสมองส่วนต่างๆได้แก่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ต่อไปคืออะไรครับ
1: อารมณ
0: ์และความรู้สึกต่อมาครับทักษะซึ่งทั้ง3ส่วนนี้เราจะเรียกรวมกันว่าปัญญา3ฐานนอกจากนี้ยังมีชื่ออื่นๆด้วยนะเช่นหูหัวก็คือความคิดศูนย์ใจศูนย์ท้องอันนี้คือใช้คำว่าศูนย์นำหน้านะครับศูนย์ที่ไม่ใช่เลขศูนย์แต่ว่าเป็นศูนย์รวมแบบนี้นะครับต่อไปฐานเป็นอะไรบ้างฐานคิดฐานใจฐานกายโดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีการตั้งเพื่อให้เกิดความเหมาะสมว่าจะใช้สิ่งไหนบ่อยๆนะครับทีนี้ปัญญาสามฐานนักเรียนดูในรูปครับเขาแบ่งโดยใช้ฐานอะไรบ้างฐานแรกบนสุดเลยคืออะไร
1: ฐานห
0: ั
1: ว
0: ฐานหัวฐานต่อมาครับ
1: ฐานใจ
0: และฐานสุดท้ายคือ
1: ฐานกาย
0: เอาละครับไปดูกันว่าเป็นอะไรบ้างนักเรียนดูครับฐานหัวคือใช้เหตุผลในการเปรียบเทียบตั้งคำถามแล้วก็ค้นหาความรู้ฐานใจเป็นอะไรครับถ้าใจก็คือเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นการที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ต่อไปฐานกายสามารถเป็นการเข้าใจทักษะที่เกี่ยวข้องกับการลงมือทำฉะนั้นฐานหัวเราได้ปฏิบัติไปยังฐานใจเราทำยังและฐานกายล่ะครับวันนี้มีการทำฐานกายไหมก็มีแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายให้เกิดความเหมาะสมนะครับทั้ง3ฐานไม่ได้เป็นลักษณะบุคลิกภาพของใครคนใดคนหนึ่งเป็นเพียงการที่เราเติบโตมาเรามักจะใช้คุณลักษณะที่เราได้ใช้ผลหรือทำได้ดีซ้ำๆจนเกิดเป็นความเคยชินเมื่อใช้สิ่งนั้นซ้ำๆจนเกิดเป็นความเคยชินแล้วอาจทำให้ไม่รู้ตัวแล้วใช้สิ่งเดิมนี้แก้ไขปัญหาอื่นๆซึ่งเมื่อแก้ปัญหาเปลี่ยนแต่เรายังใช้วิธีการเดิมๆก็อาจจะทำไมครับไม่ได้ผลฉะนั้นจากปัญญา3ฐานในวันนี้นะครับก็มาถึงช่วงที่เราจะต้องลงมือทำจดจำได้ถ้าเป็นหน่วยก่อนนู้นก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการอ่านใช่ไหมครับแต่วันนี้เราเอาทักษะการเขียนที่เราได้เรียนมาในหลายๆชั่วโมงนั้นมาสรุปเป็นปัญญา3ฐานอันนี้คือหน้าตาของใบงานเรื่องปัญญา3ฐานว่ามีอะไรบ้างนักเรียนดูนะครับเป็นการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดนะครับ เอาละครับมาถึงในช่วงนี้เดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นได้

ได้สรุปเรื่องของปัญญา3ฐานในชั่วโมงนี้ว่ามีอะไรบ้างพร้อมที่จะสรุปไหมครับถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ลงมือทำจดจำได้แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

เอาละครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นได้ปฏิบัติใบงานเรื่องการถอดบทเรียนพัฒนาความคิดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละข้อนั้นนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางมีแนวคำตอบอย่างไรบ้างเดี๋ยวปลายทางเราฟังเสียงจากนักเรียนต้นทางก่อนนะครับข้อที่หนึ่งครับนักเรียนได้อะไรจากการเรียนหน่วยการเรียนรู้การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันอ่ะเราได้อะไรครับได้มีการสร้างสรรค์เพิ่มเติมในการฝึกทักษะการผลิตผลงานใช่ไหมครับเราทำอะไรอีกครับมีการนำเสนอผลงานซึ่งมีความแตกต่างจากในหน่วยที่ผ่านมาที่เป็นเรื่องของนิทรรศการถูกต้องไหมก็มีการปรับประยุกต์เนื้อหาที่เพิ่มเติมขึ้นซับซ้อนขึ้นต่อไปข้อที่2ครับนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอะไรบ้างครับจัดทำงานเขียนนำเสนออะไรอีกประเมินอะไรอีกครับได้มีการฝึกตัดสินใจในการทำทักษะต่างๆให้มันมีความสมบูรณ์ในตัวชิ้นงานมากที่สุดใช่ไหมครับนักข้อที่3ครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างจากการเรียนหน่วยการเรียนรู้การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันครับเป็นไงบ้างเรารู้สึกอย่างไรเราได้ความรู้เราได้ฝึกอะไรครับฝึกกระบวนการถ่ายทอดฝึกอะไรครับการพูดนำเสนอซึ่งต้องมีการวางแผนก็จะมีความคล้ายคลึงกับในทักษะข้อที่1ที่ผ่านมาใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแนวคำตอบของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่เป็นห้องต้นทางนะครับปลายทาง

0: อนนี้เป็นอย่างไรบ้างคำตอบมีความคล้ายคลึงกันหรือไม่ถ้าใช่นะครับรบกวนตอบให้กับคุณครูที่อยู่ปลายทางได้ฟังด้วยนะครับอันนี้เป็นหน้าตาใบความรู้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับมาถึงช่วงนี้ครับสรุปครับจากการถอดบทเรียนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นสิ่งใดจากการศึกษาในบทนี้ครับอ่ะได้อะไรบ้างฝึกทักษะการกล้าแสดงออกถ้าเราอายการนำเสนอนั้นเป็นอย่างไรครับก็ล่มทำให้ไม่สามารถสำเร็จเสร็จสิ้นได้หรืออะไรครับฝึกการตัดสินใจในการกล้าที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็สิ่งนั้นต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้มาถึงช่วงนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้คุณครูนำเอาคำหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติครับเคยได้ยินไหมครับใช่จะเกิดขึ้นในตอนที่ฝนตกหนักมากๆหรือก่อนฝนตกหนักเคยได้ยินคำนี้ไหมอันตรายด้วยอ่ะลองเดาก่อนคำนี้คำไหนถูกต้องใครคิดว่าเป็นฝั่งสีเขียวยกมือขึ้นครับมีหลายคนเลยนะครับมีหลายคนเลยเอามือลงได้ครับฝั่งสีม่วงครับก็มีหลายคนเช่นเดียวกันนะครับเอามือลงได้ครับและคำว่าอัศนีบาตที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้ครับอัศนีบาตเป็นคำนามแปลว่าฟ้าผ่ามีอีกคำที่เขียนก็คืออัศนีบาตก็เขียนฉะนั้นเวลาฟ้าผ่าจะมีคำกำกับว่าอะไรครับอัศนีบาตถ้าเราอาจจะเคยได้ยินเช่นอะไรครับสายอัศนีบาตก็คือเป็นสายฟ้านะครับอันนี้เรียกว่าฟ้าผ่าปรากฏการณ์ฟ้าผ่าก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่มีความน่ากลัวและว่าเวลาเราเกิดอยู่ในสถานการณ์นี้เราจะต้องไม่ไปอยู่ในที่โล่งแจ้งไม่ไปอยู่ในใต้ต้นไม้เพราะว่าบางครั้งมนุษย์เรานั้นมีการเหนี่ยวนำไฟฟ้าอาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าลงมาที่ตัวเราได้ฉะนั้นอันตรายไหมครับ
1: อันตราย
0: นะในครั้งต่อไปจะขึ้นหน่วยใหม่เป็นการศึกษาเรื่องฝึกทักษะรู้จังหวะได้ครั้งที่1สิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างมีภาวะผิดใบความรู้แล้วก็ไปงานเรื่องการฝึกทักษะรู้จังหวะได้สำหรับหน่วยนี้การละครั้งหนึ่งหนังสือเล่ม1มีชื่อว่าฉันก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงแต่เพียงเท่านี้ขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยครับเอาละครับในครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

าพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ Shape S H A P E Shapeรูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆนิ่งนี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ houseHOUSE house บ้านวิ่งว้า นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color C O L O R color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็น

สีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูเฮ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ทันเนลTunnel Tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จะเอ๋พอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree T R E E tree ต้นไม้น้องๆ อันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่เป็นรูปวงกลม circle c i r c l e circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square S Q U A R E square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวู้ยแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ้ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p eShape รูปร่างหรือรูปทรง House H O U S E House บ้าน Color C O L O R Color สี Tunnel T U N N E L Tunnel อุโมงค์ Tree T R E E Tree ต้นไม้ Circle C I R C L E Circle วงกลม Square S Q U A R E Square สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์

0: ีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: 4
0: หน่วยการเรียนรู้ที่4ทศนิยมและเศษส่วนและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการคูณเศษส่วนค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถหาผลคูณของเศษส่วนที่กำหนดให้ข้อที่2นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติการคูณเศษส่วนไปใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะการคูณเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกด้วยเศษส่วนที่เป็นจำนวนบวกทำได้ยังไงคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดเห็นเช่นไรนักเรียนสามตอบคำถามได้เลยนะคะเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันค่ะให้นักเรียนนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเอง